0: ต่อพัฒนาท่าบกให้มีความคืบหน้า 80% ขึ้นไปเผยแพร่นิติกรรมการจำหน่ายวัตถุมีค่าเพื่อสร้างความเข้าใจในการต้านการฟอกเงินนูเวนซิลังจะบังคับให้มีการสอบสิ่งกลให้สันสาดผู้เชี่ยวชาญด้านอากาศเตือนว่าระยะเดือนพฤษภาหาเดือนกรกฎปีหน้าอุณหภูมิโลกจะร้อนที่สุดแบบบ่เคยมีมาก่อนสุดท้ายของรายการเชิญทานฟังบทเสนอที่ใส่หัวข้อว่า50ชนเผ่าในวงคณะญาติแห่งสัตว์ลาวต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: วันที่7พฤษภานี้ท่านไสยสนะโคตรภูธรเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงขมวนพร้อมด้วยคณะได้เคลื่อนไหวเยี่ยมยามโครงการไฟฟ้าพลังงานลมเจียงซื่นตั้งอยู่เมืองคำเกิดและเมืองไสจำพรแขวงบริคำไสท่านเงียนบาซานอำนวยการใหญ่บริษัทหุ้นส่วนลงทุนและพัฒนาพลังงานเวียดนามลาวได้รายงานในหัวว่าโครงการไฟฟ้าพลังงานลมได้ลืมลงมือก่อสร้างในปี2024ตามแผนการจะตั้งปฏิบัติโครงการแม่นสำเร็จห้อยสนห้อยและขายไฟฟ้าส่งออกในท้ายปี2025ซึ่งเป็นบาทก้าวใหม่ในการพัฒนาแหล่งพลังงานทดแทนของลาวนับแต่มือลืมปฏิบัติโครงการพลังงานลมเจียงซื่นมีกำลังการผลิต250เมกะวัตต์และโครงการไฟฟ้าพลังงานลมเจียงซื่นสองกำลังการผลิต350เมกะวัตต์บริษัทลงทุนได้สุ่มใส่เคลื่อนไหวประกอบส่วนด้านสาธารณประโยชน์อย่างตั้งหน้าเพื่อพัฒนาชุมชนเป็นต้นสุ่มใส่สุขยุ่งส่งเสริมประชาชนบรรดาบ้านอยู่เขตที่ตั้งโครงการผลิตเกษตรกรรมเป็นสินค้าโดยได้สนับสนุนแนวพันธุ์ปุ๋ยชีวภาพและคำแนะนำเกี่ยวกับเทคนิคการปลูกและการดูแลพืชพร้อมทั้งเก็บซื้อผลิตภัณฑ์เกษตรด้วยราคาที่เหมาะสมช่วยให้ประชาชนมีความมั่นคงในการผลิตบำรุงสร้างวิชาชีพเพื่อแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่และพัฒนาเศรษฐกิจของครอบครัวพร้อมกันนั้นยังได้ส่งเสริมด้านการศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และด้านพื้นฐานของล่างเส้นทางคมนาคมเพื่อประกอบส่วนพัฒนาท้องถิ่นไปเคียงคู่กับการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาแบบยืนยงโครงการนี้บ่เพียงแต่เป็นการสนองพลังงานไฟฟ้าสะอาดของลาวเท่านั้นยังกลายเป็นตัวแบบในการเชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิผลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมประกอบส่วนสุขโยเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงของแขวงบริคำไซตึมอีกท่านไสยสนะโคตรภูธรได้มีความสนใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งต่อผลงานการเคลื่อนไหวจะตั้งปฏิบัติโครงการของบริษัทที่ได้เอาใจใส่ด้วยความจริงใจและเหตุแท้ทั้งจริงสามารถบรรลุผลสำเร็จตามคาดหมายด้วยมากผลที่ดีพร้อมนั้นท่านยังได้เลือกเปลี่ยนในหลายปัญหาที่ติดพันกับการดำเนินกิจการของบริษัทและคาดว่าในอนาคตอันใกล้ๆนี้ทางบริษัทจะได้สืบต่อศึกษาค้นคว้าเป้าหมายละเอียดความเป็นไปได้เพื่อลงทุนในของเขตแขนงพลังงานและก่อสร้างพัฒนาพื้นฐานของล่างตะนางเส้นทางคมนาคมอยู่แขวงขมวนในโอกาสเดียวกันนี้ทานและคณะยังได้สืบต่อเคลื่อนไหวเยี่ยมยามสถานที่ภาคสนามเขตที่ตั้งบรรดากิจการก่อสร้างของบริษัทและเขตพัฒนาพื้นฐานของล่างเส้นทางคมนาคมอยู่เมืองไซจำพรที่ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากบริษัทก็คือโครงการไฟฟ้าพลังงานลมเจียงเซินเป็นผู้ก่อสร้างรวมทั้งเส้นทางเข้าหาด่านประเพณีน้ำอ่อนเสื่อมจอดด่านประเพณีแทงถุยระหว่างแขวงบริคำไซและแขวงอีอ่าน
0: จุดสุ่มปีนี้เวียกงานขนส่งกระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะสืบต่อพัฒนาทาบกทาเคกให้มีความคืบหน้า 80% สืบต่อสุกโยนักลงทุนให้ฮิบฮ้อนสำเร็จการศึกษาความเป็นไปได้เพื่อก้าวไปสู่การพัฒนาโครงการสืบต่อค้นคว้าการศึกษาความเป็นไปได้การสร้างระบบเคลื่อนทายสินค้าอยู่ด่านสากลนาเผาแขวงขมวนพัฒนาศูนย์เต้าโฮมและเคลื่อนทายสินค้าอยู่เขตพัฒนากวมรวมไซเศรษฐานครเมืองจันทร์ในโอกาสรายงานต่อกองประชุมเวียกงานโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศปี2025-2026และพันขยายแผนพัฒนาแขนงการโยธาธิการและขนส่งระยะ5ปีคือแต่ปี2026-2030ทานงามประสงค์เมืองมณีรองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้ฮู้ว่าจะสืบต่อค้นคว้าการสร้างและปรับปรุงบรรดานิติกรรมเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เวียกงานขนส่งเส้นคนขวาดำรัดว่าด้วยเขตโลจิสติกคนขวานิติกรรมเกี่ยวกับการขนส่งวัตถุอันตรายคนขวาห่างดำรัดว่าด้วยเขตโลจิสติกคนขวาโครงสร้างราคาค่าบริการทาบกและอื่น
2: ๆสืบต่อพัฒนาทาบกให้มีความคืบหน้า 80% และสืบต่อการศึกษาความเป็นไปได้จำนวน สืบต่อคนขั้วการศึกษาครบไปได้ในการสร้างระบบเทียนไทยศึกษาอยู่ด้านสากลนาเผาแข็งขมวลพัฒนาศูนย์เต่าพุ่มเหล็กเทียนไทยสินค้าอยู่เขตพัฒนาเขตคมร่วมใส่สิทธานครลงเวียงจันทร์สืบต่อคนขั้วในการสร้างและปรับปรุงบรรดาลิขกรรมเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เวียงงานการขนส่งในตัวคนขั้วทางดำรัดโดยเขตโลจิสติกคนขั้วราคาค่าบริการทางบกในแต่ละระยะสืบต่อจะตั้งเตรียมบรรดากิจกรรมและโครงการที่ลดพรและเสริมสร้างด้านความปลอดภัยทางรวมสืบต่อจะตั้งปฏิบัติโครงการขนส่งยืนย่งตัวเมืองนครลงเวียงจันทร์ให้สามารถเปิดให้การบริการอย่างเป็นทางการในปี2026
0: ท่านงามประสงค์เมืองมณีให้ฮู้ตื่มว่าจะสืบต่อเอาใจใส่ปรับปรุงและสร้างนิติกรรมเพื่อคุ้มครองเวียกงานทางรถไฟเส้นปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการรถไฟฉบับปี2018สร้างระเบียบการคุ้มครองโครงการก่อสร้างและส่งแปลงทางรถไฟคนขั้วค่าธรรมเนียมและค่าบริการคะแนนการรถไฟสร้างมาตรฐานเทคนิคโครงรางทางรถไฟเส้นทางรถไฟนครหลวงจันทร์ท่าเขกนาเผาแขวงขมวนไซเดนลาวเวียดนามเสื่อมต่อใส่เส้นทางรถไฟของเวียดนามคาดหมายสู่ศูนย์ให้ได้ก่อสร้างต้นทางที่1แต่ท่าเขกนาเผาแขวงขมวนไซเดนลาวเวียดนามสู่ศูนย์ให้สำเร็จการรายงานเพื่อเสนอรัฐบาลพิจารณารับรองผลการศึกษาสำรวจออกแบบละเอียดโครงการก่อสร้างขั้วข้ามนำโครงสะโพกทางรถไฟท่านาเล้งหนองคายเพื่อเสื่อมโตระบบการขนส่งรถไฟลาวจีนและรถไฟไทยจีนจะตั้งปฏิบัติโครงการส่งเปลงเปลี่ยนรางรถไฟระบบไฟสัญญาณและเครื่องมือหับไส้การบำรุงรักษาทางรถไฟลาวไทยสืบโตแก้ไขข้อคงค้างจากโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนทั้งหมดให้สำเร็จ
1: คณะประจำภาคแขวงประธานแนวรับสั่งสาดแขวงหลวงพระบางมีความภาคภูมิใจและดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้นำพาคณะผู้แทนที่ต่างหน้าให้ประชาชนบรรดาเผ่าสั่นคนศาสนาทั่วแขวงหลวงพระบางเข้าร่วมกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศแนวรับสั่งสาดทั่วประเทศครั้งที่12ในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวรับสั่งสาดทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นเมื่อบ่เดือนมานี้ที่นครหลวงจันทร์ทานสมพรศรีอุดมพันธ์คณะประจำพรรคแขวงประธานแนวรับสั่งสาดแขวงหลวงพระบางการเข้าร่วมกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวรับสั่งสาดทั่วประเทศครั้งที่12ของแนวรับสั่งสาดแขวงหลวงพระบางได้นำเอาผลงานที่พ้นเด่นจำนวนหนึ่งมาเสนอต่อกองประชุมตลอดระยะ5ปีผ่านมาแนวรับสั่งสาดแขวงได้เอาใจใส่ปฏิบัติพลบุตรบาทชิดนาทีของตนเป็นต้นการเฮ็ดนาทีศึกษาอบรมเต้าโฮมความสามัคคีปองดองของประชาชนบรรดาเผ่าสั้นคนศาสนาด้วยความเป็นเจ้าการ
3: ผมสมัครีประชาชนบรรดาเผ่าสั้นคนศาสนาเฮ็ดให้แขวงหลวงพระบางนี่ก็โดยรวมแม่นมีความสมัครีหนักแน่นบ่มีปัญหาที่จะเป็นผลสะท้อนต่อการจัดตั้งปฏิบัติแนวทางนโยบายของพรรคกฎหมายของรัฐอันสำคัญอยู่ในนี้พวกเฮาได้เอาใจใส่ในการสร้างครอบครัวและบ้านสามัคคีปองดองมาฮอดปัจจุบันนี้พวกเราสามารถสร้างบ้านสามัคคีปองดองรวม 70% กว่าเปอร์เซ็นต์และก็สร้างเมืองสามัคคีปองดองได้แล้วนี่8เมืองและประกาศแล้ว2เมืองกำลังจะประกาศอีกเมืองนึงคือเมืองเสียงเงินอันนั้นน่ะมันอันที่1อันที่2พวกเราได้พยายามในการนำเอาดำรัด315ของรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องงานศาสนาไปจัดตั้งเสื่อมซึมให้องค์การจัดตั้งที่เกี่ยวข้องให้บรรดาองค์การพุทธศาสนาต่างๆมีความรับรู้เข้าใจต่อแนวทางของพรรคกฎหมายของรัฐต่อเรื่องงานศาสนาเฮ็ดให้บรรดาศาสนาต่างๆนั้นมีความเข้าใจสามารถจัดตั้งปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญกฎหมายก็คือธรรมนูญของแต่ละศาสนาได้เป็นอย่างดี
1: ท่านสมพรศรีอุดมพันธ์ให้ฮู้ตื่มว่าแนวรับสั่งสาดแขวงหลวงพระบางได้เอาใจใส่ศึกษาอบรมประชาชนบรรดาเผ่าให้เขาเจ้ามีความตื่นตัวประกอบส่วนปฏิบัติแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของรัฐบาลก็คือของแขวงเมืองตลอดฮอดบ้านครอบครัวเป็นการประกอบส่วนให้ไทยประชาชนมีความตื่นตัวเข้าร่วมขบวนการทั้งหมดเฮ็ดให้ครอบครัวทุกข์ยากภายในแขวงได้รับการแก้ไขและนับมือนับรุดน้อยถอยลง
0: แหล่งข่าวจากแขวงจำปาสักให้ฮู้ว่าสำนักงานข้อมูลการฟอกเงินธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวร่วมกับสถาบันช่วยเหลือด้านกฎหมายและวิชาการราชอาณาจักรลูกซัมบวกกรม

0: ฮันเซนที่ปรึกษาสถาบันช่วยเหลือด้านกฎหมายและวิชาการราชอาณาจักรลุกซัมบวร์กท่านคำแดงพรมมาภักดีหงหัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงแกมปาซักมีผู้ประกอบการธุรกิจซื้อขายวัตถุมิคาภายในแขวงแกมปาซักสวรรณเขตสารวันเซโกงและตะปือเข้าห่วมท่านบุญจันทร์โลวันไซกล่าวว่ากองประชุมครั้งนี้ได้เน้นหนักใส่หลายเนื้อในเป็นต้นการเผยแพร่กฎหมายว่าด้วยการต้านการฟอกเงินและการสนองทุนให้เกี่ยวกับการก่อการร้ายบรรดานิติกรรมที่ติดพันกับการคุ้มครองคะแนนการซื้อขายวัตถุมิคาอยู่ในลาวมาตรฐานสากลในการคุ้มครองเวียกงานต้านการฟอกเงินและการสนองทุนให้เกี่ยวกับการก่อการร้ายของคะแนนการซื้อขายวัตถุมิคาพร้อมทั้งเรียกร้องให้บรรดาผู้เข้าร่วมจงมีความรับผิดชอบสูงในการรับฟังการปรึกษาหรือการแลกเปลี่ยนคำเพ็ญเพื่อให้สามารถนำเอาเนื้อในเอกสารที่นำมาเผยแพร่ครั้งนี้ไปพันขยายในการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานตัวจริงของตนได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพสูงและมีผลสำเร็จอย่างจบงามกฎหมายว่าด้วยการต้านการฟอกเงินและการสนองทุนให้แก่การก่อการร้ายฉบับปรับปรุงเลขที่64/โซโพโซลงวันที่1กรกฎาคม2024ประกอบมี9ภาค59มาตราซึ่งกฎหมายฉบับนี้ได้กำหนดหลักการระเบียบการและมาตรการเกี่ยวกับการคุ้มครองติดตามกวดกาเวียกงานต้านและฟอกเงินและการสนองทุนให้แก่การก่อการร้ายเพื่อเฮ็ดให้เวียกงานดังกล่าวมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแน่ใส่เฮ็ดให้ระบบเศรษฐกิจการเงินมีความเข้มแข็งมั่นคงสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยเสื่อมโยมเข้ากับภาคพื้นและสากลประกอบส่วนเขาในการปกป้องรักษาและพัฒนาประเทศชาติการต้านการฟอกเงินและการสนองทุนให้แก่การก่อการร้ายแม้นการเคลื่อนไหวของบุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งทางภายในและต่างประเทศที่มีหน้าที่โดยกงในการโซกฮู้สกัดกั้นจำกัดและปราบปรามการฟอกเงินและสนองทุนให้แก่การก่อการร้ายซึ่งเป็นการกระทำผิดที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงระบบเศรษฐกิจของชาติและสร้างความเสียหายต่อพื้นฐานเศรษฐกิจสังคมในกองประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนและทบทวนบทเรียนการคุ้มครองคะแนนการซื้อขายวัตถุมิคาจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแห่งประเทศไทยผ่านทางออนไลน์ปัญหาอื่นๆที่ติดพันพร้อมนี้ยังได้รับฟังการนำเสนอการคุ้มครองของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเกี่ยวกับการติดตามกวดกาการปฏิบัติเวียกงานต้านการฟอกเงินและการสนองทุนให้แก่การก่อการร้ายประสบการณ์แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและบทเรียนที่ถอดถอนได้ของประเทศไทยในการนำใช้ระบบการคุ้มครองที่มีประสิทธิภาพการลงโทษต่อการบ่ปฏิบัติตามระเบียบของแนวความคิดของการฟอกเงินนอกนี้ยังได้เผยแพร่นิติกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อเห็นให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองแขนงการซื้อขายวัตถุมิคาและผู้ประกอบการธุรกิจซื้อขายวัตถุมิคามีความเข้าใจในการต้านการฟอกเงินและการสนองทุนให้แก่การก่อการร้ายตื่มอีก
1: การเก็บเกี่ยวพืชฤดูแล้งของปีนี้ชาวเกษตรกรแขวงหลวงน้ำพามาฮอดปัจจุบันสำเร็จแล้วเกือบ90ส่วนห้อยยังเหลือประมาณ10ส่วนห้อยจะให้สำเร็จในไวๆนี้เพื่อสืบต่อกะเกียมปลูกพืชฤดูฝนท่านพิมพ์แก้วธรรมละสินหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงหลวงน้ำท่าให้ฮู้ว่าการปลูกพืชฤดูแล้งในปีนี้เป็นต้นการปลูกบักโมมีเนื้อที่ตามแผนการแม่น500เฮกตาร์แต่ปฏิบัติตัวจริงได้700กว่าเฮกตาร์พืชตระกูลถั่วอ้อยและมันต้นมาฮอดปัจจุบันเก็บเกี่ยวสำเร็จแล้วเกือบ90ส่วนห้อยเฉลี่ยผลผลิตได้หับประมาณ9แสนกว่าตัน
2: เกี่ยวกับการติดตามและสุกโยกการผลิตฤดูแล้งนั้นมาฮอดปัจจุบันก็ถือว่าทางแขวงพวกเขาก็ได้สำเร็จการเก็บเกี่ยวมาฮอดปัจจุบันก็ถือว่ายังประมาณ 13% จะสำเร็จหมดเนาะพืชฤดูแล้งที่ทางแขวงพวกเขาสุกโยส่งเสริมในการผลิตอินไซต์ตาแห้งตัวจริงของท้องถิ่นนั้นโดยเฉพาะมันการผลิตมันเล็งใส่ประเภทมะแตงโมตามแผนก็คือว่า500มาฮอดปัจจุบันกับบรรลุได้700กว่าเฮกตาร์จากนั้นก็การผลิตพืชตระกูลถั่วและการเก็บกู้อ้อยแล้วก็มันต้นเหล่านี้เป็นต้นเนาะมาฮอดปัจจุบันเฉลี่ยแล้วกับผลผลิตประมาณ900กว่าตันเนาะ
1: ท่านพิมพ์แก้วทำลาสินให้ฮู้ตื่มว่าสำหรับการกะเกียมผลิตฤดูฝนปีนี้แม่นสุ่มใส่การบรบัดรักษาและอนามัยของเมืองของกลุ่มที่นำใส่น้ำเพื่อสนองน้ำเข้าสู่การผลิตให้เพียงพอนอกจากนี้ยังสุ่มใส่กะเกียมแนวพันธุ์ข้าวฝุ่นและปุ๋ย

0: ตื่มอีก
1: ขบวนการยอดยาวัคซีนป้องกันพยาธิโปลิโออยู่แขวงสวรรณเขตรอบที่2ได้เริ่มจัดตั้งปฏิบัติมาแต่วันที่27เมษายนผ่านมาและจะให้สำเร็จในวันที่10พฤษภาคมนี้โดยมีเด็กในกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมจำนวน 118,000 กว่าคนดร.เตียงคำป้องวงศาหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงสวรรณเขตแจ้งให้ฮู้ว่าถึงว่าขบวนการยอดยาวัคซีนป้องกันพยาธิโปลิโออยู่14เมืองและ1นครที่ได้เริ่มจัดตั้งปฏิบัติมาแต่ท้ายเดือนเมษายนผ่านมาฮอดต้นเดือนพฤษภาคมนี้สำเร็จแล้วประมาณ90ส่วนร้อยในนั้น4เมืองปฏิบัติได้หลายกว่า90ส่วนร้อยขึ้นไปและมี2เมืองคือเมืองอาสพรและเมืองพลานไซปฏิบัติได้เพียง80ส่วนร้อยเท่านั้น
2: ว่าปัจจุบันนี้อยู่ซ้อนในเขตของเขานี่ได้เริ่มจัดตั้งปฏิบัติการสักยาขับพยาธิยอดยาโปลิโอนี่รอบ2และในการจัดตั้งปฏิบัตินี้พอก็ได้มีกระบวนการในการกายเกียมโดยเฉพาะเป็นเฮ็ดให้เรื่องงานอันนี้เดินได้ที่มันได้เอาใจใส่ในเรื่องการปลุกระดมโฆษณาในอำนาจการปกครองมีส่วนร่วมและมาปัจจุบันนี้พอก็ได้ดำเนินใน14เมืองใน1นครและก็การกระบวนการสักวัคซีนยาวัคซีนนี่ก็ได้เฮ็ดในบรรดากลุ่มเป้าหมายรวมทั้งในโรงเรียนและก็รวมทั้งเด็กเป้าหมายในบ้านที่มีอายุต่ำกว่า5ปีและการมีผลสำเร็จพอปัจจุบันนี้จากการติดตามแต่วันที่17พอปัจจุบันนี้พอวันที่5เพราะสามารถบรรลุได้อยู่ 89% อันนี้อัตราปกคลุมที่เฮาบรรลุเป้าหมายพวกเฮาอยากจะบรรลุ 100% ในบ่ให้ไกลวันที่10เดือน5แต่อิงใส่สภาพการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงนี้พวกเฮานี่น่าจะบรรลุก่อนวันที่10เดือน5เพราะว่าเดี๋ยวนี้พวกเฮานี่ได้80ปลายเฮายังเวลาอีกอยู่4วันนี้เฮาจะบรรลุก่อน4วันในเป้าหมายที่ได้วางไว้พวกเฮาสามารถปฏิบัติได้ทุกเมืองเลยในนี้เมืองที่พอสมัครบรรลุมีตัวเลขหลายกว่า 90% ขึ้นไปมีอยู่4เมืองอยู่นอกจากนั้นทําไมคําว่ามีอีกอยู่บรรดาเมืองที่มีอัตราหลุด 80% นี้เฮามีเพียงแค่2เมืองมีเมืองพลานไซกับเมืองอัสพรและคาดว่าบรรดา2เมืองดังกล่าวนี้ก็ 2-3 วันข้างหน้านี้ก็จะมีอัตราการยอดวัคซีนนี่เพิ่มขึ้นในระดับ90%ขึ้นไปในสุดนี้นี่พวกเขาตั้งเป้าไว้ไม่ค่อยจะให้ได้100แต่ถ้าบ่ได้100ก็ไม่ค่อยจะอยู่ในระดับ98-99%อยู่ในระดับนั้น
1: หัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงสวรรณเขตให้ฮู้อีกว่าขบวนการยอดยาวัคซีนป้องกันพยาธิโปลิโออยู่14เมืองและ1นครอยู่แขวงสวรรณเขตในรอบที่1สามารถปฏิบัติได้ถึง98ส่วนร้อยดังนั้นในรอบที่2นี้เพื่อให้บรรลุตามแผนการที่วางไว้แผนกสาธารณสุขแขวงเรียกร้องมายังองค์การปกครองทุกขั้นเอาใจใส่ปลุกระดมสุขโยมประชาชนให้เอาลูกหลานมาหับการยอดวัคซีนนำทีมงานแพทย์หมอตามวันเวลาที่กำหนดไว้ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
3: ตามข่าวจากต่างประเทศกระทรวงป้องกันความสงบของนูเวนเซลังได้ประกาศในวันที่6พฤษภาพันธ์มานี้ว่านับแต่นี้เป็นต้นไปผู้ที่ต้องการขอสัญชาตินูเวนเซลังจะต้องผ่านการสอบสิ่งที่กวมเอาหัวข้อต่างๆเพื่อหับประกันว่าเขาเจ้าได้ใส่สิทธิ์และความรับผิดชอบของตนอย่างเต็มส่วนก่อนหน้านี้ผู้สมัครขอสัญชาตินูเวนเซลังเพียงแต่ต้องเซ็นใบยั่งยืนรับรู้ความเข้าใจของเขาเจ้าเกี่ยวกับสิทธิ์และพันธะของพลเมืองเท่านั้นท่านบรุกแวนเบลเดนรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบนูเวนเซลังแจ้งให้รู้ในแถลงข่าวว่าผู้ที่ต้องการขอสัญชาติควรเข้าใจว่าชาวนูเวนเซลังยึดมั่นในสิทธิ์และหน้าที่เช่นเสรีภาพในการปากเว้าและบ่มีบุคคลใดในกลุ่มใดอยู่เหนือกฎหมายดังนั้นการสอบสิ่งจะหับประกันว่าผู้ขอสัญชาติมีความรู้เพียงพอเกี่ยวกับสิทธิ์และหน้าที่ของตนก่อนที่จะได้หับสัญชาตินูเวนเซลังทั้งนี้ผู้ขอสัญชาติต้องได้ไปสอบสิ่งด้วยตนเองบ่มีการสอบสิ่งทางออนไลน์มีคำถามแบบปรนัยเป็นภาษาอังกฤษสาวขอและต้องตอบถูกอย่างน้อย15ข้อจึงจะผ่านการสอบสิ่งสำหรับคำถามจะกวมเอาหัวข้อต่างๆเช่นกฎหมายไว้ด้วยสิทธิพื้นฐานสิทธิมนุษย์การกระทำผิดทางอาญาบางประเภทสิทธิในการลงคะแนนหรือเสียงเลือกตั้งหลักการประชาธิปไตยโครงสร้างของรัฐบาลและการเดินทางเข้าออกนูเวนเซลังรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบนูเวนเซลังให้ฮู้ตื่มว่าปัจจุบันกำลังดำเนินการกะเกียมรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบสิ่งและจะบังคับให้มีการสอบสิ่งกลางปี2027เป็นต้นไป
1: สำนักข่าว AFP รายงานตามการเปิดเผยของท่านนางซาเมนชาเบอร์เจสผู้เชี่ยวชาญด้านอวกาศของศูนย์พยากรณ์อากาศและระยะกลางแห่งเอโรปให้ฮู้ว่า ปรากฏการณ์เอลนีโญที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภานี้ถึงเดือนกรกฎปีนี้อาจเฮ็ดให้อุณหภูมิโลกในปีหน้าเพิ่มขึ้นสูงสุดและอาจสูงกว่าปี2024ซึ่งเป็นปีที่ร้อนที่สุดเท่าที่เคยมีมาก่อนบันทึกข้อมูลไว้เอลนีโญเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ำทะเลและกระแสลมในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งส่งผลให้โลกประเสริญกับสภาพอากาศให้แห้งขึ้นเช่นภัยแห้งแล้งไฟไหม้ล้ำป่าและฝนตกหนักส่วนการปล่อยไอพิษเหือนแก้วจากกิจกรรมของมนุษย์ยังเป็นปัจจัยสำคัญเฮ็ดให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมหาสมุทรทั่วโลกดึงดูดความร้อนส่วนลายจากภาวะโลกร้อนถึง 90% ต่อไปเชิญทานฟังบทเสนอที่ใส่หัวเรื่องว่า50ชนเผ่าในวงคณะญาติแห่งสัตว์ลาว
3: ท่านผู้ฟังที่เคารพชาติลาวเป็นชาติหนึ่งที่เก่าแก่มีภูมิลำเนาตั้งอยู่แหลมอินโดจีนมาตั้งแต่สมัยโบราณจนฮอดปัจจุบันบ่ต่ำกว่า 2,500 ปีโดยอิงตามองค์การที่เกี่ยวข้องที่ได้ศึกษาค้นคว้าซับซ้อนจัดแบ่งสื่อเอิ้นของเผ่าต่างๆและอิงตามการตกลงเห็นดีของกองประชุมค้นคว้าปรึกษาหรือสื่อเอิ้นของเผ่าอยู่ในลาวครั้งวันที่14หาวันที่15สิงหาคมปี2000และกองประชุมสภาแห่งชาติสมัยที่6สุดที่6ได้หับห้องว่าประเทศลาวมี49เผ่าซึ่งปัจจุบันมี50เผ่าและมี4หมวดใหญ่ส่วนการจัดแบ่งเป็น4หมวดใหญ่นั้นแม่นอิงใส่หมวดที่ใส่ภาษาวัฒนธรรมและฮีของประเพณีที่คล้ายคือกันโดยมีรายละเอียดดังนี้หมวดภาษาลาวไตแม่นกลุ่มคนส่วนหนึ่งของเสื้อชาติอาซีไตบรรดาเผ่าลาวไตได้เข้ามาอยู่ในดินแดนแห่งนี้แต่ดนนานแล้วและยะผ่านมาพวกเขาเคยเอิ้นว่าลาวลุ่มมาฮอดศตวรรษที่8บรรดาเผ่าลาวไตได้ก้าวขึ้นสู่สถานะเป็นเจ้าปกครองถิ่นแดนแห่งนี้อย่างสิ้นเชิงโดยแม่นขุนรอเป็นเจ้าชีวิตองค์ธรรมอิตของลาวอยู่เมืองสวาในศตวรรษที่14คือปี1353เจ้าฟ้าหงมหาราชบรรพบุรุษที่มีความปีศาจสามารถได้ทำการท่อนโฮมหัวเมืองลาวต่างๆเข้ามาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรือเอิ้นว่าอาณาจักรลาวล้านสร้างเอกภาพเป็นศูนย์กลางด้านวัฒนธรรมภาษาวรรณคดีเศรษฐกิจการปกครองและอื่นๆหมวดภาษาลาวไตประกอบด้วย8ชนเผ่าคือชนเผ่าลาวผู้ไทยไตลื่อยวนยั่งแซกและชนเผ่าไทยเหนือบรรดาชนเผ่าล้วนแต่มีภาษาปากเว้าฮีดของประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อถือที่แตกต่างกันบรรดาชนเผ่าในหมวดภาษาลาวไตส่วนหลายแม่นเคลื่อนย้ายมาจากกินตอนใต้มีแต่เผ่าแทรกเท่านั้นที่เคลื่อนย้ายมาจากเควงเงอานของเวียดนามหมวดภาษามอญคาเมเป็นกลุ่มคนส่วนหนึ่งที่สำคัญในพลเมืองของลาวในระยะผ่านมาเคยเอิ้นว่าลาวถึงหรือลาวกลางเขาเจ้าเป็นเผ่าดั้งเดิมได้ทำมาหากินในผืนแผ่นดินลาวและอยู่หลายแห่งในเขตอาซีตะวันออกเฉียงใต้มาแต่ดึกดำบรรพ์บรรดาเผ่าเหล่านี้ได้สร้างพื้นฐานวัฒนธรรมอันเก่าแก่หรือสื่อเส้นหาดเสาหินแขวงหลวงพระบางวัดผู้แขวงจำปาสักจุ่มลักหินเขตเมืองเปิ้นแขวงหัวพันไห่หินแขวงสิงขวางคลองหลางคลองบังหมวดภาษามอญคาเมประกอบด้วย33ชนเผ่าคือชนเผ่ากึโมกระดางกระตูเกลียงกรีคาเมง่วนซานเต่าเจ้งสต่างส่วยสิงมูลยะเหินตะโอยเตรียงตรีตูมแทนเบิดปรูเปล่าปะโกไพรพ้องมะกองมวยุแยะละเมดละวีโอยเออดูและซนเผาหาหลักซนเผาในหมวดภาษามอญคาเมมีภาษาคำเว้าที่สามารถสื่อสารกันได้จำนวนหนึ่งมีวิถีชีวิตวรรณคดีศิลปะและฮีดของประเพณีวัฒนธรรมสังคมอันดีงามมาหลากหลายมีเสื้อสายพัวพันกับชนชาติขอมซึ่งเป็นชนเผ่าของอินเดียปูฮานในท้ายศตวรรษที่4ชนชาติขอมได้ย้ายมาตั้งถิ่นฐานอยู่เขตอินโดจีนหรือสุวรรณภูมิซึ่งหมายถึงประเทศลาวหมวดภาษาจีนทิเบตมีภาษาปากเว้าเฉพาะมีวัฒนธรรมฮีดของประเพณีความเชื่อถือที่เป็นเอกลักษณ์ประจำเผ่าอย่างหลากหลายเผ่าต่างๆในหมวดภาษาจีนทิเบตมีต้นกำเนิดและมีที่ตั้งดั้งเดิมอยู่ประเทศจีน มีแต่ชนเผ่าสิงสิริเท่านั้นที่มีต้นกำเนิดอยู่ประเทศเมียนมาและเข้ามาลาวในศตวรรษที่16หมวดภาษาจีนทิเบตประกอบด้วย7ชนเผ่าคือชนเผ่าลาหูศีลาฮายีโลโลฮ่ออาคาและชนเผ่าสิงสิริหรือผู้น้อยหมวดภาษาม่งอิวเมียนประกอบด้วย2ชนเผ่าใหญ่คือชนเผ่าม่งและชนเผ่าอิวเมียนแต่ละชนเผ่ายังมีแสงหรือแขนงย่อยๆออกไปอีกเช่นชนเผ่าม่งมีม่งขาวม่งลายและม่งดำชนเผ่าอิวเมียนมีชนเผ่าอิวเมียนชนเผ่าแลนแต่เผ่าย่าวขาวและเผ่าพรมไหมแดงเผ่าม่งและเผ่าอิวเมียนมีภาษาปากเว้าที่แตกต่างกันมีวัฒนธรรมมีฮีดคองประเพณีความเสื่อถือเป็นของเผ่าไผ่ลาวชนเผ่าม่งได้เคลื่อนย้ายมาจากติเบตซีบีรีและมองโกเลียเข้ามาจีนแล้วเข้ามาสู่ลาวเวียดนามและไทยเมื่อประมาณศตวรรษที่19ชนเผ่าอิวเมียนตั้งถิ่นฐานอยู่ตอนกลางของประเทศจีนและเคลื่อนย้ายลงมาสู่ภาคใต้เข้าสู่เวียดนามลาวและไทยท่านผู้ฟังที่หักแพงบรรดาเผ่าต่างๆล้วนแต่เมนประชาชนพลเมืองลาวที่ดำรงชีวิตร่วมกันมาเป็นเวลาดุนนานเป็นวงคณะญาติชาติลาวเป็นอันเดียวกันและพลเมืองทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันทางด้านกฎหมายภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคนลาวทุกเผ่าย้ำใดก็ช่วยเหลือสามัคคีกันร่วมกันปกป้องรักษาพื้นแผ่นดินและพัฒนาประเทศชาติร่วมกันแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมพวกเขาถูกชนเผ่าได้กลายเป็นเจ้าของประเทศชาติเป็นเจ้าภาษาศิลปะวัฒนธรรมและฮีดคองประเพณีอันดีงามไว้ร่วมกัน
1: ที่ท่านได้รับฟังไปแล้วนั่นแมนบทเสนอที่ใส่หัวเรื่องว่า50ชนเผ่าในวงคณะญาติแห่งชาติลาวที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ไพมณีธรรมวงศาและดวงสวรรค์คันธวงศาอ่าน
0: อ้าวสบายเดียววังมารอซื้อเครื่องบ่
4: โอ้อยู่บ้านละเมื่อยก็เลยออกมาเลาะลิ้นนี่แหละหลานเอ้ย
0: โดยแล้วเอาบ่ได้ไปเฮ็ดเวียกบ่
4: บ่ได้ไปแล้วเด้ล่ะเอาออกรับบำนาญเลยนี
0: ่บำนาญบ่เดี๋ยวนี้เอกชนก็มีบำนาญแล้วหว่าม
4: ีแล้วบ่หลานปัจจุบันบรรดาบริษัทเอกชนหลายแห่งเพิ่นได้เอาพนักงานของเพิ่นเข้าประกันสังคมหมดแล้วเด้เมื่ออายุฮอด60ปีครบเกษียณบำนาญแล้วออกเวียกมาพักผ่อนอยู่บ้านก็มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
0: โอ้แล้วต้องจ่ายประกันสังคมอีกจักปี
4: สำหรับผู้เฮ็ดเวียกอยู่ภาคเอกชนจะต้องจ่ายเงินสมทบ15ปีขึ้นไปจึงจะได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
0: ดีแท้สหลานก็จะมีสิทธิ์ได้รับคือกันกับอ่าวแม่นบ่พอหลานก็เฮ็ดเวียกอยู่เอกชนคือกัน
4: แม่นแล้วบ่ว่าจะเฮ็ดเวียกอยู่ภาครัฐหรือภาคเอกชนถ้าได้เข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมก็จะได้รับอุดหนุนบำนาญเช่นกันนอกจากนั้นยังสามารถใช้บัตรเวลาไปปิ้นปั่วสุขภาพและรับเงินอุดหนุนอื่นๆนำอีกได้หลานเลย
0: โดยถ้าหลานอยากฮู้อย่างเพิ่มเติมต้องเฮ็ดแนวใดเอาวัง
4: โทรไปเบอร์นี้เด้อหลาน1508
0: โดยขอบใจเด้อเอาสหลานบ่รบกวนเอาแล้ว
4: เจ้าๆสุขดีเด้อหลานเด
5: ้อประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
6: เป็นจังได๋ลุงป้าพากันไปซอกอยู่หากินมื้อนี้มานบ
7: ่โอ้ยซอกอยู่หากินตามธรรมชาติในทุกมื้อนี้ยากหลายไปแต่เช้าเท่าค่ําก็เกือบบ่พอแรงพองายซ้ําอันตะกี้แต่ก่อนหั่นนะอยากกินปลาข้างหม้อเมียนไว้ท่าโลดไปวันแห่บึดเดียวก็พออยู่พอกินแล้ว
6: ก็ย้อนว่าในเมื่อก่อนธรรมชาติอยู่บ้านเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นแมนสัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์นับมือนับลดน้อยถอยลงเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลำบากขึ้น
7: แมนละบ่หลานเพราะว่าแต่ใดๆมาประชาชนเฮาส่วนใหญ่แม่นดำรงชีวิตติดพันกับธรรมชาติเคยอาศัยเครื่องปลาของดงสัตว์น้ำสัตว์ป่าเข้าในการดำรงชีวิตประจำวันมาแต่ดนนานผ่านหลายยุคหลายสมัยจนเฮ็ดให้ทรัพยากรทางธรรมชาติบกแห้งลงในแต่ละปีแล้วต่อไปประชาชนชาวบ้านพวกเขาจะเอาแรงอาหารมาแต่ไสเนาะ
6: ก็ต้องได้หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตด้วยการหันมาปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ให้หลายขึ้นสามารถคุ้มตนเองและพึ่งตนเองได้อย่าไปพึ่งธรรมชาติหลายเกินไปเพราะทรัพยากรทางธรรมชาติแม่นมีจำกัด
7: แม่นหลานเว้าถึก พร้อมนั้นพวกเฮาโมทุกคนก็จะต้องได้เอาใจใส่ในเวียกงานการอนุรักษ์ปกปักรักษาป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงขึ้นเพื่อทดแทนทรัพยากรที่ถูกสูญเสียไปซึ่งจะเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเขาดีขึ้น
8: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ์
9: แฮงแฮงได้ใจอีหลีได้
10: อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
9: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
10: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
9: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
11: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาว

ยกสูงบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของพรรคตั้งหน้าสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนให้นักแน่นก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมสุขสบายดีท่านผู้ที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในตอนเช้าของเดือน6แฮม10ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388พบพ่อท่านมื้อนี้เป็นมื้อเริ่มต้นของสัปดาห์วันจันทร์วันที่11พฤษภาคม2026ในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทร์ท้องฟ้าสว่างสวยดีเห็นแสงแดดตั้งแต่เช้าๆภายหลังที่มื้อเช้าของเมื่อวานนี้หรือว่าใกล้เที่ยงคืนของเมื่อคืนวานนี้ฝนตกและเมื่อวานนี้ก็ตกจนฮอดเวลา 8:00-9:00 น.และหลังจากนั้นก็เริ่มเห็นแสงแดดออกมาเมื่อคืนนี้ก็แม่นบ่มีฝนเลยอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ก็คล้ายๆก็จะมีฝนตกแล้วก็มารับกลับหายไปพอแจ้งตามองห้องท้องฟ้าสว่างสวัยดีเป็นเงินไขมนุความสะดวกหลายสิ่งหลายอย่างแด่ปวงสนอกับพวกเขาทุกคงเขตเวียกงานที่พร้อมสุ่มคิดสุ่มใจสถานที่การงานต่างๆด้วยความเป็นเจ้าการเพื่อเป็นการสร้างคนงานคำรับผับตอนวันที่มีความหมายความสำคัญอยู่ในเดือนพฤษภาอยู่ในเดือนพฤษภานี้เริ่มตั้งแต่วันที่1พลมาวันที่1พฤษภาซึ่งเป็นมือครบรอบ140ปีวันกรรมกรสากลวันที่7พฤษภาครบรอบ72ปีวันไสยศาสนาบรรโฮบดีเบนฟูวันที่9ของเดือนพฤษภาครบรอบ81ปีวันไสยศาสนาตันฟัดซิดและวันที่18พฤษภาที่จะมาถึงนี้จะเป็นมือครบรอบ67ปีวันไสยศาสนาภาวงปิดล้อมของกองพันที่2วิรสน19พฤษภาครบรอบ136ปีวันเกิดประธานโฮจิมิง24พฤษภาครบรอบ66ปีวันแหกคุกยังมหัศจรรย์ของบรรดาท่านผู้นำและ31พฤษภาก็จะเป็นวันงดสูบยาสากลหรือว่างดสูบยาทั่วโลกวันโนทูบาโกเดย์นะหรือว่าวันงดสูบยาสากลที่31พฤษภายังมีหลายๆวันทำฟัดกระดบที่คงคอยปวงสลอของพวกเขาออกแข่งแข่งขันซ้ำคนงานโดยเฉพาะวันที่18พฤษภาที่จะมาถึงนี้ก็จะเป็นมือครบรอบ67ปีวันไสยศาสนาภาวงปิดล้อมของกองพันที่2วิรสนวันเกิดประธานโฮจิมิงครบรอบ136ปีวันที่19พฤษภาและ24พฤษภาวันแหกคุกยังมหัศจรรย์ของบรรดาท่านผู้นำก็อยู่ในเดือนพฤษภานี้และนอกจากนั้นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติก็จะหมุนเวียนบำบัดจบครบรอบและวันเด็กน้อยสากลวันที่1มิถุนายนฉะนั้นเฮ็ดใดเพื่อเฮ็ดให้วันปลูกต้นไม้แห่งชาติและวันเด็กน้อยสากลมีความหมายความสำคัญกับเฮียกว้างมันอย่างปวงสลักของพวกเขาฟ้าฝนสุรธาตกลงมาแบบนี้แล้วอากาศเย็นดินซุ่มซื่นนำเอาเบี้ยไม้ไปปลูกแต่ละจุดแต่ละบ่อนตามหัวไร่ไปนาตามหัวตามสวนหรือว่าสวนสาธารณะแหล่งต่างๆเพื่อคืนความเขียวให้แก่พื้นแผ่นดินลาวล้านสร้างเนื่องจากว่าระยะผ่านมาต้นไม้ถึกก็มาถึกป่าไม้ทำลายอย่างนักหน่วงฉะนั้นช่วยกันผู้ละต้น2ต้นผู้ละเบี้ย2เบี้ยหรือว่าหลายกว่านั้นยิ่งเป็นการดีวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนายนที่จะมาถึงนี้ในเบื้องต้นของรายการท่าฟันกระดบเนาะหลังจากที่ทางรายการได้รายงานเกี่ยวกับวันที่มีความหมายความสำคัญในตอนเช้าของเมื่อวันจันทร์เมื่อเริ่มต้นของสัปดาห์11พฤษภาคม2026เดือนลาวก็แม่นเดือน6แฮม10ค่ำแล้วให้ท่านได้ฟังความหมายความซื่นมอบหมายหน้าที่ให้ทางสุขสวรรค์สุขสิริในสร้างควบคุมเสียงนำเอาเพียงประกอบในเบื้องต้นและหลังจากนั้นจึงมาติดตามรายละเอียดจากรายการต่อไป

ซึ่งขณะนี้เวลา 7:43 นาทีตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวอยู่ในระยะที่ทั่วปวงสนอของพวกเขาทุกคงเขตเรียกงานสืบต่อสร้างผลงานต่างๆด้วยความปิ่นเจ้าการหนึ่งในนั้นก็แม่นแผนบุกทะลุ4ด่านบุกทะลุทางด้านจินตนาการบุกทะลุทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บุกทะลุทางด้านระบบระเบียบกลไกบริหารและบุกทะลุทางด้านการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนส่วนเวการสามสร้างคือการสร้างแขวงเป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์สร้างเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งของด้านสร้างบ้านสร้างตาแสกและบ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนายังสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติเคียงคู่กับมติกองประชุมใหญ่ของพรรคแต่ละมติเฉพาะมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคก็ได้วางแนวทางนโยบายที่ละเอียดแล้วเพื่อให้ปวงสลักพวกเขานำไปจัดตั้งไปพันขยายเพื่อเป็นการซึมต่อแนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลประเทศชาติได้รับการปลดปล่อย50ปีก้าวเข้าสู่ปี2026นี้51ปีทำฝ่ายกระดบนะจังหวะพวกเขาก็จะได้พร้อมพากันเฉลิมฉลองวันชาติ2ธันวาคมครบรอบ51ปี51ปีประเทศชาติมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องประเทศชาติมีการเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลชีวิตการเป็นอยู่ของปวงสลักของพวกเขาแต่เหนือถึงใต้ล้วนแล้วแต่ได้มีการปรับปรุงพัฒนาอย่างบ่หยุดยั้งมีโสมหน้าอันใหม่โดยอิงใส่มูลเสื้อรูปมันขยันเพียรของปวงสลอของพวกเขาตื่นดึกลุกเช้าไปเหยียบมาเหยียบเขียดเฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่มีความอิ่มน้ำสำราญเหลือกินกันมาจราจรลงสู่ท้องตลาดนำเอาอะไรฮับเหล่านั้นเข้ามาพัฒนาในครอบในครัวพรรครัฐได้ทุ่มเทตื่นหอนอย่างมหาศาลเพื่อเป็นการปรับปรุงโครงร่างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจของชาติปรับปรุงทางด้านโครงร่างการไปมาหาสู่บ่จะเป็นทางบกทางน้ำทางอากาศเพื่อให้ปวงสลอของพวกเขามีความสะดวกสบายในการลำเลียงจราจรสินค้าเพื่อนำเอาอะไรครับแล้วนั้นเข้ามาพัฒนาในครอบในครัวครอบครัวมีความสมบูรณ์บ้านมีความเจริญบ้านมีความเจริญตาแสงและเมืองมีความพัฒนาประเทศชาติมีความหั่งมีเข้มแข็งอันนั้นถือว่าเป็นแนวทางนโยบายที่สลัดส่องใสของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่นำพาปวงสลักพวกเขาสร้างสาพัฒนาประเทศชาติก็คือดังทางรายการได้นำเสนอบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังนั้นเลยว่าอยู่ในระยะเดือนพฤษภานี้มีหลายๆวันที่มีความหมายความสำคัญเฉพาะมื้อนี้วันที่11พฤษภาวันที่9ของเดือนพฤษภาที่ผ่านมาวันไสยศาสตร์สงครามปกป้องปิตุภูมินะสปปลาวของพวกเขาก็ได้มีคณะผู้แทนเข้าร่วมเฉลิมฉลองวันที่9เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันไสยศาสตร์สงครามปกป้องปิตุภูมิหรือว่าวันไสยศาสตร์ตันฟาสซิสต์วันที่9ของเดือนพฤษภาปีนี้ครบรอบ81ปีส่วนว่าวันที่18พฤษภาที่จะมาถึงนี้จะเป็นมือครบรอบ67ปีวันเสสนะภาพวงปิดล้อมของกองพันที่2วีรชน19พฤษภาจะเป็นมือครบรอบ136ปีวันเกิดประธานโฮจิมินห์24พฤษภาวันแหกคุกยังมหัศจรรย์ของบรรดาท่านผู้นำปีนี้ครบรอบ66ปีแล้วและ31พฤษภาพวกเขาเพื่อรักษาสุขภาพรักชีวิตหลีกเว้นยาเสพติดบ่กินฟินบ่สูบซาบ่สูบยาบ่กินเหล้างดสูบยาสากลหรือว่างดสูบยาทั่วโลกวนโนทูบาโกเดนะก็เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาในพนาว่าวนโนทกูเบตกาเดเอิ้นว่าวันงดสูบยาทั่วโลกวันที่31พฤษภาฉะนั้นหักชีวิตหรือว่าหักคนอ้อมข้างหักษาสภาพแวดล้อมอากาศที่ปลอดโปร่งก็แม่นดูแลสุขภาพด้วยการปุสูบยาเป็นสิ่งที่ดีหนึ่งในนั้นก็เพื่อเป็นการดูแลสุขภาพนำเอาเนื้อในจิตใจมาติดกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคไปจัดตั้งไปพันขยายไปซึมในแนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลในแต่ละคงเขตเวียกงานเพื่อเป็นการกำแนนในจุดหมายทิศทางในแผนนโยบายสืบต่อบูรณะระบบประชาธิปไตยประชาชนก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมฉะนั้นอยู่ในโครงการการเมืองฉบับที่3และพันขยายย่างแข็งแรงให้เป็นรูปธรรมและหนักแน่นนิดเดียวตัดสินใจสู้สนสร้างประเทศลาวให้เป็นประเทศกำลังพัฒนามีแรงรับปานกลางสูงหยับเข้าใกล้ประเทศที่มีแรงรับสูงมีระบบการเมืองที่เข้มแข็งมีพื้นฐานเศรษฐกิจที่ทันสมัยกำลังการผลิตได้รับการพัฒนาหอบด้านโดยมีการพัวพันการผลิตที่สอดคล้องในก้าวหน้าชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนได้มีพื้นฐานนักแน่นก้าวขึ้นสู่ความอิ่มน้ำสำราญอย่างบ่หยุดยั้งในระยะที่ผ่านมาก็คือปัจจุบันฉะนั้นเพื่อเป็นการรับประกันความสามารถนำพาที่เข้มแข็งของพรรคสร้างการหันเปลี่ยนใหม่ในการเผยแพร่ซึมสร้างความพัฒนาเข้าใจกำเนิดและผันขยายเนื้อในมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคเข้าสู่เวียกการตัวจริงของคะแนนการส่วนกลางและท้องถิ่นหักฐานเห็นปัญหาและความรับผิดชอบของตนเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้ทันได้ต้องหันเปลี่ยนใหม่วิธีการรูปการเผยแพร่ซึมมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคให้เลือกเสื่องทั่วถึงแทดกวงขวาง
ด้วยหลายรูปหลายสีหลายเครื่องมือที่สร้างความพระผู้เข้าใจให้กลายเป็นการกระทำตัวจริงเพื่อให้ปวงสลาพวกเขานั้นได้เข้าใจเกี่ยวกับเนื้อในมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคฉะนั้นมาว่าปัจจุบันนี้แต่ละเขตแขวงแต่ละท้องถิ่นมีการเผยแพร่มีการซึมมีการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคโดยอิงแท้เงื่อนไขและกระโอกาสเพื่อความรับผิดชอบโดยของสหายเลขาคณะพรรคก็คือคณะพรรคทุกขั้นต้องสมทบแน่นและมีความกลมเกลียวระหว่างการเสื่อมซึมเอกสารของพรรคกับเอกสารของคณะการและท้องถิ่นเอาการเสื่อมซึมและผันขยายไปพร้อมๆกันการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคต้องติดพันกับการสร้างพื้นฐานอันนักแน่นให้แก่การปฏิบัติขาดหมายสู่ส่วนที่วางออกบรรลุผลสำเร็จทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาข้อคงค้างข้อขาดตกบกพร่องที่เกิดขึ้นให้ทันการและมีประสิทธิผลส่วนว่าการสืบต่อจุดประสงค์ระดับคาดหมายก็เพื่อเป็นการปรับปรุงยกสูงรักมันการเมืองยกสูงน้ำใจเสียสละยึดมั่นอุดมการปฏิวัติของคณะพรรคสมาชิกพรรคพนักงานอย่างเด็ดเดี่ยวเหนียวแน่นบ่หวั่นไหวคนแค้นต่อสภาพการต่างๆต้านและแก้ไขทัศนพิษเกี่ยวต่างๆตีถอยลัทธิคัมภีร์ตายตัวอาญาสิทธิเอกชนเด็ดเดี่ยวแก้ไขการเสื่อมถอยด้านแนวคิดคุณธาตุการเมืองคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติแบบแผนดำรงชีวิตของสมาชิกพรรคพนักงานเพิ่มทวีความสามัคคีเป็นเอกภาพภายในพรรคและภายในสังคมให้นักแน่นยิ่งขึ้นอย่างบ่หยุดยั้งฉะนั้นเพื่อเป็นการสร้างความเป็นเอกภาพและความตัดสินใจสูงแต่หัวทีในการเสริมขยายสติปัญญาหัวคิดประดิษฐ์สร้างความเข้าใจรับรู้เกี่ยวกับการสร้างการหันเปลี่ยนใหม่ของบรรดากระทรวงองค์การและท้องถิ่นในการจัดตั้งเสริมซึมผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติครั้งที่10เพื่อให้เกิดดอกออกผลและการหันเปลี่ยนด้านแนวคิดที่นำการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวตัวจริงให้ว่องไวแท้ตัวจริงมีประสิทธิผลนำเอาผลประโยชน์ตัวจริงมาให้ประเทศชาติและประชาชนเพื่อเป็นบทเรียนให้แก่คณะพรรคบรรดากระทรวงองค์การคณะพรรคนครหลวงและบรรดาแขวงในทั่วประเทศในการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติครั้งที่10ให้เป็นแผนงานเป็นโครงการอันละเอียดติดพันกับการผันขยายมติกองประชุมใหญ่และแผนพัฒนาแขนงการและท้องถิ่นตนบนจิตใจดังกล่าวนั้นยูแห่งการจัดตั้งผันขยายเข้าสู่ชีวิตตัวจริงกลายเป็นขบวนการอันฟุ่มเฟือยกว้างขวางและแข็งแรงยั่งบ่หยุดยั้งในการเสื่อมซึมแนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลโดยเฉพาะเสื่อมซึมมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพวกเขาต้องสร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงลึกซึ้งและรอบด้านในทุกขงเขตเวียกงานบ่ว่าจะอยู่ศูนย์กลางและท้องถิ่นก็คือในขอบเขตทั่วประเทศบ่ว่าจะเป็นทั่วพรรคทั่วรัฐและทั่วสังคมเป็นต้นก็แม้การสร้างการหันเปลี่ยนทางด้านความรับรู้ทัศนะแนวคิดการกระทําแนวใส่ส่งเสริมด้านดีแก้ไขข้อขัดตกบกพร่องข้อคงค้างและสิ่งท้าทายต่างๆในระยะผ่านมาสร้างให้ได้ความเชื่อมั่นของพนักงานและประชาชนต่อการนำพาของพรรคการบริหารคุ้มของรัฐสืบต่อนำพาซี่นำการปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญวัฒนาอย่างบ่หยุดยั้งเวลาในรายการเหลือเพียงแต่8นาทีปลายเท่านั้นจะถึงเวลา8โมงท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในตอนเช้าของเดือน6แฮม10คำท่านฝันกระดบนาปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388มื้อนี้เป็นมื้อเริ่มต้นของสัปดาห์วันจันทร์มาที่11พฤษภาคม2026ทำกลางสภาพดินฟ้าอากาศที่เป็นความหลวงเวียงจันทร์ก็ท้องฟ้าสว่างสวัยดีเห็นแสงแดดตั้งแต่เช้าๆเป็นเงื่อนไขความสะดวกและสิ่งหลายอย่างได้ปวงสลอกของพวกเขาทุกเขตเวียกงานสืบต่อสร้างผลงานและต่างๆโดยความเป็นเจ้าการมีท่านผู้ฟังที่แจ้งผลการรับฟังประกอบความคิดความเห็นในรายการอันนี้จากการแก้วสุวรรณศรีวันรับฟังเป็นประจำเสียงสัดแจ้งดีรับฟังอยู่ทางเมืองเวียงคำแขวงเวียงจันทร์พร้อมด้วยวงศิลป์วงอินคำนี้เพิ่นว่าสมเสยได้ท่านสอบแห่งกำหักจะรายการได้ดีหลายแล้วก็ทองเพชรสิทธิเดชติดตามจากกองพันน้อย414ทหารแขวงหลวงพะบางตอนเช้านี้เห็นแสงแดดออกมาตั้งแต่เช้าๆเลยอันนี้จากสัญญาอาจารย์สอบแห่งกำหักครับฟังอยู่ทางเมืองหลวงน้ำทาเมื่อคืนนี้ฝนตกมดคืนแต่ตอนเช้านี้อากาศแจ่มใสดีเนี่ยอยู่หลวงน้ำทาฝนตกมดคืนเลยเมื่อคืนนี้นะตามที่สัญญาคำมาลาเพิ่นแจ้งไปอันนี้นักสู้ชีวิตเพิ่นว่าบ่แก้วฝนตกทุกมื้อแล้วก็หาอยู่หากินก็สะดวกสบายเขี่ยมสัญญพรนี่ทำข่าวทำข่าวประจำรายการสมสุขสัญญพรทำข่าวทำข่าวประจำรายการสมสุขวรกวงเสมบอนี่เพิ่นว่าขอให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบังทุกประการเส้นเดียวกันเด้อสุขสมสุขวรกวง
แล้วก็บัวสุกใส่สมผุบัวสุกใส่สมผุยเป็นว่ารับฟังปกติจากสำเหนือเซานี้อากาศแจ้งดีอันจากแถลงข่าวเมืองพินแขวงสวรรณเขตพระคถามข่าวทางข่าวสบายดีนะครับอันนี้เพิ่นว่าสบายดีทำจัดรายการได้ดีหลายผมมาจันติดตามเป็นประจำอยู่ทางเมืองกระดึมแขวงเสือกองรับฟังรายการของข่าวอยู่ในปัจจุบันนี้เวลาก็เหลือเพียงแต่6นาทีปลายเท่านั้นทางเฟซบุ๊กเราอันนี้จากอุคำบ่อนี่จากอุ่นคำอุ่นคำกองจันทะวงรับฟังอยู่ทางบ้านทุ่งกระหลงเมืองปักซองเดนหนาวอยู่ส่วนกาแฟสัญญาณบ่อยากดีปันใดฟังบ่อยากได้ดีปันใดนะยิงใส่ซิมันสัญญาณขึ้นหรือว่าบางท้องถิ่นสัญญาณขึ้นวิทยุของพวกเราฟังขึ้น AM บ่ได้ก็ฟังขึ้น FM ขึ้นให้ 3.7 หรือว่า 94.3 เมกะเฮิรตซ์หรือว่าระบบโทรคมวิทยุท้องถิ่นนะอุ่นคำเนาะฟังรายการของพวกเราฟังทั้งคืนห้อย 3.7 ก็ได้เด้อเวลาที่เหลือจะให้ท่านได้ฟังความเมตตาเสื่อนปิดท้ายรายการและหลังจากนั้นสุขสวรรค์สุขสิริถาวรวิเศษศรีบัวทองศรีสมบัติในสร้างควบคุมเสียงทั้ง3ท่านสอบแห่งกำพักผู้ดำเนินรายการขอนำรายการนี้จากท่านผู้ฟังไปเอาไว้พบกันใหม่มื้อเช้าเวลา 7:30 ขอความผาสุกสุขดีสุขสันต์สว่างจะเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ยอินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
1: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้3 4ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถูกส่งโดยกรมประชาเฮือนของทานห้องรับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
0: ว้าว
1: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของทาน3 4ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999ห้างสะดวกซัก VN สุขเกษมพารวยห้างสะดวกซัก VN สุขเกษมพารวยสำหรับท่านใดอยากมีรายรับประจำ Passive Income ตลอด24ชั่วโมงโดยบ่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทหับติดตั้งห้างสะดวกซักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าทะเบียนในประเทศลาวรับประกันรังการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าเฟรนช์ไชส์รายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้างแม่นเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของท่านเลยพิเศษหับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศบริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และวอทแอป020-2888-8803ย้ำ020-2888-8803
2: ตึมเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเท่าใด
3: ตึมแอป M Service
4: อยากซื้อแพ็คเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อน้อ
3: ตึมแอป M Service
5: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ใส่นอ
3: ตั้มแอป M Service
6: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
3: ่ก็ต้องแอป M Service
7: โอ้ว้าวคักแท
8: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกวองไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษเขาใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
6: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอโทรไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
8: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
9: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
10: เฮาละบ่เข้าใจเป็นหยังเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเนาะ
11: ก็ย้อนว่าการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมให้มีการล่าสัตว์ป่าแบบดับศูนย์ถ้ามันดับสูญแล้วพวกเฮาก็อาจจะบ่ได้นำใส่อีกได
10: ้แม่นซั่นบ
11: ่ก็แม่นหั่นแล้วเพราะว่าผู้ล่าจะใส่ความพยายามเฮ็ดทุกวิธีทางและนำใส่อาวุธที่ทันสมัยเข้าในการล่าเพื่อให้ได้สัตว์ป่าหลายที่สุดมาขายเป็นสินค้าก็ย้อนปัญหาการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้านี่แล้วจึงเป็นสาเหตุเฮ็ดให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุด
10: แม่นได้เนาะเพราะว่าสัตว์ป่าแม่นมีจำนวนจำกัดอยู่ในธรรมชาติย้อนมีการขยายพันธุ์ซ่าถ้าพวกเขาไปล่ามาขายเป็นสินค้าตามท้องตลาดก็อาจเฮ็ดให้สัตว์ป่าประเภทต่างๆสูญพันธุ์ไปแล้วอนาคตข้างหน้าลูกหลานเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้เห็นอีก
11: ก็ย้อนแนวนี้นี่แล้วเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพราะว่าความต้องการในการสมใส่สัตว์ป่าเห็นว่ามีสูงฉะนั้นรัฐเพิ่นจึงได้ออกระเบียบกฎหมายเพื่อคุ้มครองสัตว์ป่าอย่างเข้มงวด
12: การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย
13: ์ภ พนักงานรัฐกรจะได้รับการคุ้มครองอย่างแดจากประกันสังคม
14: พนักงานรัฐกรทุกคนมีพันธะสมทบเงินเข้ากองทุนประกันสังคม 8% ของเงินเดือนประกันตนนอกนั้นรัฐบาลสมทบตืม 8.5% รวมเป็น 16.5% พอเข้าประกันสังคมในแต่ละเดือนส่วนสิทธิผลประโยชน์ที่พนักงานรัฐกรจะได้รับมีทั้งหมด8อย่างคืออุดหนุนอุบัติเหตุแห่งงานและพยาธิอาชีพการประกันสุขภาพออกลูกป่วยการเสียกำลังแห่งงานบำนาญเสียชีวิตและอุดหนุนสมาชิกครอบครัวอย่าลืมก่อนที่จะได้รับการคุ้มครองดังกล่าวรัฐกรต้องได้ประกอบแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนนำประกันสังคมก่อนเด้อ
15: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสองนาเมืองจันทบุรีนครหลวงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

0: làm sao ni đây bố xiêu
1: cả chân xin là bố xồm cấp xài nhà khám chạy ca bố khơi gian không vậy
0: วันแต่มื้อนี้สิไปลองโทรรถอยู่ทางใดเสี่ยว
1: เส้นใดก็ได้เสี่ยวพอแต่บอกมาไปไปไปเดี๋ยวเอารถเสี่ยว
2: ขอนำพวกอ้ายโท
1: ร
2: คิดเห็นหน้าพ่อแม่เด้ถ้าเกิดไปต่ำรถผู้อื่นหรือล้มเสียชีวิตไป
1: อย่ามาหยุ่งอย่ามาหยุ่งนะพวกอ้ายไปไกลไปไกลไปไปไปเสี่ยวไปไปไปขึ้นรถไปไปไป
2: ทั้งว่าใจกล้าอย่าไส้อยู่บนท้องถนนอาจเป็นภัยให้ต่อตัวทานและคนอื่นใดด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการแห่งชาติด้านความปลอดภัยทางหลวง

0: อุบัติเหตุจะบ่เกิดถ้าท่านบ่ละเมิดระเบียบจราจร
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
0: สบายดีมื้อและการยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เวลาของรายการขับขี่ปลอดภัยเฮาฟังรายการของเฮาได้กระจายเสียงเป็นประจำ
1: เจ้าออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น. หา 9:00 น. เนาะ
0: เจ้า
1: เฮาฟังได้ที่ FM 103.7 MHz และ FM 94.3 MHz พร้อมหรือว่าท่านใดที่อยากจะรับชมและรับฟังไปนำเนาะก็สามารถเข้าไปกดติดตามได้เพจของลาว National Radio พวกเฮาถ่ายทอดสดในปัจจุบันนี้
0: เจ้ามื้อนี้พ่อทีมงานของพวกเฮาคือเก่า
1: เจ้า
0: บุญน้องละกะอนุรักษ์ดำเนินรายการสู่บรรดาท่านได้รับฟังเนาะมีคำคิดคำเห็นประการใดต่อรายการพร้อมกันนั้นมีรายการอยากเสนอปัญหาเรื่องการสัญจรเข้าสู่รายการก็อย่าลืมท่านผู้ฟังผ่านทางเพจลาว National Radio หรือกองขอความสั่นเข้าไปที่ Facebook แล้วพิมพ์เป็นภาษาลาวว่ารายการขับขี่ปลอดภัยส่วนว่า0305787052ก็ยังยินดีต้อนรับมีรายการอยู่
1: แม่นแล้วเนาะพวกเขาแจ้งมิดรายการเรื่อยๆเพราะว่าเพื่อบางท่านที่ติดตามรับฟังอยากจะแสดงความคิดเห็นหรือบางท่านที่เดินทางในมือที่ผ่านมาเนาะวันเสาร์วันอาทิตย์ท่านอยากจะรายงานสภาพของเส้นทางต่างๆบางท่านอาจจะเดินทางไปทางต่างแขวงเนาะภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ขอบเขตใดก็คือในขอบเขตทั่วประเทศสามารถมีส่วนร่วมรายงานเข้ามาได้เติมเนาะท่านผู้ฟัง
0: เจ้าก่อนอื่นก็ต้องรายงานมีรายการเนาะสภาพดินฟ้าอากาศที่นครหลวงเวียงจันทน์เมื่อนี้ก็มีแสงแดดเป็นบางบอน
1: จ้า
0: แต่ว่าเมื่อวานนี้ฝนตกได้ปุ่นนองเขตบ้านอนุรักษ์เขตแถวดนติ้วฝนตกลงมาเป็นฝนฝอยดอก
1: จ้า
0: ตอนเช้าเนาะท่านผู้ฟังเนาะอากาศก็ถือว่าซุ้มเจ๋นหลังจากที่ฮ้อนอบอ้าวมาหลายเดือนก็ว่าได้เน
1: า
0: ะผ่อนคลายไปแล้วก็เรื่องของฝุ่น PM 2.5 นั้นก็ผ่อนคลายลง
1: เจ้า
0: หลังจากที่ผ่านมานั้นหลายคนก็ถูกผลกระทบเลยมันเป็นหมอกเป็นควันมันเป็นอันตรายหลายคนว่าออกจากเฮือนต้องได้ใส่ผ้าปิดปากดัง
1: เจ้า
0: ก็ต้องได้ใส
1: ่แม่นแล้วให้สืบต่อเนาะ
0: แม่น
1: เจ้าอันนี้พวกเฮาก็ฝากมีด้วยกันไว้เนาะเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศก็คือที่ฮู้บางเทื่อเอาเนี่ยเอานอนบ่ได้เนาะบางครั้งนี่แดดออกฮ้อนอยู
0: ่
1: แต่บึดเดียวก็ถือว่ามีฝนมาเพิ่นเอิ้นว่าสภาพอากาศปรับเปลี่ยนบ่ทันเน
0: า
1: ะก็ขอให้ทุกคนมื้อนี้สุขภาพห่างไกลตื่มเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าละกามื้อนี้มีรายการเดินทางที่นครหลวงเวียงจันทน์เป็นขึ้นเอาได้แจ้งสู่รายการของเฮาตื่มอนุรักษ์มาเส้นถนนไก่สอนพรหมวิหารมีรายการถ้าว่าสวยหน่อยนึงนี่รถก็แออัดแต่ขนาดออกบ้านประมาณ 7:00 ปลาย 15
1: เจ้า
0: คืออับบ่ทันรายการแล้วนี่ย้อนว่ารถแออัดหลายท่านผู้ฟังแต่ว่าเริ่มตั้งแต่อาทิตย์นี้หาอาทิตย์หน้า
1: เจ้า
0: น้องน้อยนักเรียนของเฮากะจะเริ่มสอบสิ่ง
1: เจ้า
0: สอบสิ่งละมีรายการมื้อนี้ก็เริ่มคือกัน
1: เจ้า
0: แต่ว่าผู้ปกครองนี่ก็ยังไปหาไปส่งลูกหลานปกติดังนั้นจุดใดที่มีหน้าโรงเรียนอยู่แคมป์ทางก็ยังต้องได้หลุดพรความไว้ลงแด่น้องน้อยของเฮาข้ามทางได้มีรายการมาสังเกตเบื้องตัวจริงนี่บางคนเพิ่นก็ข้ามไปเลยให้รถใหญ่จอดให้เน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: อาจจะแม่นเฝ้าฟังบ่ย่านบ่ทันโรงเรียนบ่แต่ว่าจุดที่มีเขตโรงเรียนมีรายการก็ต้องได้พรความไวลงอยู่แล้วเนา

0: เป็นอุบัติเหตุหลังการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็คือจุดที่เพิ่นเปิดเป็นจุดเลี้ยวใหม่ห้างค้าโชคทวีเขตดอนนูนหลังจากที่เพิ่นปิดไฟอำนาจ4แยกไฟแดงดอนนูนนั้นเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนาเป็นต้นมาวันที่1พฤษภาเป็นต้นมาท่านผู้ฟังก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วบนน้อง
1: เจ้า
0: เป็นอุบัติเหตุกับพวกเขากันยังบ่ทันได้รับข้อมูลเถื่อแต่ว่าสภาพที่เห็นกายมาเมื่อเช้านี้ก็คือเศษจากการเกิดอุบัติเหตุก็คือป้ายจราจรฮะนะหักล้มถึง2ป้ายท่านผู้ฟังจูหัวมุมเลี้ยวเลย
1: เจ้า
0: หน้าห้างค้าโชคทวีหั่นแหละดังนั้นผู้ใดที่กายไปกายมาก็ต้องได้ปรับเปลี่ยนความลึ่งเคยคืนใหม
1: ่
0: เพราะว่าบางคนว่าเคยขี่ซื้อไปเลยเด้จุดไฟอำนาจเพิ่นปิดแล้วท่านผู้ฟังเน
1: า
0: ะให้มาฮอดลงค่อยดอนนมาก็ต้องได้หลุดพรความไว้ลงเพราะว่าผู้เข้าผู้ออกเด้มันเป็นจุดเลี้ยวที่เพิ่นเจาะคืนใหม
1: ่
0: เจาะใหม่ให้ทุกคนนั้นได้เลี้ยว
1: เจ้าเจ้าก็แจ้งมีรายการไว้เนาะแล้วก็อีกเส้นทางนึงที่มีรายการเพิ่นได้แจ้งมาก็คือเส้นทางนาคูนเพิ่นว่าเป้เพหลายให้คอยไปคอยมาระมัดระวังแล้วก็มีคลิปวิดีโอมาพร้อมเนาะตามคลิปก็เห็นเห็นสภาพที่ว่าเป้เพเส้นเดียวกันอีกเส้นทางนึงที่มีรายการเพิ่นได้แจ้งมาแต่หลายเดือนอนุรักษ์บุญนองนำซ้ายไปก็ยังเป็นคือเก่าก็คือเส้นทางระหว่างเขตบ้านสร้างเวยหาบ้านดอนนคุ้มและบ้านดอนและบ้านสร้างเวยหาเสื่อมต่อใส่บ้านดงสวัสดิ
0: ์
1: มันจะเป็น3บ้านติดกันที่ว่าเป็นเส้นทางเสื่อมต่อเพราะว่าเส้นทางนี้เมื่อก่อนเพิ่นจะปูเป็นทางอย่างอาสฟานเนาะแต่ปัจจุบันนี้ก็แม่นย้อนว่ารถบรรทุกแกหินดินทรายผ่านหลายแดเฮ็ดให้เส้นทางนี้เป็นขุมมันจะเป็นขุมคือคลื่นนี่นะอนุรักษ
0: ์
1: เป็นขุมคลื่นทั้งมันจะเป็นโนนทางกลางคิดภาพบอก
0: เป็นภาพ
1: มันจะเป็นโนนทางกลางแล้วอีก2เบื้องดุบลงแล้วอีกเบื้องนึงก็โนนขึ้นอีก
0: เจ้า
1: อันนี้มันเฮ็ดให้คิดว่ามันยุ่งยากโดยเฉพาะเป็นรถตามแดรถเก่งนะมันอาจไปมามีความยุ่งยากเนาะแล้วก็เบื้องของผู้ที่ขับขี่รถจักรเวลากลางคืนนี่อันตรายคันว่าขับขี่ไว้เกินไปตกขุมตัวนั้นก็เสื้อผ้าก็จะเจ็บสมควรเนาะเพราะว่าเบื้องของไฟเงียงทางเขตนั้นกับบ่ค่อยมีปานใดแม่นแล้วเนาะอาสนะก็ฝากส่วนที่เกี่ยวของเติมเนาะที่บุญน้องแจ้งมาก็มีเขตบ้านสร้างเวยดงสวัสดิ์
0: เจ้า
1: ดอนนคุ้มแล้วก็เขตบ้านนาคูนที่ว่าเส้นทางเปเพในปัจจุบันนี้
0: เจ้าเขตนาคูนท่านผู้ฟังหลายคนลาดออกไปทางบ้านเกินพอดีนี
1: ้เจ้า
0: เป็นเส้นเว้นระหว่างเส้นทางเลขที่10แต่ว่าผู้ที่ไปเขตนั้นก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าฝนตกลงมาแดดเปื้อนแดดได้นี่บุญน้อง
1: แม่แล้ว
0: เนาะก็ต้องติดตามน้ำกันเติมระยะต่อไปนี่เพื่อนจะแก้ไขให้บ่หรือว่าจะมีทิศทางคือแนวไถท่านผู้ฟังแต่ว่าระยะนี้หาตอนหน้าอาจจะเป็นสิ่งที่หลายคนคิดว่ามันเป็นปัญหาเลยแหละทางเปเพทางเป็นบวกเป็นคมเพราะว่ามันจะก้าวเข้าสู่น้ำฝนแล้วเด้น้ำฝนน้องเน
1: า
0: ะเริ่มตั้งแต่นี้เป็นต้นไปแหละท่านผู้ฟังแต่ว่าเฮาก็ค่อยไปค่อยมาเอาบ่เป็นหยังดอกท่านผู้ฟังเนาะเส้นทางใดที่พบความยุ่งยากสับสนก็ตามแต่ว่าทางที่มีรายการนำไส้อยากให้แจ้งคืนตื่มทางเลข10ตั้งแต่ดอนนูนไปฮอดปุนะบ้านเกิดปุนะเพราะว
1: ่
0: าตั้งแต่ต้นปีอนุรักษ์กับไปเขตนั้นมันก็ยุ่งยากสับสนพอสมควรมันทางเป็นขุมเลี้ยนขุมไปเลยบุญน้องบ่มีสิทธิว่าจะหลีกได
1: ้เจ้า
0: ต้องได้ไปอย่างสินะ
1: เจ้า
0: แต่ว่าการเดินทางใส่เวลานี่อ้าวโดน
1: เจ้า
0: เอาโดนเพราะว่าเฮาได้คอยไปทางยากแต่บางคนว่ารักษาสภาพรถแต่แพงรถแต่บ่ไปแหละทางนั้น
1: เจ้า
0: ไปคิดเมืองนาไซทองเว้นไปเอาไก่กระยาแต่ว่าทางนี้สะดวกได้มีรายการ
1: แม่นแล้วเนาะบุญน้องมีโอกาสได้เดินทางไป3อาทิตย์ก่อน
0: 3
1: อาทิตย์หลังเนาะไปคิดคิดบ้านเกิดฮะแหละ
0: เจ้า
1: ก็สมควรอนุรักษ์เส้นทางเนาะเอารถเก่งไปเด้
0: เจ้า
1: ตามเนาะก็ได้ค่อยๆไปก็ถือว่าใช้เวลาจากที่ว่าจากแต่ก่อนที่เฮาเคยใช้เวลาประมาณชั่วโมงนึงเดี๋ยวนี้เกือบ2ชั่วโมงก็ย้อนเฮาขี่ซาลงแล้วก็ระมัดระวังหลีกของหลีกคุมแดงเนาะท่านผู้ฟังก็เห็นได้เรื่องของการไปมามีความยุ่งยากภัยที่ว่านําใช้เส้นทางนี้ก็จะเห็นสภาพน้ํากันแล้วก็สําคัญก็ขอให้ลดพรความไวลงแด
0: เจ้าแต่ว่าเห็นหลายคนไปเพิ่นว่ามีทางเว้นอยู่ขวานะแพงอนุรักษ์ก็บ่ฮู้ดอกมีรายการบอกมา
1: เจ้า
0: ไปนี่ไปบ่ถูกแน่นอนเห็นรถตู้บ้านเกิดนี่เพิ่นก็เที่ยวปกติอาจจะแม่นเพิ่นมีเส้นเว้น
1: เจ้า
0: ๆถ้าว่าจะไปเส้นซื้อปกติเนี่ยมันยาก
1: บุญน้องเข้าใจแล้วที่เพิ่นบอกมาเขตเส้นเว้นบุญน้องก็ไป
0: แต่ว่าทางบ่
1: กะหลงคือกันแต่ว่ามันจะบ่เป็นขุมแต่มันก็จะเป็นทางดินแดง
0: เจ้า
1: เป็นทางดินแดงที่ว่าเอา

0: แน่นแดง
1: เจ้า
0: เอาแน่นแต่กับบ่มีกับมีอยู่ขุมแต่กับบ่หลายปานใดแต่ก็เป็นห้างดินแดงคือเก่า
1: สามารถเป็นทางเลือกได้เนาะท่านผู้ฟังเนาะเพื่อว่าทุกคนนั้นจะไปมามีความสะดวกขึ้น
0: ถ้า
1: ว่าไปทางยากทั้งทางยากแดย่านรถเพแดใจคนกับฮ้อนแดหลายอันปะปนกัน
0: เจ้า
1: อันนี้อันตรายคือกันเนาะเป็นห่วงมิและการคือกันในการเดินทางบ่ว่าจะเดินทางเมื่อใดๆก็ขอให้เดินทางปลอดภัย
0: แม่นแล้วและสำหรับทางรายการขับขี่ปลอดภัยมื้อนี้เฮานัดสัมภาษณ์พันศรีลิกแพงมณีห้องพันตำรวจจราจรทางแขวงเวียงจันทน์เนาะก็จะเพิ่นรายงานเป็นระยะต่อไปหลังจากที่เฮาพักโฆษณาเนาะท่านใดที่มีคำถามใดอยากจะฝากเติมเกี่ยวกับแขวงเวียงจันทน์สามารถฝากไว้ได้ขอความสั่นก็ดีหรือว่าโทรมาโอ้ล้มหน้าใหม่เน
1: า
0: ะกับบุญน้องและอนุรักษ์ที่0305787052
1: เจ้าเว้าทางแขวงเวียงจันทน์เน
0: า
1: ะจะมีเพจทางหนังสือพิมพ์ลาวพัฒนาท่านผู้ฟังเพิ่นได้เอาลงนี่ก็เป็นอันตรายคือกันก็คือรถบรรทุกสิ่งบ่หับประกันเป็นทางโค้งทางแคบแดบนน้องอยู่เขตภูใหญ่เมืองสนาคามแขวงเวียงจันทน์เห็นบ่รถบรรทุกนี่ขนาดใหญ่สิงกันอยู่ทางโค้งทางแคบแดวันนี้รถที่เพิ่นสวนมาถึกส่งทางนั้นเพิ่นได้หยุดให
0: ้
1: อันนี้อันตรายมีรายการเนาะบ่ควรเฝ้าฟังเกินไปจุดไหนที่สิงได้กับจึงสิงอันนี้สิงบ่รับประกันแบบน
0: ี้เป็นรถขนาดใหญ่มาสิงโอ้อันตราย
1: มันมีความเสี่ยงสูงบ่เฉพาะแต่ตัวทานและบัดนี้คู่ห้อมทางกับย่าน
0: เห็
1: นบ่อันนี้อาจจะเป็นคลิปกล้องหน้ารถหรือว่าเป็นถ่ายจากมือถือ
0: คิดว่าเขาจะเพิ่นพบเห็นเนาะ
1: เจ้า
0: ก็ขอให้ทุกคนคอยไปคอยมาระมัดระวังเรื่องการสิงแซงนี่นะคะผู้ฟังบางครั้งเสี่ยววินาทีเสี่ยววินาทีอีหลีท่านผู้ฟังเอาบ่ทันเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นผู้ที่เพิ่นขี่มาถูกต้องตามระเบียบการนี่นะบางครั้งสาหัสบางครั้งเสียชีวิตก็มี
1: เจ้าเหตุเกิดอยู่ทางโค้งนี่ล่ะท่านผู้ฟังย้อนความขาดสติของบางคนเน
0: า
1: ะคิดว่าสิมนไปสิงไปคิดว่ามันชีวิตบางเทื่อมันบ่วิดได้มีรายการเน
0: า
1: ะบางเทื่อนี้นะตัวเองวิดอยู่แต่ว่ารถที่สวนมานั้นเพิ่นเจิดลงคลองพุ่น
0: เจ้า
1: อันตรายท่านผู้ฟังเนาะคิดถึงคู่ห้อมทางแดบางเทื่อท่านขับขี่รถคันใหญ่ๆแต่ว่าคู่ห้อมทางเป็นรถน้อยเป็นรถจักรรถเก๋งกระบะจังซี่อันนี้อันตรายเนาะอยากให้ทุกคนมีความปลอดภัยนั่นแหละไปตามช่องทางของตนเองปฏิบัติกฎระเบียบการสัญจรแดถ้าว่าจะฝ่าฝืนจะละเมิดแบบนี้เทื่อนี้อาจจะโชคดีครั้งต่อไปอาจจะสุขให้ได
0: ้แม่แล้ว อ่ะก็ฝากมีรายการไว้และต้นรายการแบบนี้เฮาก็จะแจ้งให้มีรายการได้รับฟังเติมเนาะก็คือแจ้งการจากแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงเวียงจันทน์
1: เจ้า
0: เรื่องการให้ฮิปฮ้อนเข้ามาพัวพันเอาค่าสุดเซยสพเจ้าของกรรมสิทธิ์ตอนดินตามแล้วทางเส้นทางรถไฟลาวจีนพวกเฮาได้แจ้งให้มีรายการได้รับฟังแต่เดือนมีนาได้อนุรักษ์เนาะก็จะสืบต่อเติมโดยเฉพาะเพิ่นแจ้งมาทางเมืองนี่มีหลายเมืองเนาะเฮาจะแจ้งเป็นเมืองนาไซทองก่อนเมืองนาไซทองประกอบมี24บ้านก็คือบ้านดงเสียงดีบ้านพลแก้วบ้านหนองยาวบ้านนาคูนบ้านนาสับบ้านน้ำเกี้ยงบ้านอีไลใต้บ้านอีไลเหนือบ้านสองขัวกลางแสนบ้านแจ้งสว่างบ้านห้วยน้ำเย็นบ้านส่งเปื่อยเหนือบ้านส่งเปื่อยใต้บ้านพลคำบ้านพลมวงบ้านนาคาบ้านนางาบ้านบัวบ้านหนองซะบ้านศรีวิไลบ้านโพไซบ้านพลทองบ้านโพสีและบ้านนาดีอันนี้เซาซีบ้านของเมืองนาไซทอง
1: เจ้าเฉพาะเมืองไซธานีมี8บ้านมีรายการก็มีบ้านหนองพญาบ้านนาทมบ้านสะพังขนงบ้านหนองเวียงคำบ้านดอนหนุนบ้านไซบ้านดงสังหินและบ้านโคกใหญ่
0: เจ้าและสำหรับเมืองไซเซถามี9บ้านมีบ้านโซกใหญ่บ้านโซกน้อยบ้านนาเบียนบ้านโพนทองบ้านดุงบ้านนาไห่บ้านไห่คำบ้านนาควยกลางและก็บ้านนาควยใต้
1: เจ้าส่วนว่าเมืองหาดไซฟองเนาะมี2บ้านประกอบมีบ้านดงพลแห่และบ้านดงโพสีอันนี้มีรายการก็ต้องได้หิบฮ้อนไปเดเนาะผู้ใดที่ถูกผลกระทบ
0: เจ้า
1: ผู้ที่ได้รับค่าทดแทน
0: แม่แล้ว
1: เริ่มมาตั้งแต่วันที่18มีนา2025หาวันที
0: ่2026เน
1: า
0: ะ
1: 2026หาวันที่18มิถุนา2026
0: เจ้าก็คือเป็นเวลา3เดือนที่เพิ่นกำหนดในการที่จะจ่ายค่าสุดจ่ายค่าทดแทนให้ก็คือดินไผ่ที่ว่าถูกตามแนวทางรถไฟแล้วจีนนี
1: ่
0: ก็ขอให้ฮิปฮ้อนได้กลับไปพัวพันเอาเพราะว่าถ้าหากว่าเพิ่นว่าท่านใดที่บ่มาพัวพันเอาก็ถือว่าจะสละสิทธิ์ก็ถือว่าเป็น สารสิทธิ์เลย
1: เจ้าเจ้าแจ้งให้สังคมได้รับรู้แล้วก็เมื่อต่อไปพวกเขาจะแจ้งเติมเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: เทื่อกะบางคนอาจจะบ่รับรู้เด้
0: เจ้า
1: โมไปเอาอ้าวเฮาคือบ่ได้จังซี่นะอาจจะมีการทวงทาวน้ำหลังบ่ได้ได้ถ้าว่าหมดกำหนดไปก
0: ็
1: คือสารสิทธิ์เลยแจ้งคือแนวนั้นและยา3เดือนนี้บ่ว่ามีละการสิบ่รู้ข่าวบางเทื่อผู้ที่เพิ่นถึกทางแล้วรถไฟนี่นะเพิ่นมีความตื่นตัวอยู่แล้ว
0: ก็
1: อยากได้อยู่แล้ว
0: รอท่าเน
1: าะฮอดมือฮอดยามล่ะ
0: หรือว่าให้แนะนำกันเติมใครที่ว่าได้รับฟังข้อมูลข่าวสารจากรายการพวกเขาไปหรือว่าจากช่องทางอื่น
1: ๆ
0: ก็เขาให้แนะนำกันหรือว่าญาติพี่น้องฝ่ายที่ว่ารู้แล้วว่าพี่น้องเฮาอยู่เขตบ้านนี่หรือว่าได้รับผลกระทบนี่นะก็ขอให้ติดต่อพัวพันหากันเน
1: า
0: ะท่านผู้ฟัง
1: แล้วก็มาแจ้งมีรายการเติมเนาะเรื่องของอุบัติเหตุที่ว่าเกิดขึ้นเมื่อเช้านี้อนุรักษ์ที่ได้แจ้งไปมีรายการเนาะอุบัติเหตุบ่ฮู้ว่าคอยหรือว่าหุนแฮงอยู่เขตจุดเลี้ยวเจาะไม้เขตถนนหั่นน
0: ่
1: ะก็เห็นป้ายจราจรหักล้มถึง2ป้ายมีรายการบ่ฮู้ว่าเป็นเวลากลางคืนบ่หรือว่ากลางเวรคืนเท่าใดเน
0: า
1: ะคอยไปคอยมาเอลีบางคนอาจจะบ่ลึ่งเพิ่นเจาะคืนใหม่เดี๋ยวเพิ่นเจาะใหม่แล้วก็บางคนว่าอ้าวจุดนี้ค่อยเคยขี่ผ่านวึดไปวึดไปจังซี่นะเคยไปแบบสะดวกสบายแต่ว่าต้องได้รอได้ทันผู้ฟังเพราะว่าผู้ที่มีจุดประสงค์ออกมาตั้งแต่วัดป่าดอนโหน
0: เจ้า
1: ตะกี้ก็แม่นเลี้ยวซ้ายมาเลยป
0: ัจ
1: จุบันนี้เลี้ยวซ้ายบ่ได้เพิ่นตัดแล้วก
0: ็
1: คือต้องเลี้ยวขวาทันผู้ฟังเลี้ยวขวาถ้าว่ามีจุดประสงค์ไปทาง13ใต้ก็แม่นเลี้ยวซ้ายคืนเทื่อนึงก็คือจุดเลี้ยวเขตบ้านสะพังเลี้ยวคืนมาถามว่าผู้ใดที่นำไส้เส้นนั้นต้องได้ปรับเปลี่ยนคืนใหม่เนาะผู้ใดที่ออกมาบ้านตั้งแต่ทางบ้านถวยบ้านถวยออกมาบางคนก็เคยขี่มาข้ามไฟแดงมามันบอกแต่ว่าปัจจุบันนี้แม่นให้เลี้ยวขวาก็ถามว่าจะขึ้นมาทางในตัวเมืองก็แม่นเลี้ยวซ้ายอยู่จุดเจาะใหม่นั้นก็ถือว่าการไปกันมาถ้าเฮาปฏิบัติระเบียบได้นี้มันก็มีความสะดวกอยู่ดอกถ้าว่าเฮายังฟ้าฟื้นยังเฮ็ดตามใจอยู่มันกันยะจะมีปัญหา
0: แม่นแล้วเนาะก็ขอบใจเติมสำหรับทานทีที่ตามรับชมรับฟังผ่านทาง Facebook Live ผ่านทางเพจเรา National Radio ของพวกเฮาเนาะขอบใจเพิ่นว่าที่ตามรับฟังทีมจากทีมข่าวแขนงสื่อมวลชนทางแขวงสระวัน
1: เจ้า
0: น่ะก็คือในขอบเขตทั่วประเทศเนาะอนุรักษ์เนาะภาคเหนือภาคกลางภาคใต้มีส่วนร่วมได้ทั้งแขวงสารวันเป็นแนวใด อยากจะรายงานสภาพดินฟ้าอากาศโบหรือว่าอยากจะแจ้งเรื่องของสภาพเส้นทางต่างๆเนาะหรือว่าเอ้ยว่าอย่างผู้ขับขี่ทั้งแขวงสารวันของเฮาเป็นแนวใดเข้าสู่ระเบียบดีหรือโบเน
1: า
0: ะรายงานกันเข้ามาได้ตื่มเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าแล้วก็ผลของการรับฟังได้แจ้งโบ
0: เจ้า
1: ถ้าว่าผ่านทางขึ้นความถี่บ่แจ้งกับแม่นหน้าไล่ผ่านเพจเรา National Radio กะยินดีต้อนรับมีรายการเด้อสิ่งสำคัญกับแมนอยากให้แสดงความคิดความเห็นต่อรายการเติมเนาะเรื่องของการสัญจรนี่แหละแจ้งมาได
0: ้จ้าม
1: าเว้าถึงการเกิดอุบัติเหตุที่พวกเฮาได้เว้าเป็นประจำท่านผู้ฟังบางเทื่อกะเกิดจากความประมาทขาดสติของผู้ขับขี่เองบางเทื่อกะเกิดจากภัยธรรมชาติที่มันเกิดขึ้น
0: จ้า
1: อันนี้บ่แมนสภาพอุบัติเหตุดอกอยากแจ้งเตือนมีรายการเนาะก็คือหาเขตบ้านอยู่ทางบ้านเที่ยวเมืองไซแขวงอุดมไซนะระยะที่ผ่านมาก็มีฝนตกแต่ว่าทางนี่เป็นทางถึกน้ำโสดเจือนแล้วก็มันขาดมีรายการจะไปทางแขวงอุดมไซหรือว่าผ่านเขตบ้านนี่บ่ฮู้ว่ามาฮอดมื้อนี้เพิ่นได้รับการปรับปรุงหรือว่าแก้ไขให้หรือบ่แต่ว่าทางพุ่นอาจจะแม่นฝนตกหนักพอสมควรทางจนขาดพ่อนะพุ่นน้อง
0: จ้า
1: ค่อยไปค่อยมาเด้อมีรายการเนาะพวกเฮาเป็นห่วงอีหลีระยะนี้หาต้นหน้าดังที่พวกเฮาได้เว้าไปนั่นแหละฝนตก
0: เจ้า
1: ตกบางแขวงอาจจะตกหลายตกหน่อยแตกต่างกันไปแต่ว่ามันอาจจะมีน้ำขังอยู่บางจุดที่มันมีความเสี่ยงหลาย
0: แม่แล้ว
1: ถ้าว่าทางขาดทางเจียนแบบนี้การไปกันมามันยุ่งยาก
0: เจ้า
1: เรื่องของการสัญจรนี้มันไปบ่ได้มีรายการเนาะบางคนว่าฟ้าไปเวียกไปงานโอ้มาพอทางขาดอย่างซี
0: ่
1: ต้อง
0: เสียเวลาไปอีกเติมเจ้าก็ขอให้ศึกษาน้ำกันเติมเนาะค่ะว่าเพิ่นมีการซ่อมแปลงก็สามารถไปได
1: ้
0: คันว่ายังบ่ซ่อมแปลงฮะเบิ่งตัวจริงว่าสามารถหลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นที่สามารถไปได้ก่อนบ่เน
1: า
0: ะ
1: เจ้าจ้า
0: เจ้าแล้วก็พบเห็นเติมเนาะสำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในกลางคืนของวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาเหตุเกิดในเวลา 22:30 นาทีเพิ่นว่าเหตุรถใหญ่ต่ำม้า2ตัวอนุรักษ
1: ์
0: ตามรูปภาพเพิ่นถ่ายลงมานี่ก็เป็นม้า2ตัวนอนเจ็บอยู
1: ่
0: กลางทางเหตุเกิดอยู่เขตบ้านดอนหนุนเมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทน
1: ์ม้าเนาะอยู่เขตดอนหนุนมีม้ามีรายการ
0: มีม้าได้ก็มีรูป อีหลีได
1: ้ออกมากลางคืนมันบอก
0: แม่นแล้ว 22:30 นาทีเน
1: า
0: ะท่านผู้ฟัง
1: อาจจะแม่นมันหลังออกมาบ่ปนน้องถ้าว่าเจ้าของเพิ่นปล่อยปะนี่น่าจะบ่แม่นบ่จังได๋
0: เพิ่นว่าบ่ฮู้ว่าแม่นใครเป็นเจ้าของมาแล้วก็รถที่ว่าตามท่านก็บ่เห็นแล้ว
1: เจ้าขั้นประมาณจื้อได้ประมาณท้ายๆของปี2025
0: จ
1: ะมีมาแล่นไปทางเขตบ้านไสสว่างดิ
0: อ
1: ันก็บ่ฮู้เจ้าของ
0: เจ้า
1: แล่นไปตามทางมีละกันแต่ว่าเป็นกลางเวน
0: เจ้า
1: พอดีอนุรักษ์เลิกเวียกไปก็เห็นท่านผู้ฟังเขตปตท.ไสสว่างโอ้มาผู้ใดเนาะว่าซั่น
0: เจ้า
1: อันนี้เนาะหลายคนอาจจะเห็นทางสื่อสังคมออนไลน์แต่ว่าบางคนก็อาจจะพบเห็นตัวจริงเด้
0: เจ้าน
1: ี่แหละมาก็พาให้เกิดอุบัติเหตุมีได้การ
0: เจ้า
1: ทั้งมีการสูญเสียเห็นบ่เรื่องของพาหนะเด้มากับเจ็บมันบอก
0: เจ้า
1: บ่ฮู้ว่าสิตายบ่แต่ว่าเบื้องของผู้ที่เป็นเจ้าของก็ต้องออกมารับผิดชอบเด้ว่าแม่นมาจะบ
0: ่
1: หรือว่าแม่นมาเขตบ้านอื่นที่มามานอนบ่มาแล่นอยู่เขตนั้น
0: เจ้าแล้วก็ดึกแล้วได้หั่น
1: แม่นแม่นกลางคืนเป็นเวลาที่ทานต้องได้หมัดได้เอาไว้ในคอก
0: สัตว์เลี้ยง
1: บ่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงประเภทใดก็ตาม
0: เจ้าอันนี้พวกเฮาก็แจ้งให้มีรายการได้รับฟังเติมเนาะก่อนจะพักโฆษณาเฮาจะแจ้งเติมอีกโดยเฉพาะแม่นการสรุปอุบัติเหตุเฉพาะวันขออภัยการสรุปอุบัติเหตุในขอบเขตทั่วประเทศเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: ประจำวันที่8พฤษภาคม2026ท่านผู้ฟังทั่วประเทศมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด16รายพาหนะเปเพ26คันเปเพเล็กน้อยอีก12คันสมควร14คันส่วนคนได้รับบาดเจ็บทั้งหมด23คนบาดเจ็บเล็กน้อย7คนบาดเจ็บสมควร8สาหัส8และเสียชีวิต6คนสำหรับแขวงที่เกิดอุบัติเหตุนครหลวงเวียงจันทน์เกิด4รายเสียชีวิต2รถจักรต่ำรถจักรรถใหญ่ต่ำรถใหญ่ทั้งแขวงสวรรณเขตเกิด3เสียชีวิต1รถจักรต่ำรถทีบและแขวงเวียงจันทน์อีก2รายและแขวงหลวงน้ำทาน1แขวงสัญญาบุรี1เสียชีวิต3รถจักรต่ำรถใหญ่เสียชีวิต3คนแขวงสระวัน1แขวงอัตปืออีก1
1: เจ้านั่นวันที่8เนาะบุญน้องมาต่อวันที่9พฤษภาคม2026อุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมดนี้แมน15รายพาหนะเปเพ3คันเปเพเล็กน้อย11สมควร7ใช้การบ่ได้2คันคนได้รับบาดเจ็บทั้งหมด15คน
0: เจ้า
1: บาดเจ็บเล็กน้อยนี่7สมควร5สาหัส9เสียชีวิต2แขวงที่เกิดอุบัติเหตุก็มีอัตปือ3รายนครหลวงเวียงจันทน์2รายเสียชีวิต1รถใหญ่ต่ำเสาไฟฟ้าเสียชีวิต1คนเนาะแล้วก็อยู่ทางแขวงบริคำซ้ายนี่เกิดเหตุ2รายเสียชีวิต1เป็นรถใหญ่ต่ำรถจักรเป็นรายการ
0: เจ้าอันนี้เป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นในขอบเขตทั่วประเทศของวันศุกร์และวันเสาร์ที่ผ่านมาส่วนของวันอาทิตย์เมื่อวานนี
1: ้
0: เพิ่นจะสรุปเป็นมื้อนี้เนาะประมาณ 9:10 นเพิ่นส่งเข้าสู่รายการพวกเฮาก็จะแจ้งเป็นมื้อต่อไปมื้ออื่นก็มาสังเกตเบิ่งตัวเลขผู้เสียชีวิตรู้สึกว่าวันศุกร์นี่สูงอนุรักษ์
1: เจ้าม
0: ื้อเดียวทั่วประเทศ6คนที่ว่าเสียชีวิตย้อนกลางเกิดอุบัติเหตุเนาะสรุป2มื้อศุกร์เสาร์อาทิตย์เสียชีวิตไปแล้ว8คนทางรายการขับขี่ปลอดภัยขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวญาติพี่น้องผู้เกิดเหตุ
1: รายละเอียดเพิ่มเติมกับแมนจะประสานหาพันโทเดลือสาเติมในมืออื่นวันอังคารท่านผู้ฟังเพิ่นจะมีข้อมูลให้พวกเฮาคือแนวใดเนาะมีรายการกติดตามเฮาฟังต้นปลายสาเหตุผู้เสียชีวิตและกามีกรณีใดที่ว่าเกิดเหตุหุนแหงเดที่นครหลวงเวียงจันทน์ก็คือการเดินทางในขอบเขตทั่วประเทศอุบัติเหตุการเดินทางในขอบเขตนครหลวงเวียงจันทน์
0: เจ้า
1: ในนครหลวงเวียงจันทน์ก็คือ9ตัวเมืองเนาะและกาสภาพการเกิดอุบัติเหตุใน9ตัวเมืองแ
0: ต่
1: ส่วนว่าการสรุปทั่วประเทศกับแมนอาจจะประสานไปเป็นประมาณท้ายๆเดือน
0: เจ้าเจ้าอะก็ขอบใจตื่มเด้อมีรายการทางแขวงสารวันเพิ่นแจ้งมาว่าอากาศมีแดดแต่เช
1: ้
0: าเจ้าขอบใจเฮาเปลี่ยนบรรยากาศก่อนเนาะให้มีรายการได้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการ
2: จะไปเบิ่งลุงแก้วกับลุงจั่นพิษกันได้ดูหั่นน่ะ
3: อ้าวแม่นบ่ลูกไปพอสิไปเบิ่งเดี๋ยวนี้แหละ
4: เออมาๆในบ้านมาไกลเกลี่ยปัญหาได้นี่ลุงจั่นเนาะจูดสวนแล้วก็ลามมาใส่สวนข่อยเบิ่งแม่ลามข้าวปลาพุ่นน่ะเสียหายหมด
3: เป็นหยังคือเฮ็ดแนวนี้ลุงจั่นจูดสวนได้สร้างแล้วกันไฟแล้วบ
4: ่โอ้ยก็บ่แล้วจูดสวนน้อยๆนี่ก็สิให้สร้างฮอดแล้วกันไฟพุ่นบ่
5: ก็แม่นล่ะบ่คือบ้านแจ้งประชาชนเรื่อยๆว่าก่อนจะจุดสวนก็ต้องสร้างแล้วป้องกันไฟอ้อมรอบบริเวณนั้นหรือเขตที่มีความเสี่ยงสะกอนเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่า
3: อันนี้ล่ะย้อนความมักง่ายขาดสติของเจ้าลุงจันเอ้ยจึงเฮ็ดให้ไฟไหม้ลามป่าเป็นบริเวณกว้างสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงผิดต่อกฎหมายป่าไม้อิงตามกฎหมายอาญาถ้าสร้างความเสียหายหลายกว่า5ล้านต้องได้ปรับใหม่2เท่าและให้ฟื้นฟูคืนนอกนั้นแม่นติดคุก3เดือนหา1ปีเด้อ
6: โอ้เป็นแนวนั้นเนาะในบ้านเนาะนั่นแหละก็ถามคอยขอโทษละแล้วก็ขออ้อนขอยอมเธอหน้าสิบ่เฮ็ดอีกแล้ว
3: คันสั้นเฮาไปล้มกันอยู่ห้องการบ้านซะเนาะเพื่อให้คณะบ้านทานอื่นรับรู้นำไป
4: ห้ามบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งจุดป่าสาซ้ายเพื่อล่าสัตว์ป่าเฮ็ดให้ปลูกข้าวและเฮ็ดสวนปลูกพืชต่างๆถ้าเกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่าผู้ละเมิดต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่ตนเองได้สร้างขึ้นและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวด

0: อ้าวสบายเดียววังมาเลาะซื้อเครื่องบ
1: ่โอ้อยู่บ้านละละเมื่อยก็เลยออกมาเลาะลิ้นนี่แหละหลานเอ้ย
0: โดยแล้วเอาบ่ได้ไปเฮ็ดเวียกบ
1: ่บ่ได้ไปแล้วเด้ล่ะเอาออกฮับบำนาญเลยนี
0: ่บำนาญบ่เดี๋ยวนี้เอกชนก็มีบำนาญแล้วหว่าม
1: ีแล้วบ่หลานปัจจุบันบรรดาบริษัทเอกชนหลายแห่งเพิ่นได้เอาพนักงานของเพิ่นเข้าประกันสังคมหมดแล้วเด้เมื่ออายุฮอด60ปีครบเกษียณบำนาญแล้วออกเวียกมาพักผ่อนอยู่บ้านก็มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
0: โอ้แล้วต้องจ่ายประกันสังคมอีกจักปี
1: สำหรับผู้เฮ็ดเวียกอยู่ภาคเอกชนจะต้องจ่ายเงินสมทบ15ปีขึ้นไปจึงจะได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
0: ดีแท้สหลานก็จะมีสิทธิ์ได้รับคือกันกับอ่าวแม่นบ่พอหลานก็เฮ็ดเวียกอยู่เอกชนคือกัน
1: แม่นแล้วบ่ว่าจะเฮ็ดเวียกอยู่ภาครัฐหรือภาคเอกชนถ้าได้เข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมก็จะได้รับอุดหนุนบำนาญเช่นกันนอกจากนั้นยังสามารถใช้บัตรเวลาไปปิ้นปั่วสุขภาพและรับเงินอุดหนุนอื่นๆนำอีกได้หลานเลย
0: โดยถ้าหลานอยากฮู้หยังเพิ่มเติมต้องเฮ็ดแนวใดเอาวัง
1: โทรไปเบอร์นี้เด้อหลาน1508
0: โดยขอบใจเด้อเอาหลานบ่รบกวนเอาแล้ว
1: เจ้าๆสุขดีเด้อหลานเด
2: ้อประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
3: เอายกเสียวบ่เห็นกันโดนแล้วจะเต็มทีโลดเสียวเด้อมื้อนี้น่ะ
4: โอ้ยเฮาบ่ไหวแล้วเสียวจังหน่อยกับเหือนบ่ได้ได
3: ้คือว่าแนวนั้นสําครับรถยานอีหยังครับรถซื่อมามาดื่มๆบ้านบ่เคยดื่มยานตายว่ะ
4: แม่นยกเสียวแม่นเสียวเฮาบ่ไหวยานรถล้มเกิดอุบัติเหตุเป็นห่วงพ่อแม่นะเสียว
3: ฮะว่าแนวใดก็เป็นห่วงแม่ซั่นว่ะหาจะคิดได้เนาะเสียวเนาะบ่คิดหลายนะมามายกมานี่นะเอากระแจมาให้เฮาว่าสิกลับเองมานี่มาๆๆเสียวมา
4: ๆยอมยอมเสียวยอมไหวบ่เสียวพักผ่อนก่อนบ่ส่วงเมาจึงเมื่อนะ
3: เฮ้ยเจ้าเมาหลายมาขึ้นรถมาขึ้นรถจับจับดีๆจับดีๆจับดีๆไปเอาสิมาครับ
4: โอ้โหค่อยๆเสียวรถมันหลายเสียวโอ้ยกระแสเยอะรถชนมา
5: โอ้ยนอนลูกผู้ใดเด้
6: มาแล้ว
5: ด้วยจักรอดบ่รอดบังแม่นอนนอนนิ่งแบบนั้นน่ะเสียชีวิตหมด2เลย
6: โอ้ยจ
5: ัง
6: ว่า
5: ตัวนี้ตัวพ่อแม่เด้เนาะ
7: เมาแล้วครับฝืนกฎจราจรอาจดับชีวิตของท่านได้ด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการแห่งชาติด้านความปลอดภัยทางหลวง

0: ตอนทำรายการอีกครั้งหนึ่งเนาะหาฟังรายการขับขี่ปลอดภัย FM 137 MHz ระบบ FM 94.3 MHz แจ้งมีรายการเติมหลายคนนี่คงคอยโอ้ยบ่น้องทางเขตบ้านคอยนี่มีอยู่ในโครงการบ่ว่าจังได๋อันนี้เป็นข่าวดีเลยมีรายการเนาะเป็นข่าวดีสำหรับหลายๆคนก็คือพิธีเซ็นสัญญาโครงการการก่อสร้างทางเบตงเสริมเหล็กจำนวน15โครงการและโครงการก่อสร้างป้องกันตะฟังเจือนแคมป์ของจำนวน4โครงการซึ่งจะได้เริ่มแล้วเด้อมีรายการ
1: เจ้าอาบุญน้องจะแจ้งให้มีรายการฟังเติมเนาะก็จะมีโครงการก่อสร้างเส้นทางเบตงเสริมเหล็กทางเลขที่11ตอนทางที่11ตอนใต้เนาะจากบ้านหมักเหงียวบ้านหมักนาวใต้ปากเมืองปากเงิมลวงยาว 6.80 กิโลเมตร
0: เจ้า
1: และกาโครงการก่อสร้างเส้นทางเบตงเสริมเหล็กเส้นทางเลขที่11ตอนใต้จากบ้านหมักนาวใต้หาบ้านโดนเหนือเมืองปากเงิมและกาโครงการก่อสร้างเส้นทางเบตงเสริมเหล็กเนาะเส้นทางเลขที่11จากบ้านโดนหาจากบ้านโดนเหนือหาบ้านนากุ๋งเมืองปากเงิมเส้นเดียวกันอีกเส้นทางหนึ่งก็เป็นโครงการก่อสร้างเส้นทางเบตงเสริมเหล็กทางเทศบาลเมืองวงเวียนฮอบในเมืองหาดไซฟองและก็อีกเส้นทางหนึ่งนี่แม่นจากทางวงเวียนฮอบนอกวงแหวนวะวงแหวนเนาะ
0: เจ้า
1: วงแหวนฮอบนอกเมืองหาดไซฟองลงยาว12กิโลเมตรและก็โครงการก่อสร้างเส้นทางเบตงเสริมเหล็กเขตเสียงควนหนองแปนจอมสีและก็ขวาข้ามน้ำหมักเงี้ยวเมืองหาดไซฟองนครหลวงเมืองจัน
0: เจ้า
1: และก็โครงการก่อสร้างเส้นทางเบตงเสริมเหล็กจากทางเลขที่13เหนือเขตบ้านนาคุณน้อยหาเขตทางรถไฟเมืองนาไซทองนครหลวงเมืองจันและก็โครงการก่อสร้างเส้นทางเบตงเสริมเหล็กจากทางรถไฟเมืองนาไซทองหาทางเบตงบ้านทางงอนเมืองไซธานีนครหลวงเมืองจัน
0: เจ้านอกจากนั้นก็มีจาก3แยกบ้านวังซ้ายหาบ้านขามง้อยแล้วก็มีบ้านโพนสว่างเสื่อมโตถนนโพนต้องดงโดกเมืองจันทบุรีนครหลวงวิจันทน์จาก3แยกบ้านแสงสว่างหาบ้านสมสง่าเมืองไซเสถานครหลวงวิจันทน์จากหอม11บ้านหนองแตงบ้านหนองแตงใต้หาหนองบึกเมืองสีคุตตะปองเนาะแล้วก็ทางเลขที่13เหนือบ้านดงหลวงหาบ้านผางแห้ง
1: ทาง
0: นาไซทองทางเสื่อมโตกับเส้นทางสายหลักภายในเทศบาลเมืองหาดไซฟงจากถนนหนองเบิกหาถนนสีทองบ้านปากข้างบ้านอางไงเมืองสีโคตะบองนครหลวงจันทร์ท่านผู้ฟังละกะบ้านอางไงนี่เป็น2ระยะก็คือมี1กับ2เด้อแล้วก็ยังมีบ้านทินพิยาเมืองหาดไซฟงนครหลวงจันทร์บ้านทาแขกเมืองหาดไซฟงนครหลวงจันทร์อันนี้ท่านผู้ฟังมีทางเปตงเสริมเหล็กละกะก็สร้าง
1: ตะฟังเจือนนั่นแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ข้อมูลที่เพิ่นส่งมาให้นี่อ้าวน้อยนึงเน
1: า
0: ะก็เลยที่เบิ่งมีรายการเนาะข้อมูลข่าวสารพวกเราจะเพิ่มเติมมีรายการเนาะในมื้อต่อไป
1: แม่นแล้ว
0: เพราะว่ามันเป็นโครงการดีๆเป็นสิ่งดีๆที่หลายคนรอคอยหนทางจะได้ทางใหม่ตาฟังก็จะได้ตาฟังที่มีการป้องกันที่แน่นหนาขึ้นเพราะว่าในแต่ละปีผ่านมาอาจจะมีน้ำของยิ่งขึ้นน้ำไหลมาท่วมเฮือนพอแม่ประชาชนอย่าง
1: นี้แม่นแล้วเนาะพวกเราก็จะสืบต่อแจ้งให้บริการได้รับฟังแต่ละระยะไปเน
0: า
1: ะแล้วก็ตอนนี้เขาให้ทีมงานประสานไปหาทางพันตีลิกแพงมานี้ของแผนกตำรวจจราจรแขวงเวียงจันทน์
0: เจ้าก
1: ระจายเพื่อนแรงงานการเกิดอุบัติเหตุ1อาทิตย์ผ่านมาแดสภาพการสัญจรทั้งแขวงเวียงจันทน์ของเฮาและยะที่ผ่านมาเป็นแนวใดเส้นทางใดเปเพและเส้นทางใดเปเพหรือว่าได้รับการแก้ไขไปแล้วเน
0: า
1: ะก็จะให้ทางเจ้าหน้าที่เพื่อนรายงานเข้าสู่รายการเติม
0: เจ้าแล้วก็มีรายการเดินทางวันเสาร์วันอาทิตย์ดิไปทางแขวงเวียงจันทน์แรงท่องเที่ยววังเวียงเมืองเฟืองแต่ว่าหลายคนว่ามันสะดวกเพราะว่านำใช้เส้นทางที่เป็นทางด่วน
1: เจ้าเจ้าตอนนี้พันตีลิกอยู่ในสายแล้วสบายดี
0: สบายดี
2: สบายดี
0: เจ้าโอกาสดีที่ทานได้ห่วมและการขับขี่ในมื้อนี้ก่อนอื่นก็อยากให้ทานว่าวสู่ฟังเนาะการสัญจรโดยรวมอยู่ทางแขวงเวียงจันทน์เป็นคืนแล้วไหน
2: เจ้าก็ทําอีกนึงข้าพเจ้าต่างหน้าให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสัญจรแขวงเวียงจันทน์ขอรายงานเกี่ยวกับสภาพการสัญจรในแขวงเวียงจันทน์ทางวันที่11เดือนพฤษภาคมปี2566แต่ตอนเราเบิ่งอากาศช่วงเช้ามื้อนี้ก็จะว่าอากาศว่าปรับปรุง
0: เจ้า
2: ที่เสียงดี
1: เจ้า
0: จ้า
2: เรื่องการสัญจรโดยรวมแล้วแข่งจันทร์นี่ค่อนข้างสะดวกสบาย
0: เจ้า
2: อีกแต่ขึ้นทางโค้งล่างเส้นทางเรื่องปานาแต่ว่ายังไม่มีการได้ทัดแต่เมื่อโดยแล้วส่วนจะเขาให้สะดวกโรงเรียนดี
0: เจ้า
2: สัญจรของโรงเรียนนี้
0: เจ้าเจ้านั่นก็คือการสัญจรโดยรวมเนาะท่านเนาะปันนี้เส้นทางในทางเส้นทางเลขที่10เขตบ้านเกินเป็นขึ้นอะไรนะครับข้อมูลขึ้นอะไรตัวนี
2: ้เราก็ต้องสภาพเส้นทางกับพื้นฐานสายทางสีน้ำมัวเขตจันมันเป็นเขตหนึ่งเป็นเขตอีทิสพันครับคูดอยซึ่งในที่กลมรวมกับสามสิบสี่จะเป็นคูดอยแต่เรื่องเส้นทางการสัญจรนี้ก็โดยรวมแล้วก็มีเส้นทางหลวงแห่งชาติในการผ่านสามสองเส้น
0: เจ้า
2: จากนั้นก็สภาพเส้นทางคือจะเป็นทางนาทีทิพย์ทางมณฑลคมแข่งกันของเรานี้แต่มอดปัจจุบันนี้ก็จะมีการซ่อมแปลง
0: เจ้า
2: ซ่อมแปลงตัวเทคนิคการสัญจรของทางเราก็เริ่มสะดวกขึ้นมาจริงแล้วเขาจะสะดวกขึ้นมาในทีทิพย์
0: เจ้า
2: แต่เส้นทางในทีทิพย์โดยแข่งของพ้นแต่ว่ามีการเปลี่ยนไปบางจุด
0: เ
2: จ้าพอรถตัวนึงหางยุบเล็กๆน้อยๆก็จะว่าการสัญจรสะดวกสบายดี
0: เจ้า
2: เส้นทางเลขที่3นี้ก็นับจากวันโมงและทางประสีโรงเรียนคนกำลังเรียนรวมแล้วก็จะหักการตรงเปลี่ยนเป็นต่อช่วงบางจุด
0: เจ้า
2: การสัญจรตรงนี้ก็เข้าไปพอมานอกจากข่าวสะดวกยิ่งแต่เส้นทางของเขาลักแต่ละทางก็เชื่อมพูแล้วทางคือทางกันแจ้งการจากขอสุดยอดห้องทุกเมื่อปัจจุบันนี้เป็นภายหลังที่มีการซ่อมแซมจากภาคเอกชนก็จะมีการเปิดให้นำใช้บริการปกติแต่มาเทียบระยะหลังแล้วนั่นการสัญจรที่ภูกระดึงปัจจุบันก็เป็นตัวข่าวว่าสะดวกสบายหลาย
0: เจ้า
2: แต่ส่วนนั้นผู้ประกอบการก็จะมีการบำรุงรักษาเก็บค่าผ่านทางตามระเบียบที่เป็นกำหนดไว้อยู่ในสัญญานั้นแต่นอกนั้นจะมาเบิ่งแล้วสภาพฝนก็หลักนี่มาเบิ่งระยะหลังๆผ่านมานี่ถ้าเมื่อไรมีฝนตกฝนตกลิ้นบนสภาพจะยอมนี่จะการสัญจรเป็นไงว่าในพวกตรงนี้ยากอยู่ในเรื่องจนมันลดนักที่จะขึ้นภูลมภูนี่ไปจากค่อนข้างว่าทั้งมืดเนี่ยในการสัญจรบางครั้งข่าวการลดนักนี่ก็สมัครขึ้นได้เราต้องเลือกสโลก้อนตรงนี้ปวดหักสะพานแห้งมันจะเพิ่มการสัญจรปกติได
0: ้
2: สภาพรวมทุกอย่างเป็นการลดเส้นทางจบ
0: เจ้านั่นก็คือการสัญจรโดยรวมและกาสภาพเส้นทางทั่วแขวงเวียงจันทน์เนาะปัจจุบันระยะที่ผ่านมานั้นมีอุบัติเหตุเกิดบ่อทานอยู่ทางแขวงเวียงจันทน์
2: เกิดต่อปัญหาอุบัติเหตุนี้เนาะที่ว่าเราได้สมัครสังรวมเดือนนี้ปัญหาอุบัติเหตุนับเป็นวันที่4หาวันที่10เดือนพฤษภาปีต่อประสบนี้แต่ว่าทั่วแขวงเวียงจันทน์มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหมดนี่10ราย
0: เจ้า
2: จำเทียบเศรษฐีพันมากับรถลง3ราย
0: เจ้า
2: หลังจากพอเบื้องจำนวนทิกเกอร์วันนี้ผู้ได้รับข้อหายมีทั้งหมดจำนวน10คนหญิง3คนจะหาบาดเจ็บเล็กน้อย5คนหญิง2จะหาบาดเจ็บ2คนหญิง3หญิง0หาบาดเจ็บ2คนหญิง0และเสียชีวิต1คน11หญิงแต่ก็กับด้านพานะเราจะต้องมีการเปรียบทั้งหมดจำนวน13คัน
0: เจ้า
2: เปรียบเล็กน้อยอีก4คันเปรียบส่วนแปดใช้การบริการ1คันจำนวนผู้เสียหายต้นของเราสามารถรวมทั้งหมดเป็นจำนวน201ล้านขีด
0: บ
2: าทเท่ากับทางด้านผู้เสียหายดังนั้นใช้ในการเคลื่อนของเราก็สามารถสั่งรวม3ตัวสีดังนี้
0: เจ้า
2: เราเพิ่มจากการใช้ของไว้จำนวนอยู่ตัวเก้าลายเรื่องซิ่งมันเมาหรือว่าจำนวนหนึ่งลายนั่นจะว่า
0: สายหลุดไปเนาะอุบัติเหตุเกิดขึ้นอยู่ทางแขวงเวียงจันทน์ตามที่พันตีหลีกแพงมณีได้รายงานมานี่ก็มีผู้เสียชีวิตได้บุญน้องมีผู้เสียชีวิต1คนนอนแล้วก็สมควร3คนท่านผู้ฟังสาเหตุยังแม่นความไวแล้วก็เมาเฮาได้ยินจนลึ่งหูล่ะ
1: เจ้า
0: เมาไว้ไว้เมาสับกันอยู่คือแนวนั้นแต่ว่าจะให้ทีมงานประสานไปเติมเนาะเพราะว่าพวกเฮากะจะสอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดของผู้เสียชีวิต1รายนั้นเกิดอยู่ไสสาเหตุย้อนหยังท่านผู้ฟังแต่ว่าผู้ที่จะเดินทางทางแขวงเวียงจันทน์เพิ่นรายงานโดยรวม ระยะนี้การเดินทางสะดวกอยู
1: ่
0: สะดวกสบายเขตภูเก้าหลักก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกแต่ว่าผู้ที่จะเดินทางไปยังต้องได้ระมัดระวังให้หลายขึ้นเนาะท่านผู้ฟังเนาะน
1: ี่
0: แหละถึงว่าทางจะสะดวกทางดีทางงามมันก็ยังมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นคือดังที่เพิ่นรายงานมานี่แหละ
1: แม่นแล้วตอนนี้ติดต่อเพิ่นได้คืนแล้วเนาะสบายดีพันตีลิก
2: จ้า
1: เจ้าได้ยินเสียงแจ้งบ่ทัน
2: เจ้าแจ้งด
0: ีจ้ะเจ้าต้องขออภัยเจ้าสายหลุดไปเนาะดังที่ท่านได้รายงานเมื่อกี้นี้ว่ามีผู้เสียชีวิต1คนพวกเฮาอยากฮู้รายละเอียดเติมเนาะอยากให้ท่านเล่าสู่ฟังเติม
2: ต่อกับกรณีอุบัติเหตุที่มีบุคคลเสียชีวิต1คนนี้
0: เจ้า
2: อ
0: ัน
2: น
0: ี้
2: เนาะที่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นในค่ำวันที่5เดือนพฤษภาคมปี2566
0: เจ้า
2: เวลา 13:40 นแต่ว่าได้มีรถจักรเสียหลักล้มเองตัวตกห้อง
0: โอ้
2: ตัวอยู่เกียรติบันผ่าท้องเมื่อวันเวียงแขกเป็นจัน
0: จ้า
2: เนาะแต่ว่าผู้ขับขี่รถจักรประเภทยี่ห้อซูซูกิหมายเลขทะเบียนอย1507จังหวัดนครผู้ขับขี่ชื่อนางนวลอายุ39ปีอาชีพกรรมกรอยู่บ้านพลเพงเมื่อวันเวียงแขกเป็นจันซึ่งว่าเบื้องต้นผู้เกียรติมันขี่รถจักรออกจากบ้านมันจุดประสงค์มันเพื่อจะมุ่งหน้าเราไปกิ๊บเป็นไหมอยู่โรงพยาบาลผู้เคียร์พุ้นแล้วพอขับขี่รถไปพอดจุดดังกล่าวว่ารถจักรมันจะว่าได้เสียหลักเสียหลักลมรถตกห้องห้องแอมทางเป็นห้องน้ำเจ้าห้องเก้ากับบุญมีน้ำดอกเป
0: ็
2: นห้องน้ำสภาพคนเกิดเหตุหรือว่าเป็นทางดินแดงทางหรือว่าไปให้เป็นลาเป็นพ่อเป็นส่วนย
0: ึ
2: ด
0: ทับ
2: ผู้เคียร์นี่จะว่านะครับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิต
0: อัน
2: น
0: ี้
2: จะผ่านการลงสนับสนุนของเขาได้ยังดีนะนะต่อการที่มีเหตุครับ
0: โอ้ล้มเองเสียชีวิตเนาะทางรายการก็แสดงความเสียใจต่อเหตุที่มันเกิดขึ้นวันนี้จะให้พันตีลิกเนาะฝากถึงผู้ขับขี่แดเดินทางผ่านทางแขวงเวียงจันทน์และการเดินทางในขอบเขตทั่วประเทศไปมาแนวใดให้สะดวกสบายท่าน
2: เจ้า
1: เจ้าเจ้าเจ้าให้พันตีลิกฝากเตือนเติมโดยเฉพาะบางท่านที่มีแผนเดินทางผ่านแขวงเวียงจันทน์ก็คือเดินทางไปมาในขอบเขตทั่วประเทศทาน
2: เจ้ากระชั้นอีกสักหนึ่งครับเจ้าขอฝากมาหนึ่งผู้ขับขี่เนาะที่ว่าที่เดินทางผ่านแขวงเวียงจันทน์หรือว่ามาท่องเที่ยวแขวงเวียงจันทน์อีกใส่สภาพเส้นทางเนาะบางเส้นบางจุดก็ถือว่ากำลังมีการซ่อมแปลงเนาะจะให้พวกท่านนั้นที่ว่าอาจจะใส่กับพี่ให้มีสติและค่อยไปค่อยมาเพื่อครับประกันว่าเลี่ยงปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากตัวท่านและผู้ที่ป้องกันสัญจรนั่นแหละซึ่งในยานนี้จะว่าแก่พวกเขาก็ได้มีการเรามีการซ่อมแปลงเส้นทางอยู่อันนี้ก็เพื่อเป็นการเลี่ยงปัญหาอุบัติเหตุอันนี้จะขอฝากผู้กับพี่ที่ผ่านเขมรจัดไว้อาจจะใส่ปัญหานี้เติมเจ
0: ้าเจ้าต้องขอขอบใจพันตีลิกแพงมณีห้องแผนกตำรวจจราจรแขวงเวียงจันทน์หลายๆนอกที่ได้สละเวลาร่วมรายการขับขี่ปลอดภัยมื้อนี้ขอขอบใจท่าน
1: เจ้าขอบใจหลายโชคดี
2: เจ้าขอบใจ
1: เจ้า
0: อุบัติเหตุเกิดขึ้นเนาะบ่มีคู่กรณีแต่ว่ามีความหุนแหงถึงขั้นเสียชีวิตท่านผู้ฟังเนาะไปทำการผลิตซื้อนะยังเหตุให้เกิดอุบัติเหตุท่านผู้ฟังเนาะค่อยไปค่อยมาเด้อผู้ใดที่เดินทางจุดใดเขตใดก็ตามท่านผู้ฟังทุกเส้นทางล้วนแต่มีความเสี่ยงบ่สามารถระบุได้ว่าจุดนี้มันเสี่ยงแท้ๆจุดนี้บ่เสี่ยงทุกเส้นทางเสี่ยงตลอดเส้นทางถ้าว่าเฮาประมาทเฮาขาดสตินี่แหละเฮาจึงว่าอุบัติเหตุบ่เลือกมื้อเลือกยามบ่เลือกสถานที่หล
1: ัก
0: ก็บ่ได้เลือกบุคคลพร้อม
1: แม่นแล้วหลักๆ ก็คือตัวผู้ขับขี่เองเนาะบ
0: ่
1: ว่าท่านจะขับขี่รถจักรรถเก่งกับว่าจิบตู้ต่างๆหรือว่ารวมถึงผู้ที่เป็นโซเฟอร์โดยสารนี่นะก็ต้องได้มีสติระมัดระวังคือที่เฮาเว้าเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศหรือว่าเรื่องของยานพาหนะต่างๆมันก็มีส่วนแต่เรื่องของสุขภาพผู้ขับขี่ก็เช่นเดียวกันบ่เฉพาะแต่สุขภาพมึนเมาได้สุขภาพที่ว่าอ่อนเพลียสุขภาพที่เพื่อว่าอย่างบ่มีความพร้อมเนาะบางคนเป็นไข้หรือว่ากินยาบ่ว่าจะเป็นยาแก้ไข้ยาแก้ไอต่างๆนี่นะเพิ่นห้ามได้ในการมาขับขี่รถอนุรักษ
0: ์
1: เพราะว่ามันจะส่งผลประมาณ2ชั่วโมงต่อหน้ามันจะเกิดอุบัติเพิ่นเอ่ยว่าหยังจะได้เฮาเกิดอากาศอยากหลับ
0: แม่น
1: ฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนมีสติท่านผู้ฟังหลักๆกันเป็นตัวเฮาเองเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าแล้วก็เดินทางท่านผู้ฟังหนังสือพิมพ์ลาวพัฒนาเพิ่นได้เอาลงนี่ระวังโค้งอันตรายรถ Fortuner ก็คือ เกือบปีนแต่ว่าลงห้องไปแล้วลงข้างทางไปแล้วบุญน้องเนาะเกิดเหตุตั้งแต่วันที่4พฤษภาคม2016อยู่ทางเมืองท่าปางทองแขวงสวรรณเขตท่านผู้ฟังเนาะเขตนั้นตามเฮาเบิ่งนี่ก็คือมันมีฝนตกได้ระยะนี้เขตสวรรณเขตนะท่านผู้ฟังเนาะทางอาจจะเปียกมื่นแดเป็นบวกกับทางโค้งคือเพิ่นบอกนั่นแหละโค้งอันตรายโค้งท่านผู้ฟังหลุดพรความไวแดใส่เลขต่ำเด้
1: จ้า
0: คนนี่โค้งเอาเต็มสปีดกับบ่ได
1: ้
0: รถนี่เสียหลักปิ้นหลายเหตุก็มีล่ะ
1: เจ้าเจ้าต้องได้มีสติแท้ๆท่านผู้ฟังกันไปกันมาแล้วก็มีรายการเพิ่นแจ้งมาสายหลังไมค์เน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: เพิ่นว่าฝากเตือนเด้เขตบ้านศรีสวัสดิ์เพิ่นว่าเวลา 1:00 น. ถึง 2:00 น.
0: บีบแก่
1: บีบแก่มารถใหญ่นี่มาบีบแก
0: ่เวลาที่คนหลับ
1: นอน
0: เจ้าโอ้กลางค่ำกลางคืนดึกเดือนดึกเดือน
1: เที่ยงคืนเนาะ
0: เป็นอย่างต้องบีบแก่ท่านผู้ฟังเพราะว่าเป็นโมงทีหลายคนนั้นหลับนอนเป
1: ็
0: นโมงท
1: ี
0: พักผ่อนนี่แหละมลพิษทั้งเสียงท่านผู้ฟังนอกจากการดัดแปลงสภาพรถที่ว่ามีโทรเสียงดังในระยะที่ผ่านมาที่เคยมี
1: เจ้า
0: บัดนี้รถใหญ่บีบแก่บ่ฮู้ว่าจุดประสงค์บีบนั้นเพื่ออย่าง
1: เจ้าม
0: ีสิ่งกีดขวางบ่แต่ว่า 1:00 น. 2:00 น. ไปอาจจะบ่มีญาณพนะหลาย
1: อ
0: าจจะย้อนความคือขนองบ่หรือบ่แนวไ
1: ท
0: ยแต่ว่าพฤติกรรมบีบแก่แบบนี้บ่เหมาะสมท่านผู้ฟัง
1: แม่นแล้วก็ฝากไว้นะใครที่มีพฤติกรรมแบบนี้ก็ให้ปรับเปลี่ยนท่านผู้ฟังเด้อเพราะว่าเป็นการรบกวนผู้อื่นเนาะเฮาสิขับรถก็ให้ขับไปปกติซะการบีบแก่เพิ่นน่ะเป็นอีกมารยาทนึงในอนุรักษ์มารยาทของผู้ขับขี
0: ่
1: ที่ว่าเฮาต้องมีบ่แม่นว่ามีแก่ให้บีบและบีบย้ำใดก็ได
0: ้
1: อันนี้บ่ได้ท่านผู้ฟังเนาะต้องได้เบิ่งน้ำกันคืน
0: เจ้า
1: และก็อีกประธานหนึ่งเนาะเพิ่นแจ้งมาว่าการขับรถในตัวเมืองใต้ตาอย่างใต้ตาสูงใต้ตาสูงเพิ่นว่าให้ไปใต้เขตซุ้มอย่างเขตซานเมืองเน
0: า
1: ะ
0: ซานเมือง
1: รถสวนมาแม่นบ่มีอย่างรถสวนมาบ่มีรถไปมา
0: เจ้า
1: ก็คือว่าการใต้ตาสูงอยู่เขตในตัวเมือง
0: จับใจความได้ก็คือการใต้ไฟตารถอยู่ในตัวเมือง
1: เจ้า
0: ทั้งที่ว่าเป็นเวลากลางเวรนี่บางคนยังเปิดอยู่ได้
1: เจ้า
0: หรือว่าบางเทื่อกลางคืนเพิ่นไปมาแล้วนะเพิ่นลืมเปิดลืมมอดไฟตารถซะ
1: เจ้า
0: ก็เปิดแต่ว่าไฟตารถนี่นำใช้ได้เวลาทีกลางเวรมันมีหมอกมีควันมีฝนตกหนักจังซี่ก็ใส่ได้อยู่ท่านผู้ฟังแต่ว่าจะไปใส่กลางเวรนี่มันบ่เหมาะสมมันสะท้อนสะท้อนใส่คนอื่น
1: เจ้าแล้วก็ในกรณีที่มีรถสวนมานี่นะก็อันตรายเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: เจ้า
0: ถ้าว่าจะเปิดเพิ่นว่าให้ไปเปิดอยู่เขตซานเมือง
1: เ
0: วลากลางคืนที่ว่าเหมาะสมอีกนะ
1: ต้องเหมาะสม
0: เปิดตลอด
1: เจ้าคันรถสวนทางมากับบ่ได้เช่นเดียวกันเน
0: า
1: ะ
0: แม่นละอันนี้ก็เป็นคำเสนอของบรรยากาศที่ส่งข่าวผ่านทางรายการของเฮาทุกอย่างก็ติดพันกับการสัญจรทั้งนั้นบรรยากาศเนาะกระเชื่อว่าทุกคนนั้นเห็นหลายเหตุการณ์เห็นหลายปรากฏการณ์ที่ว่าแตกต่างกันนี่แหละมีผลดีหลายคนก็แสดงความคิดความเห็นที่ว่าแตกต่างกันไปแต่ว่าทุกคนจุดประสงค์อันเดียวกันก็คืออยากให้การสัญจรนั้นมันดีขึ้น
1: เจ้า
0: หลุดพ้นการเกิดอุบัติเหตุ
1: แม่แล้ว
0: จึงว่าร่วมกันว่าว่า
1: เจ้า
0: แต่ว่าในทางที่สร้างสรรค์หาทางออก
1: แม่แล้วเนาะขอบใจตื้อมิตรรายการทานบุญทรงเนาะเพื่อทรงมาสบายดีให้เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงสมทบกับโรงเรียนสอนการขับขี่ในทั่วประเทศให้มีการฝึกอบรมให้นักเรียนก็คือผู้ขับขี่เนาะให้สอนเรื่องมารยาทในการขับขี่รถ
0: เจ้าน
1: ี่แหละอันนี้ก็สำคัญเนาะมารยาทในการขับขี่รถก็คือการให้เกียรติซึ่งกันและกันการค่อยไปค่อยมาเรื่องของการบีบแก่เด้สิ่งแซงเด้อันนี้ก็เป็นมารยาทหนึ่งในอนุรักษ์
0: เจ้าถ้าว่าได้ผ่านโรงเรียนก็แม่นเป็นการเพิ่มทักษะ
1: เจ้า
0: แต่ว่าบางคนที่ว่าบ่ทันได้พร้
1: อม
0: บ่ทันได้ผ่านโรงเรียนแบบนี้ก็มีความรู้เป็นพื้นฐานด้วยตนเอง
1: เพิ่
0: นศึกษาด้วยตนเองปื้มครูมือนะก็มีแล้วนะค่อยอ่านตั้งแต่หน้าเล่มหนึ่งฮอดเล่มหน้าที่ทำอิดฮอดหน้าสุดท้าย
1: เจ้า
0: ศึกษาเรียนรู้ไปหลายคนก็รู
1: ้เจ้า
0: และก็ขับขี่ได้ดีแต่ว่าบางคนที่ว่าพาโรงเรียนมาแท้ๆแบบนี้กงกันข้ามเลยพฤติกรรมการขับขี่ไปคนละมุมเลย
1: เพิ่นว่าค่อยรู้ทฤษฎีค่อยรู้ภาคปฏิบัติตัวจริงแต่ว่าอาจจะลืมมารยาทอาจจะลืมเรื่องของเรื่องตัวนี้เนาะเพราะมันทุกอย่างมันต้องได้ความรวมกันอันนี้พวกเราบ่ได้เจาะจงเฉพาะผู้ใดผู้หนึ่งเด้อพวกเราเว้าเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติบ่ได้เว้าเฉพาะผู้ที่เพิ่นยังมีพฤติกรรมแบบนี้เน
0: า
1: ะ
0: จ้า มีรายการที่เฮาฟังรายการขับขี่ปลอดภัยของเฮาอยู่สำหรับมื้อนี้การนำเสนอของมวลข่าวสารผ่านทางรายการของเฮาบางเทื่ออาจจะบ่ทั่วบ่ถึงรายการก็สามารถเบิ่งย้อนหลังได้หรือว่าจะติดตามในมื้ออื่นก็คือวันอังคารพวกเฮาจะประสานไปหาพันโทเดชหรือสาเบิ่งเนาะรายงานสภาพการเกิดอุบัติเหตุทั่วนครเวียงจันทน์และการรายงานแต่ละเมื่อของการเกิดอุบัติเหตุทั่วประเทศกันยังจะแจ้งสู่มีรายการได้หาฟังเติมจาว่าความคิดความเห็นมีรายการบ่ทวงบ่ทันหน้าเพจของเฮากับแม่นไปหลังไม้0305787052หรือจะไปที่กล่องข้อความสั่นก็ได้เนาะเข้าไปที่ Facebook แล้วพิมพ์เป็นภาษาลาวว่ารายการขับขี่ปลอดภัย
1: เจ้าสำหรับมื้อนี้เวลาของเฮาก็ถือว่าเดินทางมาฮอดระยะท้ายแล้วเนาะผู้ดำเนินรายการก็คือบุญน้องผ่านภูวงและอนุรักษ์ลัดดาวันลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้สบายดี
0: สบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงปี2025ผ่านมาจำนวนพลเมืองลาวมี 7,58,000 คนเฉลี่ยอัตราการเติบโตของพลเมืองมีทะเอียงลดลงในระยะ10ปีผ่านมาโอกาสเข้าร่วมกองประชุมคณะที่นำระดับชาติครั้งที่5การสำรวจพลเมืองและที่อยู่อาศัยทั่วประเทศครั้งที่5ปี2025เมื่อบริเวณมานี้ท่านนางเพชรสมนสอนหัวหน้าศูนย์สถิติแห่งชาติคณะที่นำระดับชาติผู้ประจำการให้ฮู้ว่าอัตราการเติบโตของพลเมืองลาวมีทะเอียงลดลงระยะ10ปีผ่านมาย้อนการแต่งงานซาและเอาลูกน้อยลงที่ส่งผลมาจากสภาพเศรษฐกิจสังคมและการเข้าถึงการวางแผนครอบครัวผลสำรวจประเมินคุณภาพในเบื้องต้นเห็นว่ายังมีความเป็นไปได้ที่พลเมืองลาวยังบ่ถึกจดนับประมาณ 3.4 ส่วนร้อยซึ่งการเก็บกรรมพลเมืองที่ไปโอเฮงานและศึกษาอยู่ต่างประเทศอาจจะยังบ่ครบถ้วนเช่นเดียวกันเนื่องจากในเวลาสัมภาษณ์ประชาชนอาจบ่สามารถจื้อจำได้ว่ามีไผเดอาศัยอยู่ต่างประเทศหรือทั้งหมดครัวเรือนย้ายไปอาศัยอยู่ต่างประเทศเฮ็ดให้บ่มีผู้ให้ข้อมูลที่ชัดเจนหรือนักเดินสำรวจอาจข้ามคำถามด้วยความบ่ระมัดระวังท่านนางเพชรสมนสอนให้ฮู้ตื่นว่าพลเมืองสัญชาติลาวที่อาศัยอยู่ต่างประเทศที่เก็บกรรมได้จากการสำรวจพลเมืองและที่อยู่อาศัยครั้งที่5ปี2025มีประมาณ 313,000 กว่าคนซึ่งมีความสอดคล้องกับตัวเลขรายงานบริหารที่เป็นทางการแต่ในระบบบ่สามารถเก็บกรรมได้จบข่าวดวงสวรรค์ขันธวงศ์สาอ่านในต้นนารัฐบาลเน้นนักให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องหีบฮอนคนคว้าและวางแผนการติดตามกวดกาแก้ไขปัญหาแห่งคำตกคนหินและทรายในขอบเขตทั่วประเทศในโอกาสแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลกองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนเมษายน2026จัดขึ้นเมื่อบดินมณีที่ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีท่านคำภาพิมโซนห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่ารัฐบาลเน้นนักให้ทุกภาคส่วนเกี่ยวข้องสืบต่อจะตั้งปฏิบัติคำสั่งฉบับเลขที่06/นย.ลงวันที่7มีนา2025ว่าด้วยการติดตามกวดกาและแก้ไขปัญหาแห่คำตกคนหินและทรายตามบรรดาสายน้ำห้องห่วยและการคุ้มครองการขุดค้นเหตุการณ์ต่างๆในขอบเขตทั่วประเทศตามคำสั่งเลขที่46/นย.ลงวันที่13เมษายน2026ว่าด้วยการต้านและสกัดกั้นการลักลอบขุดค้นปุ๋งแตงเก็บซื้อขายนำเข้าส่งออกแห่ธาตุและผลิตภัณฑ์แห่ธาตุที่บ่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบกะ123และระเบียบการในขอบเขตทั่วประเทศท่านคำภาพิมโซนให้ฮู้ตื่นว่าเคียงคู่กันนี้ให้จะตั้งปฏิบัติตามที่ชี้นำต่างๆของรัฐบาลอย่างเข้มงวดโดยให้คะแนนการและองค์การปกครองท้องถิ่นเป็นเจ้าการชี้นำสมทบแน่นกับกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบสกัดกั้นและปราบปรามอย่างจริงจังเพื่อแก้ไขอย่างเด็ดขาดในกรณีมีพนักงานรัฐกรขณะนำแต่ละคันมีการกระทำผิดก็ให้การปฏิบัติวินัยอย่างเข้มงวดจบข่าวดวงสวรรค์ขันธวงศ์สาอ่าน
2: ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life

0: ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลาลิน3คุณประโยชน์ในหนึ่งเดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลลาเจนประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงอะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช่ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมพิษช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลาเจนเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคั้นตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ่นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ่อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
1: แก้วเนาะอยู่มันหอมนะลูกเนี่ยมันหอมเด้อ
2: นายอีแม่กินได้จักเม็ดแม่รู้สึกว่าตาแจ้งขึ้นบ่
1: เจ้าตาแจ้งขึ้นเริ่มต้นกินทําอิดเนาะลูกเนาะแปลว่ารู้สึกแม่นี่เบาหัวหลายแล้วหันใจกะลงตานิสัยออกหลายกว่าเก่ากินเบิดจิ๊บปลายเนี่ยแล้วแม่กินนินนานแปลว่ารู้สึกนี่แม่เบาหัวแล้วสายตานี่แม่อาจจะบ่ปวดขึ้นอันน่ะจะกินแม่ปวดได้ลูกปวดตามห้องตาห้องอย่างนี้นะเดี๋ยวนี้มันรู้สึกดีขึ้นแล้วแล้วร่วมหัวใจกับแบบที่ว่าหันใจอยากลงออกลงนิดเนาะลูกเนาะดีหลายรอบเด้อ
2: โดย
1: แต่มาซอยที่ว่าให้อันมาพื้นฟูแบบชีวิตใหม่ขึ้นนะลูกแม่รู้สึกดีใจหลายที่ญาติมากินปัวให้แม่มีหุ่นแก้งกระใสขึ้นเนาะลูกเนาะแม่ขอบอกขอบใจลูกหลายๆเด้อที่มาซอยให้แม่หันมีชีวิตที่ว่าอันดีขึ้นให้เนาะลูกเนาะ
2: ขอบใจหลายๆแม่ที่สมใส่ผลิตภัณฑ์ของลองลิดพวกเฮาเนาะ

บ้านไก่ป่าอยู่เงินแพบ้านไก่เสอึดประแดกกินพี่น้องเอ้ยสุกปีล่ำสาวปีล่ำเจดโอ่งมายามมังโอ่งกระเท่ามังกระเท่าจึงมาพ่อนาคสุขสบายดีบรรยากาศสบายดีพ่อแม่พลุง

0: เป็นพักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าพะคาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ห่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าพะคาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: สาวพุ่นหงไปได้เคยไปทางพุ่นหงบ่มื้อนี้ได้ไปบ่คันไปได้ฟังอย่าลืมโทรมาหาเด้อกินเฟอร์ช่วยเด้กินเฟอร์แซ่บๆท่าเด้อว่าซั่นเฟอร์แซ่บได้เขตได้ก็ได้เนาะอาหารบ้านอาหารแค่นั้นก็แซ่บปรุงรสแม่ครัวแม่ค้างเพิ่นโอ้คักเขตนั้นก็ได้คนมักม่วนทั้งเมืองพุ่นหงแขวงเวียงจันทน์เนาะอยู่ดีมีแฮงเด้อขอบทเพลงมานะพี่น้องทางบ้านทางแบ่งนาโพเพิ่นขอมาเมื่อกี้นี้ก็ตอบสนองแห่งใจให้ที่ติดตามรายการลองลิสต์ทางคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มื้อนี้อาบาวไทยมีข้อมูลดีๆนอกจากทั้งศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเด้เพิ่นมีโปรโมชั่นสุดพิเศษให้นะในการผ่าตัดดวงตาผ่าตัดตาต่อเนื้อต่อกระจกต่อหินฟรีเด้อมีรายการเฮาแจ้งไปทั่วเขตตัวแขวงทุกท้องถิ่นเพิ่นมีแฟนรายการทั้งนครหลวงเวียงจันทน์ทั้งเมืองใหญ่เดินทางลงมาแล้วก็แม่นเดินทางไปโลดบ้านหนองบ่อทองเหนือเมืองสีโคตบองนครหลวงเวียงจันทน์เด้อศูนย์การแพทย์เพิ่นบริการให้นะเพราะว่าเพิ่นมีแพทย์อาวุโสมีรายการเฮาสิแจ้งให้ฮู้นำกันเลยเนาะแพทย์อาวุโสผู้เชี่ยวชาญโรงหมอเมลเด็กแขวงยูนานนะเพิ่นได้จบการศึกษาเฉพาะเชี่ยวชาญด้านพยาธิทั้งดวงตาจากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์แขวงฮานฮุยเนาะแขวงอันฮุยทั้งเป็นคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของสายตาในเด็กและผู้ใหญ่เป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านนี้เลย

เนาะ1ต่อกระจกเต้าหินจอประสาทตาเสื่อมจากเบาหวานการยังเห็นการเสื่อมสภาพของผู้สูงอายุนี่เพิ่นเล็งเห็นการเสื่อมสภาพของดวงตาผู้สูงอายุม่านตาอักเสบและพยาธิตาอื่นๆนี่ข้อมูลเพิ่มเติมเพิ่นมีประสบการณ์ในด้านการผ่าตัดดวงตาปิ่นปัวคนเจ็บนี่หลายกว่า 10,000 คนประสบการณ์20ปีหลายกว่า20ปีอีกเนาะนอกจากนี้ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาของเด็กน้อยและการป้องกันควบคุมภาวะสายตาของเด็กน้อยอีกโอ้คักมีรายการเด้ออย่าเหลืออันนี้ข้อมูลเพิ่มเติมเพิ่นเป็นผู้เชี่ยวชาญอีหลีการันตีได้เลยเด้อมีรายการเฮาอันนี้ข้อมูลเพิ่มเติมของทั้งศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นด็อกเตอร์ใหญ่ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มาปิ่นปัวดวงตาให้พ่อแม่เด้อเดินทางมาได้มีรายการเฮาในปัจจุบันนี้เพิ่นยินดีต้อนรับนะโทรไปหาเพิ่นหันก่อนก็ได้นะโทรไปหาเพิ่นว่าเป็นจังไดอาการจังซั่นจังซี่ก็โทรไปแจ้งเพิ่นนะเพิ่นก็จะนัดมื้อนัดยามสิมามื้อใดแม่เอ้ยสิมามื้อนี้บ่คือมื้ออื่นทิศหน้าบ่คือเดือนหน้าก็ว่ากันไปกันแนะนำเพิ่นเนาะเพิ่นก็จิตกล้าเกียมพนักงานต้อนรับนะต่อคิวเอาขึ้นโคตาไว้ให้ในเกณฑ์ของผ่าตัดฟรีเด้อเพิ่นบ่ได้เสียเงินดอกอันผ่าตัดผ่าตัดให้ฟรีๆบ่ได้เสียเงินจักกีบเสียเงินตั้งแต่ซื้อยากับซื้อเลนแก้วตาเท่านั้นเด้อที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งมีผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์พร้อมทั้งเครื่องมือที่ทันสมัยเข้ากันดูแลปิ่นปัวดวงตาของท่านนั่นก็คือข้อมูลเพิ่มเติมจากทั้งศูนย์การแพทย์เฮาถึงว่าเป็นผู้อุปถัมภ์รายการลองลิสต์ลองไล่ทางคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ในปัจจุบันนี้ไปฟังเพลงกันต่อมีรายการเฮาฮักสาวเวือนคำผู้ใดบัดนี้ไปเยี่ยมยามพี่น้องทางเวือนคำกันแดเป็นจะได้เนาะพี่น้องทางอันนาเขตนั้นก็ได้อยู่ดีมีแฮงอยู่บ่เนาะว่าซั่นเนาะจัดศิลปินเพิ่นฮ้องมานี่แม่นทางเบาอัตพลคนเวียงเพิ่นเนาะศิลปินดาวรุ่งดวงใหม่ว่าซั่นซะไปม่วนๆกันเจ้า

0: วงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลาลิน3คุณประโยชน์ในหนึ่งเดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงอะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแห้งทางเช่ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบอดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ่นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ้อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
1: เมื่อกี้นี่โคศกลืมบอกเบอร์โทรศัพท์ของศูนย์การแพทย์เพิ่นนำเนาะจะได้พอดีว่าเอ้าที่โทรไปจะได้บ่ได้เบอร์โทรเพิ่นว่าเอาใบเด้ออีเมลเด้อ020 5755 4114ขออภัย5755 4111เนาะ5755 4111เด็ก1กัน3ตัวนะ020 5755 4111เนาะนั่นก็เป็นเบอร์ของทั้งศูนย์การแพทย์เพิ่นก็โทรไปเด้อเป็นรายการเฮาสนใจต้องการดูแลปิ่นปัวทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์กลับไปหาเพิ่นได้ถ้าว่าไปปิ่นปัวดูแลผ่าตัดมาแล้วมาอยู่เฮือนอยู่ซันก็ต้องได้กินข้าวกินน้ำกินอาหารเสริมเพื่อบำรุงดูแลฟื้นฟูวิตามินเข้าสู่ร่างกายก็อย่าลืมอาหารเสริมคอลาลินพาสไปนำแห้งคักเป็นรายการเฮาเนาะจากจิตจากใจบริษัทลองลิสพวกเฮานะฝากตอนกับสิ่งที่ดีมีคุณภาพสู่ดวงตาประเภทอาหารเสริมใน1กับมี30แคปซูลเด้อเพิ่มเติมเสริมสร้างเสริมเต็มบรรดาวิตามินโปรตีนในการบำรุงดวงตาของเฮาแห้งคักกว่าเก่าอีกบาดนี้ก็ได้เพื่อว่าเป็นการกินและมีภูมิคุ้มกันนะเฮ็ดให้ดวงตาเฮาแห้งเพอร์เฟคคักสมบูรณ์ 100%หลังจากไปผ่าตัดอยู่ที่ศูนย์การแพทย์มาแล้วอันนี้ก็ถืออีกทางเลือกหนึ่งที่เพื่อนมิตรแฟนรายการต้องการอยากดูแลสุขภาพในประเภทด้านอาหารเสริมนะกดไปที่เบอร์020-9829-4228ได้เลยประเภทอาหารเสริมบำรุงสายตาเด้อหลากหลายเนาะมีรายการเฮาทางเลือกที่ดีบ่มีอย่างที่จะดีไปกว่านี้อีกแล้วกับการลงทุนกับสุขภาพบ่แต่เปลี่ยนภาคส่วนทั้งสายตาบ่แต่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของไขมันเบาหวานนะมีแต่เรื่องที่มันจะต้องได้แก้ไขในปัจจุบันนี้นะที่กำลังเกิดขึ้นในร่างกายบ่ว่าเจ้าก็ข่อยบ่ว่าอ้ายบ่ว่าน้องว่าพ่อว่าแม่ท่านใดมีปัญหาเฮาก็ต้องได้ปุ่มลุมซุ่มสร้างหาวิธีทางแก้ไขเพื่อให้มันกระจ่างแจ้งแล้วก็ค่อยดีวันดีคืนไปเพราะว่าการที่มุกมุ่นกับการคิดหลายอุกใจหลายบ่มีทางออกบ่มีที่ปรึกษาบ่มีลูกมีเต้าให้ล้มบ่มีครอบครัวให้ก็บ่มีให้บ่ไม่แนวทางปู่ทางเงื้องทางพาไปหันไปเด็กกับบ่ฮู้อีหยังก็คิดหลายก็ป่วยซ้ำเติมอีกอันใดก็ได้ก็คอยเบิ่งแย่งกันผู้เป็นลูกเป็นเต้าก็เบิ่งแย่งพ่อแม่ก็ได้เบิ่งแย่งลูกเต้าในครอบครัวนึงญาติพี่น้องนึงก็ได้เบิ่งกันเพิ่นเว้าว่าฮั่วหลายลักจังมันพี่น้องหลายสั้นก็แฮงดีนั่นใดคันเฮาอยู่เนี่ยกล้วยคําไม้ไม้กับคํากล้วยเข้าเม็ดฮักผักเส้นมีก็ยังปั่นกันกินบัดยามเจ็บยามป่วยวันทิ่มกันไปมันบ่แม่นเด้อมีรายการเฮาให้ฮักกันในยามเจ็บยามป่วยยามมั่งยามมีสุขภาพแข็งแรงนี่ก็บ่ว่ากันดอกให้เหลียวเบิ่งยามเจ็บยามป่วยให้เป็นกําลังใจซึ่งกันและกันมีหยังก็ซื้อมาต้อนมาฝากผู้เป็นพ่อเป็นแม่หรือเป็นอ้ายเป็นน้องไผก็อย่าเฮาต้องได้เข้าใจเห็นใจในยามเจ็บยามป่วยนะบุ้ยไผดอกว่าสิอยู่ คำฟ้าและเป็นอมตะนิรันดร์กาลบ่มีเจ็บบ่ปวดเป็นไปบ่ได้มีรายการเฮาเด้อมันฮอดมือฮอดยามมามันก็เป็นไปดอกคนเฮาก็ได้ไปฟังเพลงกันต่อมีรายการเฮาเด้อเอาเพลงนี้สาวงามคำมวลกันซะก่อนจากทั้งศิลปินงาแสงอภรณ์เอาลงกลางใจพี่น้องทั้งแขวงคำมวลทั้งโดยเฉพาะอะไรแม่นทั้งสาวๆทั้งทาแขกเด้อโอ้แต่กำทาแขกเนาะดินแดนแห่งความสวยงามพื้นแผ่นดินคำเอาเพลงนี้มวลๆกันเจ้า

0: สอยนิยมปิ้งแม่ยินดีต้อนรับเดินแวเสริญซิมลิ้มรสความแซ่บนัวของเมนูแม่ที่บ่คือไผและบ่มีไผคืออาหารที่สะอาดรสชาติดีนอกจากนั้นยังมีอาหารตามสั่งไว้คอยบริการเฉพาะแขกที่บ่มักกินแม่อีกหลากหลายเมนูมีเครื่องดื่มเย็นๆไว้จิบชมวิวในยามค่ำคืนประสากับเสียงเพลงมวลๆจากศิลปินนักร้องแบบสไตล์พกซองและเสกวงใหญ่ทางห้านพวกเฮายังรับจัดงานเลี้ยงงานสังสรรค์ปัจจุบันห้านพวกเฮาได้ขยายสาขาไปในหลายตัวเมืองในนครหลวงจะถึง5สาขาสาขาที่1เส้นทางแม่ระเด็กหรือว่าบ้านห้วยหงเมืองจันทบุรีสาขาที่2บ้านจันสว่างเขตบ้านหนองแตงเมืองสีโกตบอดสาขาที่3บ้านเสียงดาเมืองไสเศรษฐาสาขาที่5บ้านโคกศิวิไลลักษ์3ห้างปิ้งแม่สรยมยินดีต้อนรับแขกทุกๆท่านติดต่อพัวพันหาผู้บริหารงานใหญ่ได้ที่เบอร์020-7734-8824 020-7734-8824 ทานอนุรักษ์สุริยเดชเปิดบริการตั้งแต่ 15:30 จนถึง 11:30 กลางคืนทุกมื้อ
1: เมื่อกี้นี่สาวงามคำมวลมีรายการเฮานี่ก็หลายปีมาก่อนนี่โคสุกก็ได้เดินทางไปหาตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมอยู่ทั้งแขวงคำมวลทั้งเมืองท่าแขกก็ได้ไปเที่ยวชมปูสนียสถานเขตนั่นก็ถือว่าเป็นต้นตำรับเนาะฮิตเก่าของดื่มท่าแขกนะได้ยินเป็นสื่อเสียงลือนามแม้แต่เก่านะเป็นดินแดนนักปฏิวัตินะดินแดนแห่งความเสียสละเลือดเนื้อในสมัยสงครามท่าแขกก็ได้ท่าแขกนี่เป็นจุดผ่านแดนนะจุดผ่านแดนที่ตรงกันข้ามกับราชอาณาจักรไทยก็คือทั้งจังหวัดนครพนมเด้อเนาะภาคส่วนใดก็ประกอบมีอยู่ที่เก้าเมืองเนาะมีเก้าเมืองเมืองเอกของทั้งแขวงคำมวนนี่ก็เป็นเมืองท่าแขกนะเป็นจุดศูนย์กลางใหญ่เศรษฐกิจดีเขตนี้นะก็ยกให้เป็นเมืองเอกทั้งแขวงคำมวนก็คือทั้งเมืองท่าแขกเมืองที่2เป็นเมืองมหาไสเมืองที่3เป็นเมืองหนองบกเมืองที่4และเมืองหินบูนที่5เป็นเมืองยมราชที่6ฮะและเป็นเมืองบัวละพาเมืองที่7และเป็นเมืองนาไก่เมืองที่8นี่เมืองคูนคำและเมืองสุดท้ายเป็นเมืองสีบังไฟอันนี้ประกอบอยู่ที่9เมืองอยู่ที่ทั้งแขวงคำมวนเนาะก็ถือว่าติดตามรายการเป็นประจำได้ยินเสียงเพลงได้ยินเสียงทั้งคืนเฮากะทักทายสบายดีมาได้อีพ่อยแม่เฮาเด้อทั้งแขวงคำมวนก็ได้รับโฆษณาประสานสัมพันธ์มีรายการเฮาทุกเขตทุกแขวงสามารถส่งข้อมูลเข้ามาได้นอกจากเฮ็ดธุรกิจอันใดก็ตามสร้างอยากให้ทั้งรายการลองลิดพวกเฮาโดยโฆษกเบาไทยพันขยายเรียกงานธุรกิจของทานกะทักทายเข้ามาได้ลมกันเด้อมีรายการเฮาที่020-9829-4228เนาะข้อมูลเพิ่มเติมจากแต่ละเขตแต่ละแขวงเบาไทยกับมาว่าการในมื้อนี้นอกจากขายอาหารเสริมนอกจากจำหน่ายความงามนอกจากเครื่องดื่มก็ยังมีข้อมูลนะเป็นความรู้รอบตัวสาระดีๆเพื่อสุขภาพมาว่ากันในแต่ละมื้อเนาะเพื่อให้สิ่งดีๆสู่สังคมมื้อนี้มื้อนี้ไปเว้าไว้ว่ากันเติมเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องดื่มกันแดดนละบ่ได้เว้ากันเนาะเรื่องของอาหารเสริมแดก็มีเครื่องดื่มเพราะว่าลองลิดของเฮานี่ก็มีซาเนาะบ่แต่เป็นเรื่องของซาคู่ซาสันดีจากประเทศจีนซาหมักอบแห้งมาตรฐานพร้อมดื่มซาตีพลาซาหญ้าลีแพทาเถาวันเปียงเนาะเรียกว่าจะเป็นกาแฟถังเช่ากาแฟที่บ่มีน้ำตาลและบ่มีนมเทียมในส่วนผสมดีต่อสุขภาพการดื่มกาแฟดีต่อสุขภาพสรรพคุณก็แตกต่างกันเนาะรายละเอียดเพิ่มเติมมีรายการต้องการอยากดื่มซาประเภทใดพวกเฮายังมีซาบำรุงตับนี่เห็นบ่คำว่าเรื่องตับมาได้ก็เป็นอวัยวะที่มีความสำคัญที่สุดในร่างกายของมนุษย์ทั้งสำคัญมีพละนาทีหลายกว่าอวัยวะอื่นก็คือตับและก็น้ำหนักหนักกว่าอีกก็คือตับเนาะตับมันมีหน้าที่หลักก็คือการขับล่างสารพิษออกจากร่างกายเด้อตับมีสำคัญหลายเมื่อใดที่ว่าตับอ่อนเพลียตับบ่แข็งแรงเนาะตับเป็นตุ่มตับเป็นกระดันตับเป็นดอกเป็นสีบ่งามไปต่อไปเนาะหลายๆอย่างปัญหาเรื่องของตับคันว่าค่าตับอ่อนเพลียนี่ร่างกายก็จะอ่อนเพลียมีแต่อยากนอนได้สังเกตได้ด้วยมีรายการเฮาคันว่าอยากนอนตัวสีเหลืองมีแต่อยากนอนและแม่นล่ะตับอ่อนเพลียผักส่วนหนึ่งก็ไปกินเหล้ากินเบียร์หิวรับหิวนอนกินแอลกอฮอล์กินแบบประเภทว่าบ่ดูแลสุขภาพไปทำลายตับอ่อนเฮ็ดให้การสะสมการเฮ็ดให้ตับนี่เกิดอาการบอบช้ำบ่ได้แตกตาในฟอกหลายก็บ่ดีเนาะทำลายเพิ่นโอ้กินแต่แนวมันนั่นทำลายร่างกายเพิ่นก็สกัดบ่ทันแล้วสกัดบ่ทันมันก็มีบ่อนผิดพลาด สู้บ่ไหวตับกับเมื่อยเฮ็ดเวียกหนักเพราะว่าผูกเกี่ยวนี่ไปกินแต่แนวมันนั่นทำลายสุขภาพวันนี้เมื่อยละตับก็ทำงานดุหลายหลายฟ้าหลายปีบ่เศร้าจักเทื่อกินเหล้าก็ได้กินเหล้าขาวเหล้านี่ก็กินอยู่ตลอดกินแต่แนวมันทำลายเมื่อยตับก็ได้เกิดอาการตับบ่แข็งแรงตับบ่ทำงานตับบ่งามเกิดเป็นตับแข็งและกลายเป็นอันไห้คือเป็นมะเร็งตับบัดนี้ขับล่างสารพิษออกบ่ได้ก็ท้องปุ้งขึ้นอังน้ำขึ้นเด้สาเหตุเห็นบ่เหลืองสูบจอยขึ้นหัวปูก้นรีบท้องโซนขึ้นมาเบ่งน้ำเกิดอาการเป็นมะเร็งตับทำลายตับบ่เฮ็ดเวียกก็เสียสูญเสียสมดุลในร่างกายเกิดเสียชีวิตไปในที่สุดเนาะก็ย้อนว่าการดูแลสุขภาพบ่ได้ดีมันจะไปทำลายตัวเองแบบโดยรวมฉะนั้นก็ยามีรายการเฮาความเจ็บความป่วยบ่เพิ่นต้องการดอกนะเบิ่งบ่เห็นในอนาคตตอนนี้เฮาบ่เป็นหยังก็ยาแต่ว่าในอนาคตบ่ฮู้ว่าสิเป็นหยังแต่ว่าเฮ็ดมื้อนี้ให้มันดีที่สุดตื่นมาเห็นหน้ากันจะว่าหยังเพิ่นว่าเนาะขอให้ทุกคนมีกำลังมีกำลังใจและก็มีสมาธิในการดูแลสุขภาพเนาะรายการบำรุงปอดน้ำอีกมีรายการพวกเฮามีสาบำรุงตับสาบำรุงปอดก็มีนะสาบำรุงปอดนี่ก็ภาคส่วนที่เป็นหืดเป็นหอบเป็นหืดในเวลานอนเนี่ยก็สังเกตคล้ายๆกับเสียงแมวนอนบ่แมวมันนอนนี่เสียงกรึกาคือก็คล้ายๆกับเสียงที่ว่าหายใจบ่สะดวกคือมีแนวมาอุดตันท่อหายใจเฮานี่ทั้งปอดเฮานี่เนาะระบบหายใจปอดมันเฮ็ดเวียกมันสูบออกสูบเข้าแวบขึ้นแวบลงแวบขึ้นแวบลงได้สังเกตเบิ่งแม่บันดาไปเบิ่งอยู่ในอันนั้นYouTube บ่ไปเบิ่งใส่ก็ตามระบบการทำงานของปอดเมื่อว่าปอดมันบ่งามปอดมันบ่แข็งแรงปอดมันเคลือบด้วยการสูบยาลายควันยาสูบไปเคลือบปอดจนว่าดำเฮ็ดให้ระบบปอดนี่บ่คักแล้วแต่ไปหายใจก็บ่ลงเป็นหอบเป็นหืดคือมีขี้กระเทอคามีแนวอุดตันตลอดพยาธิทั้งเดินหายใจก็คือปอดนี่อันตรายเนาะปอดนี่เป็นปอดปอดแห้งนี่ปอดแห้งปอดอักเสบนะมีหลายแนวพยาธิทางปอดก็ได้เขาต้องได้ลุดพรภาคส่วนหนึ่งกับไปเฮ็ดเวียกอยู่โรงจากโรงงานนี่ก็มีความเสี่ยงเนาะหนึ่งมานี่มันจะมีหมอกควันหมอกนี่ PM 0.5 0. เท่าไหร่ก็ว่ากันไปเด้ออันนี้ว่าความถี่ของหมอกควันที่เฮาเบิ่งบ่เห็นมันเข้าปอดเข้ามาตามทางเดินหายใจนี่เป็นการสะสมต้องได้ใส่แมสใส่ระบบป้องกันเข้าสู่โรงจักโรงงานเข้าสู่ควันต่างๆกินควันนะตามถนนหนทางตามท้องตลาดตะลีตามศูนย์วิจัยต่างๆเฮาก็ต้องมีระบบป้องกันอัดใส่หน้ากากซื้อก็บ่ได้แพงดอกหน้ากากก็ได้ลงทุนซื้อไว้รถท่านเวลาลงจากเฮือนออกจากบ้านไปตลาดตะลีก็ปิดก็อัดไว้ก็ดีกว่าบ่อัดเพราะว่ามันเข้าไปในปอดแล้วก็ไปทำลายเฮ็ดให้ปอดมีปัญหาติดเสื้อติดหยังไปอีกยากอีกแล้วก็เฮาเด้อติดยาแล้วก็ผู้แล้วก็กลายเป็นปัญหาไปจามไปไอแล้วก็มูก็ติดน้ำอีกอันนั้นก็ได้เฮาก็ต้องได้ป้องกันเป็นสำคัญก็คือการเช็คการกวดเด้อไปหงมอไปหาภาคส่วนศูนย์วิจัยผู้ที่มีเครื่องมือที่ทันสมัยในการกวดพบปัญหาไวรัสต่างๆในช่องปอดได้ดีเมื่อฮู้มาแล้วกลับมาปฏิบัติตามแนวทางการบุงปฏิของทางแพทย์ของหมอเพิ่นมาเฮือนอยากบำรุงอยากเสริมสร้างด้วยอาหารเสริมบ่หรือว่าเป็นเครื่องดื่มก็เลือกก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพนั่นก็คือสาบำรุงปอดพวกเฮาก็มีจำหน่ายเด้อมีรายการต้มสิน้ำมันฮ้อนดื่มเป็นประจำเช้าสวยแรงก็ดีกว่าบ่กินหยังเนาะอันนี้ก็ถือว่าช่วยเรื่องของการบำรุงปอดบำรุงตับกับเครื่องดื่มสากาเฟของลองลิตรเฮามีจำหน่ายแล้วเด้อในปัจจุบันนี้เพื่อนฮักแฟนเพลงโทรไปที่เบอร์020-9829-4228นะเพื่อเป็นน้ำต้มประจำเฮือนดื่มเพื่อสุขภาพสาบำรุงปอดสาบำรุงตับพร้อมทั้งอีกหลากหลายผลิตภัณฑ์ไว้คอยบริการในด้านของอาหารเสริมเพื่อสุขภาพจำหน่ายโดยลองลิตรแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นเนาะสาวอุดมไซมีรายการฮอนนางสาวพิ้งรัศมีสาวงามเสียงหวานมาคำควรสู่ฟังเพลงนี้เปิดเอาใจเพื่อมีแฟนรายการทั่วประเทศได้ฟังนำกันจ้ะ

สาวอุดมใสก็ผ่านไปแล้วดอลายแข่งลายบรรยากาศเอามาต้อนมาฝากในรายการพวกเฮาในปัจจุบันนี้นะเป็นรายการสดๆเพื่อนมิตรแฟนรายการจะเข้านําให้กับเข้ามาได้เด้อมีรายการเฮาเด้อตอนนี้ที่0305787052เนาะกดเข้ามาได้เวลายังพอมีได้ฟังเพลงอยู่เนาะข้อมูลจากทางอนาห้องกาดเพิ่นบอกว่าโอ้มื้อนี้ลูกค้าเฮาก็สั่งซื้ออาหารเสริมหลายทานอยู่เนาะจังน่าจะออกอากาศให้เด้อแต่ว่าในช่วงนี้อากาศมันร้อนแฮงมื้อนี้อากาศร้อนจัดเลยมื้อนี้เด้อคอยไปคอยมารักษาสุขภาพดื่มน้ําเป็นประจําบัดนี้มาว่ากันเติมหลังจากได้ฟังเพลงกันแล้วนั้นยังเหลืออยู่อีก10นาทีสุดท้ายยกประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของโรงงานตัดเย็บมาเว้ากันสักก่อนบัดนี้ก็ได้ดนแล้วได้บ่ได้เว้าให้เพิ่นเนาะโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายเออโอ้ดนแล้วบ่ได้เว้าเพิ่นบ่ได้โจมตีโคซุกเลยบ่เห็นเว้าเห็นว่าให้ได้โรงงานตัดเย็บก็ได้ว่าซั่นได้จัดให้เพิ่นสักก่อนโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายมีรายการไอ้เป็น1โรงงานที่อุปถัมภ์รายการพวกเฮาในเป็นประจําก็ได้เอ่ยขึ้นให้เครดิตเพิ่นในหัวรายการและท้ายรายการโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายพัวพันและสอบถามข้อมูลได้เด้อที่เบอร์ทั้งห้องการเฮาเลยก็ได้นะในการตัดเสื้อกีฬาสกินลายหน้างามสวยสดงดงามดีไซน์แพ้ผืนผ้าที่ใส่ในการผ่าตัดทันแมนแพสั้นดีมาตรฐานเด้อนุ่งแล้วสบายนุ่งแล้วบ่ระคายเครื่องมักแบบใดแขนสั้นแขนยาวเกียนกินเสื้อมากระลอกมากระเลงคอจืดคอเจยคอกลุ่มครบทุกเรื่องเสื้อโปโลนุ่งไปล่าไปการสีสันสดใสเลือกเอาแนวใดก็มีเบิดนะพัวพันและสั่งตัดได้เลยมักเป็นออเดอร์พันผืนจักผืนก็ว่ากันไปได้ข้อมูลนะโทรไปหาเพิ่นว่าได้รับข้อมูลจากทางรายการลองเลดทาง FM 103เพิ่นน่ะเด้อเพิ่นจะลดราคาให้ดอกเนาะเพราะว่าเบาไทยจะยกมาอธิบายให้ในแต่ละชั่วโมงที่เบาได้จัดบางมือก็ได้แต่มื้อนี้ได้มีโอกาสยกมาเว้ากันได้จักเล็กจักหน่อยทางโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายสถานที่เพิ่นอยู่บ้านสีไข่เด้อกายสนามบินวัดไตไปหน่อยนึงนะโรงงานเพิ่นอยู่หั่นแล้วก็สาขาเพิ่นอยู่ทั้งหลวงเฮาบางก็มี1สาขา2อยู่สวัสดิเขตเด้อเฉพาะโรงงานเพิ่นเนาะมีรายการโทรสอบถามข้อมูลที่เบอร์020-9829-4228อยากผลิตเสื้อกีฬานุ่งอยากผลิตเสื้อกระโปรงไว้นุ่งไปล่าไปการอย่าลืมโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายราคาแสนประทับใจด้วยสีไม้ลายมือด้วยโรงงานที่ทันสมัยในการสกรีนลายลงไปผืนแผ่นผ้าเนาะสวยงามนะอันนั้นก็เป็นผู้อุปถัมภ์รายการพวกเฮาในปัจจุบันนี้เวลาพอดีเบิดแล้วเนาะมีรายการเฮาเนาะมื้อนี้ต้องได้ขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการกันไปนําแล้วก็ฟังเพลงไปนําสาวปากซีทั้งอาการอาจารย์บุญเกิดหนูห่วงพฤติมาคำควรลงกลางใจเพื่อนมิตรแฟนรายการลักกะให้แกทั้งเพื่อนมิตรทั้งอนาโอ้ทั้งเพจแห่งชาติขอมาหมอนสาวหมอนจะขอมาสบายดีโคซุกบ่ขอพริกแน่ว่าสั่นนะสาวปากซีได้จัดให้เพิ่นเลยแล้วฟังลอดกล้องกับไปนำเด้อสาวเด้อจะได้ขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการกับไปนำขอบใจบริษัทลองลิสต์การค้าจำหน่ายอาหารเสริมความงามหับสั่งแบรนด์สินค้าจำกัดแต่เพียงผู้เดียวเป็นผู้อุปถัมภ์หลักขอบใจห้านปิ้งแบ้สวนิยมปิ้งแบ้แซ่บต้องสวนิยมปิ้งแบ้ขอบใจศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งขอบใจโรงงานตัดเย็บ SMKM ขอบใจห้านนางพิมสรหนองแมงดาเมืองไสแขกอุดมไสขอบใจห้านเท่าพันหนองแมงดาเมืองไสไข่แขกอุดมไสขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านขายยานางเอ่งดาราหลวงพระบางห้านขายยาแม่ยกบ้านทราชเมืองแก้วอุดมเขียงเวียงจันทขอบใจแบรนด์เทียนพึ่งนำสู้และสุดท้ายขอบใจกระเปียกแซบสองไอ้น้องนานมาแล้วเพลงเฮาสาวปักซีอาจารย์บุญเกิดปิดท้ายให้เด้อคันเวลายังพอสัตว์ไปห้านปิ้งแบ่กันหน่อยนึง จังได๋เพิ่นสิเสียใจว่าท่านทั้งอาจารย์ปิ้งแบ่สนิทมันเด้อทั้งอาจารย์อนุรักษ์เพิ่นก็ยิ้มว่าสันผู้บริหารงานใหญ่เฮาเนาะเวลาเบิดเปิดเวลาอำลาพาจากเพื่อนมิตรแฟนรายการทั้งโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook ทั้งเพจแห่งสาลาวและเพื่อนมิตรทั้งบ้านติดตามด้วยเสียงทั้งวิทยุถึงรถและอยู่เฮือนเบาไทยพร้อมด้วยทานสุขสะอาดต้องขอกล่าวคำว่า

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวนับแต่เกิดพายุหมึกเห็บตกหุนแหงในเดือนมีนาคมผ่านมาอยู่เขตเมืองสีโคตะบองและเมืองนาไซทองนครหลวงวิงจันทน์ที่ส่งผลกระทบให้บ้านเฮือนไห่นาหัวส่วนระบบไฟฟ้าต่างๆของประชาชนได้รับความเสียหายเป็นจำนวนหลายนับแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันการปฏิบัติเวียกงานของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวก็ได้ตั้งหน้าเคลื่อนไหวเวียกงานของตนอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองไฟฟ้าให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงท่านวาสนาเพชรลำพันธ์หัวหน้ารัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขานครหลวงจันทน์1ให้สัมภาษณ์ว่าการปฏิบัติเวียกงานของเจ้าหน้าที่แม้นมีผลสำเร็จเป็นอย่างดีโดยเฉพาะระบบไฟฟ้าในเขตดังกล่าวมีเสถียรภาพดีสามารถสนองไฟฟ้าให้ประชาชนได้สมใช้อย่างทั่วถึงพร้อมนั้นยังมีหลายภาคส่วนที่เข้ามาช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆของประชาชนซึ่งมาฮอดปัจจุบันประชาชนอยู่เขตดังกล่าวสามารถสมใช้ไฟฟ้าได้เป็นปกติแล้ว
2: ผ่านมาหมายความว่านับแต่มีผลกระทบว่าเราได้ร่วมทีมกันในการแก้ไขปัญหาคือว่าในเรื่องของไฟฟ้าพวกเราได้เหตุเบียดในเมื่อที่เกิดเหตุมาฮอดปัจจุบันก็ถือว่าพวกเราได้ปฏิบัติสำเร็จนะว่าระบบไฟเรามีความเสถียรภาพและการระบบไฟทุกป้อนเรามีไฟสนองให้ประชาชนทุกป้อนแล้วเราก็มีทีมจากหลายๆภาคส่วนมาช่วยในเรื่องของการบริการเวียดนามดังกล่าวเอาไปช่วยประชาชนการแก้ไขไฟในเงินและก็ระบบไฟของเราพร้อมเพื่อเราสำเร็จ
1: ท่านวาสนาเพชรลำพันธ์หัวหน้ารัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขานครหลวง1ให้สัมภาษณ์ถึงว่าสำหรับค่าไฟฟ้าที่รัฐบาลได้ประกาศนโยบายจะให้ประชาชนใช้ไฟโดยบ่เสียค่าในระยะ3เดือนทางเจ้าหน้าที่ได้ลงเก็บกำข้อมูลตัวเลขหม้อนับไฟในแต่ละเขตเหยียบห้อยแล้วสำหรับกรณีที่ประชาชนใช้ไฟต่ำกว่า300กิโลวัตต์แม่นบ่ได้เสียค่าแต่สำหรับประชาชนที่ใช้ไฟเกิน300กิโลวัตต์แม่นได้เสียค่าไฟฟ้าเครื่องค่าของจำนวนค่าไฟฟ้าทั้งหมดตามนโยบายที่กำหนดไว้จบข่าวสุมภวันมาวงไสอ่าน
3: รายการออกคอ MOIC สื่อสาร
4: รายการออกคอ MOIC สื่อสาร

สบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังตอนรับมิตรทางแฟนเพลงรายการทุกท่านเข้าสู่รายการออกขอสื่อสารหรือว่า MOIC สื่อสารมาพบกันเป็นประจำทุกๆต้นอาทิตย์แบบนี้เนาะกับรายการพวกเราออกอากาศเป็นประจำเวลา 11:00 นหาเวลา 12:00 นผ่านคลื่นวิทยุ FM 103.7 MHz กับรายการออกขอ MOIC สื่อสารเวลา 11:00 นหาเวลา 12:00 นวันจันทร์วันอังคารและวันพุธมื้อนี้พบกับโฆษกพันงานสุทธิพงษ์ในการดำเนินรายการสินเก่าสินเคยมีข้อมูลดีๆมาเว้ามาว่าต่อบรรทานส่วนมาโฆษกอนุรักษ์มื้อนี้เพิ่นติดภารกิจเนาะเพิ่นขออนุญาตเด้อเพิ่นว่าแต่ว่ามื้ออื่นจะมาพบกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเช่นเคยกับรายการพวกเราเฮาพบกันในระยะต้นๆแบบนี้ระยะต้นอาทิตย์แบบนี้ก็เสื่อแน่ว่าตั้งแต่เช้าๆมื้อนี้มานี่หลายคนก็แม่นโอ้ใจจดใจจ่อเนาะเกียบออกจากบ้านจากเฮือนแต่เช้าเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่เวียกงานเพราะว่าเป็นมือทำอิฐเดเนาะในขณะที่บรรดาลูกๆหลานๆพวกเขาก็เป็นกำลังเข้าสู่คงสุดท้ายเนาะในการก้าเกี่ยวการสอบเสียงภาคเฮียน2เอาใจช่วยหมดทุกคนขอให้ประสบผลสำเร็จเนาะผู้เฮียนก็ขอให้ประสบผลสำเร็จผู้ปฏิบัติหน้าที่เวียกงานก็ขอให้ประสบผลสำเร็จเช่นเดียวกันเฮาพบกันในต้นรายการนี้เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศให้ท่านผู้ฟังได้มีความผ่อนคลายในมือทำอิฐของการเริ่มต้นก็เชื่อได้ว่าหลายท่านที่กำลังเดินทางอยู่ในขณะนี้ที่หมุนขึ้นมาฟังรายการพวกเฮาก็อย่าลืมเด้อเนาะชื่อจำจดจำรายการพวกเฮาไว้เด้อกับออกขอสื่อสาร MOไอซีสื่อสารเนาะเฮามาพบกันเป็นประจำแล้วเนาะในรายการพวกเขานี่นับจากนี้เป็นต้นไปเนาะเขาจะนำเอาข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะก็เป็นเวียกงานของทั้งกระทรวงศึกษาในการค่ามาบอกต่อบรรดาทานก็คือมาเผยแพร่ต่อบรรดาทานตื่มอีกเนาะว่าการเคลื่อนไหวเวียกงานของเพื่อนมีขึ้นเท่าใดภาระบทบาทของเพื่อนมีขึ้นเท่าใดสิ่งที่สำคัญและก็เป็นหลายๆท่านที่กำลังให้ความสนใจอยู่ในขณะนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจนี่แหละหลายคนก็ยังบอกว่าโอ้ยังเดาทางบ่ทันถึกเถื่อบ่ฮู้ว่าสภาพเศรษฐกิจทุกมื้อนี้จะเป็นขึ้นเท่าใดแต่ถึงอย่างใดก็ดีเนาะหลายคนก็ตั้งเป้าไว้ว่าเอ้าในเมื่อสภาพเศรษฐกิจที่มีความยุ่งยากแล้วก็ฮ้องว่ามีสิ่งที่บ่แน่นอนแบบนี้เนาะในขณะที่เบื้องของสงครามของเบื้องของตะวันออกกลางนี่ก็ยังบ่ทันสงบเท่าที่ควรซื่อจะนั้นเฮ็ดให้ว่าหลายคนก็ยังวิตกกังวลอยู่ว่าสภาพเศรษฐกิจนี่จะเดินไปในทิศทางใดเนาะการใช้ชีวิตประจำวันนี่เด้เฮามีควรมีการระมัดระวังหรือว่าควรมีการประหยัดมัธยัติขึ้นใดอันนี้ก็ฝากไว้ตื่มอีกเนาะเอาพบกันในต้นรายการนี้จะให้บรรทานไปรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการคนจักหนึ่งเสียงเพลงจากหน่อยเฮามาฟังข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเวียกงานของทั้งกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า

0: ายการปค MOSC สื่อสาร
1: ติดตามหาฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนผ่านรายการออกคอสื่อสาร
2: ผ่านไปหนึ่งผลงานเพลงหวังว่าคงจะถูกใจมีทักแฟนเพลงรายการบ่หลายก็น้อยหรือว่าท่านใดที่ฟังแล้วโอ้ยังอยากจะขอเพิ่มเติมเด้อสำหรับเสียงเพลงนี่เอาสามารถประกอบส่วนคำคิดคำเห็นเข้ามายังรายการได้ครับออกข้อสื่อสารหรือว่า MOIC สื่อสารเนาะพิมพ์เป็นข้อความเข้ามาเลยผ่านทาง Facebook Page ของทางรายการหรือว่าผ่านทางเพจ Facebook ของทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทักทายเข้ามาหาโฆษกได้มื้อนี้โฆษกผลงานจัดทำรายการผู้เดียวแต่ว่าจะบ่เหงาเนาะถ้าว่าท่านผู้ฟังนั้นอยู่ร่วมทางอยู่เป็นเพื่อนร่วมในการจัดทำรายการกับทางโฆษกดังที่เฮาได้เว้าในต้นรายการเนาะว่าเฮาจะเอาเวทงานการเคลื่อนไหวของทางเบื้องของกระทรวงศึกษาและการค้ามาล้มต่อท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนาะว่าการเคลื่อนไหวเวทงานของเพิ่นเป็นขึ้นได้แน่ในระยะนี้ตามแผนแล้วท่านผู้ฟังคาดว่าเนาะคาดว่าถ้าว่าบ่มีหยังผิดพลาดหรือว่าอาติดคัดเนาะต้องเบิ่งตัดตารางเพิ่นก่อนคาดว่าทั้งแผนและการพวกเขาเป็นมีแผนที่จะสัมภาษณ์ทางท่านห้องรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาและการค้าเพิ่นจะมาเบาเวียกงานของทั้งกระทรวงศึกษาและการค้าด้วยกงเลยเนาะฉะนั้นต้องติดตามรายการพวกเขาไว้เด้อเนาะจะบ่พลาดอย่างแน่นอนว่าทุกข้อมูลที่ท่านมีความสนใจหรือว่าเวลาที่ออกอากาศสดอยู่นั้นถ้าว่าท่านต้องการอยากประกอบส่วนคำคิดคำเห็นหรือว่าอยากจะถามเพิ่นโดยกงเกี่ยวกับคำถามใดกะเกี่ยวกันไว้เนาะส่วนว่าวันเวลาที่เพิ่นจะมาร่วมในรายการนั้นจะแจ้งให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับทราบตื่นอีกเนาะอันนี้เป็นการเคลื่อนไหวเวทงานของทางกระทรวงศึกษาและการค้าในอาทิตย์ผ่านมานี่เนาะโดยแม่นทางสปป.ลาวของพวกเฮานี่ได้เข้าร่วมกองประชุมสภาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่27และกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48เนาะอยู่ที่เซบูของประเทศฟิลิปปินส์ในมื้อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาทางท่านปริญญาเอกมนุทองวงไซรองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาและการค้าของสปป.ลาวเฮานี่ได้นำพาคณะผู้แทนจากทางกระทรวงศึกษาและการค้าเพื่อเข้าร่วมกองประชุมสภาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่27ซึ่งจัดขึ้นอยู่ที่เมืองเซบูของประเทศฟิลิปปินส์ในกองประชุมครั้งนี้นี่เพิ่นได้มีการทบทวนถึงสภาพเศรษฐกิจของภาคพื้นและโลกพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับสิ่งท้าทายใหม่ๆที่ส่งผลกระทบต่อกับภาคพื้นโดยเฉพาะก็แม่นต่อกับการค้าราคาพลังงานต้องสู่การสนองและเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจบรรดารัฐมนตรีได้มีการเน้นย้ำถึงความสำคัญในการรักษาระบบการค้าหลายฝ่ายหรือว่า WTO ที่เปิดกว้างและก็มีความโปร่งใสคาดคะเนได้และอิงใส่ระเบียบการโดยกองประชุมครั้งนี้บรรดารัฐมนตรี

็ยังได้มีการพิจารณาถึงความคืบหน้าของการเจรจาข้อตกลงกรอบเวียกเศรษฐกิจดิจิตอลอาเซียนการระบุและในนี้เองก็ได้มีการระบุเกี่ยวกับเจตนาของติมอร์เลสเตเข้าร่วมเป็นคู่หัวมือทางด้านเศรษฐกิจอาเซียนและการก้าเกียมสำหรับกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ในนี้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนี่ได้ให้การสนับสนุนเพื่อเพิ่มทวีการเชื่อมโยงทางด้านเศรษฐกิจอาเซียนและก็เน้นความสำคัญของการหัวมืออย่างใกล้ชิดระหว่างบรรดาแขนงการข้ามผ่านเสาค้ำเศรษฐกิจเพื่อหับประกันการจัดตั้งบรรดาบุริมาซิตอาเซียนให้มีประสิทธิผลทันการและสอดคล้องพร้อมกันนั้นสาธารณรัฐประชาธิปไตยปัตตานีลาวยังได้ยืนยันถึงความพร้อมในการสืบต่อร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดกับบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อร่วมกันในการส่งเสริมการเติบโตเศรษฐกิจอย่างยืนยงรอบด้านและมีความเข้มแข็งอยู่ในภาคพื้นซึ่งการเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้ก็คือกองประชุม AEC นี่ครั้งที่27นี่เป็นทางคณะผู้แทนจากทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเองเพิ่นก็ได้เข้าร่วมกองประชุมแบบซึ่งหน้ากับทางรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศอาเซียนและก็รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งได้มีการหารือกันในการลงลึกเกี่ยวกับสภาพการทางภูมิรัฐศาสตร์ของโลกโดยเฉพาะแม้นผลกระทบจากความตึงเครียดอยู่ในภาคพื้นตะวันออกกลางที่อาจส่งผลต่อกับราคาพลังงานต้องสู้การสนองรวมไปถึงต้นทุนของการขนส่งการค้าระหว่างประเทศและเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจของภาคพื้นบรรดาประเทศสมาชิกได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นของการเพิ่มทวีการประสานงานการประสานงานข้ามเสาค้ำรวมไปถึงการสร้างความเข้มแข็งของตองสู่การสนองการรักษาความมั่นคงทางด้านพลังงานและอาหารพร้อมทั้งรักษาระบบการค้าหลายฝ่ายที่เปิดกว้างโปร่งใสและอิงใส่กฎระเบียบของWTO นี่และนอกจากนี้ทั้งคณะผู้แทนจากทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเองขออนุญาตเนาะทั้งจะบ่ได้เปิดสายหน้าไม้เถื่อเนาะและนอกจากนี้ทางเบื้องของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเองก็คือทั้งคณะผู้แทนจากทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพิ่นก็ยังได้ติดตามท่านสอนไซส์4,000ดอนนายกรัฐมนตรีนี่ได้เข้าร่วมกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48และกองประชุมที่เกี่ยวข้องและก็ได้ยังได้ติดตามท่านนายกนี่เข้าร่วมการพบปะ2ฝ่ายกับทั้งผู้นำของฟิลิปปินส์ผู้นำของประเทศ CLV มาเลเซียเวียดนามการพบปะกันในครั้งนี้ก็ถือเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับทิศทางการร่วมมือของทั้ง2ฝ่ายและภาคพื้นโดยเน้นใส่การหัดแน่นการร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการเชื่อมโยงภาคพื้นตลอดฮอดการประสานงานทางด้านการเมืองและความมั่นคงการเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้บรรดารวมไปถึงบรรดากองประชุมอื่นเนาะที่เข้าร่วมในครั้งนี้นี่ก็มีหลายกิจกรรมซึ่งได้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของสปป.ลาวเฮาในการประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเข้าในการพัฒนาภาคพื้นอาเซียนพร้อมทั้งสืบต่อในการส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้แก่การพัฒนาแบบยืนยงมีความสงบมีเสถียรภาพและมีความเจริญมีการร่วมมือกันในภาคพื้นอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากทั้งกรมเจรจาและร่วมมือสากลที่เพิ่นเอามาลงไว้และนอกจากข้อมูลดังกล่าวนี้แล้วเนาะทุกๆข้อมูลข่าวสารในท่านยังสามารถติดตามผ่านทั้งเพจ Facebook ของทั้งกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้โดยกงเลยกับข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้า MOIC เนาะอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามข้อมูลของเพิ่นนั่นก็คือเว็บไซต์เนาะเว็บไซต์ของเพิ่นนี่แม่น www.moic.group.la เนาะอันนี้ก็เป็นช่องทางในการติดตามข้อมูลแล้วท่านจะบ่พลาดทุกๆข้อมูลที่เพิ่นมีการเคลื่อนไหวเวียกงานในแต่ละระยะนี้เพิ่นก็ได้เอามาลงไว้ใน Facebook ในเว็บไซต์ของเพิ่นนะเอาท่านผู้ฟังจากนี้ไปนั้นเฮาเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศเพราะว่ากระเสือในว่าตอนนี้ใกล้ๆจะฮอดโมงพักเที่ยงแล้วหลายคนก็อาจจะบอกว่าโอ้ยเริ่มหิวข้าวแล้วได้ท้องเริ่มห้องแล้วบางคนก็อาจจะกำลังกะเกียมในการเดินทางออกไปหาประทานอาหารเนาะเอาจะให้ประทานไปรับฟังเสียงเพลงก่อนจักส่องเสียงเพลงแล้วจักหน่อยเฮามาฟังข้อมูลเติมอีก

0: ร้ายกาจอค MOIC สื่อสารติดตามมาฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนผ่านรายการอค.สื่อสาร
1: ผ่านไปสองผลงานเพลงหวังว่าคงจะถือใจแฟนๆรายการเอาสำหรับท่านใดที่เข้ามาฟังแล้วอย่าลืมเด้อเนาะกดมากกดแบ่งปันกดไลค์กดแชร์ให้รายการออกขอสื่อสารได้เด้อเนาะเพื่อให้ไปฮอดไปถึงข้อมูลดีๆแบบนี้ไปแบบทั่วถึงกันเลยเนาะขอขอบใจอีกครั้งนึงสำหรับแฟนรายการเฮาที่เพิ่นทักทายเข้ามาหาทางกสุกแล้วเพิ่นก็โอ้มีบางท่านก็กดแบ่งปันให้โอ้ขอขอบใจเป็นอย่างยิ่งเนาะรายการพวกเฮานี่ออกอากาศแล้วแล้วท่านก็สามารถกลับคืนมารับชมรับฟังรายการคืนหลังก็ได้นะผ่านทาง Facebook Page ของทางรายการอค MOIC สื่อสารเนาะเอาอันนี้ยังมีอีกหนึ่งข่าวที่อยากจะมาล้มต่อทันผู้ฟังโอ้ยทางโฆษกเองอ่านข้อมูลตัวนี้แล้วก็รู้สึกดีใจเลยรู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งกับผลิตภัณฑ์ของลาวเนาะกับ6ยี่ห้อกาแฟดังของลาวที่ได้เข้าร่วมในงานมหกรรมกาแฟโลกประจำภาคพื้นอาเซียน2026งานดังกล่าวนี้เป็นเพิ่นจัดขึ้นอยู่ที่บางกอกประเทศไทยเนาะในระหว่างวันที่7ถึงวันที่9พฤษภาคม2026ที่บางกอกประเทศไทยทางกาแฟพิเศษเนาะของลาวเฮานี่ก็ได้ก้าวเข้าสู่เวทีระดับโลกอีกครั้งโดยการร่วมมือกันระหว่างกรมส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค่าร่วมกับทางกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมและสมาคมกาแฟลาวภายใต้การสนับสนุนจากทางสมาคมกาแฟลาวโดยภายใต้การสนับสนุนจากทางโครงการกรีนคัพเนี่ยประจำโดยได้นำพาผู้ประกอบการนี่เข้าร่วมธุรกิจนี่กาแฟนี่เป็น6แบรนด์หรือว่า6ยี่ห้อด้วยกันเนาะจากทางบริษัทของลาวที่เข้าร่วมในงานดังกล่าวนี้ที่บางกอกประเทศไทยกับงาน World of Coffeeเอเชียน2026เนาะงานดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดในวงการกาแฟในอาเซียนซึ่งก็เป็นจุดในการเต้าโฮมของคนที่หักกาแฟรวมไปถึงนักธุรกิจจากทั่วโลกอิงตามตัวเลขของผู้ที่จัดงานเพิ่นก็ให้ฮู้ว่าในปีนี้มีผู้ที่เข้าร่วมงานนี่หลายกว่า 30,000 คนที่มาจากกว่า60ประเทศเนาะโดยมีบูธงานวางแสดงนี้มันหลายกว่า500บูธมาจาก300ยี่ห้อดังซึ่งถือได้ว่าเป็นโอกาสอันดีให้แก่การเปิดประตูสู่ตลาดสากลของกาแฟลาวแท้ๆเนาะภายใต้การออกแบบบูธที่ออกแบบบูธนี่มันเป็นแบบเอกลักษณ์เลยเนาะสปป.ลาวเฮานี่ได้นำเอากาแฟอาราบิก้าคุณภาพพรีเมียมโดยเฉพาะก็แม่นกาแฟจากดินแดนภูเขาไฟผู้เพียงบริเวณเนาะโดยได้นำไปนำเสนอในครั้งนี้จุดพิเศษของสิ่งที่สำคัญในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็เป็นเพื่อเป็นการทดสอบเกี่ยวกับรสชาติของกาแฟให้กับบรรดานักซีมรวมไปถึงผู้ซื้อในระดับโลกนี่ได้สัมผัสกับรสชาติรวมไปถึงกลิ่นหอมที่โดดเด่นของกาแฟลาวด้วยตัวของเพิ่นเองเนาะเป้าหมายหลักของการยูแหงยี่ห้อดังของลาวหรือว่าลาวคอฟฟี่ในครั้งนี้เนาะให้เป็นที่ติดหูติดกินติดรสชาติติดใจของผู้บริโภคและก็การสร้างความรับรู้ของกาแฟลาวให้มีมาตรฐานการปรุงแต่งที่ตอบโจทย์กับตลาดโลกนอกจากนี้ก็ยังได้เป็นการแสดงให้เห็นถึงคุณภาพรวมไปถึงคุณประโยชน์ของกาแฟลาวแท้ๆสิ่งที่วิสาหกิจขนาดน้อยขนาดกลางของลาวรวมมี6บริษัทที่ได้เข้ารับงานในครั้งนี้นี่ก็ได้มีโอกาสในการจับคู่ธุรกิจและก็กับทั้งผู้นำเข้ารวมไปถึงโฮงขวดกาแฟหลายใหญ่จากต่างประเทศสิ่งนี้นี่บ่เพียงแต่เป็นการช่วยในการเปิดช่องทางของการขายช่องทางในการจำหน่ายใหม่ๆแต่ว่ายังเป็นการอัปเดตเทรนด์ของกาแฟโลกและรวมไปถึงเทคโนโลยีใหม่ๆมาตรฐานการค้าแบบยืนยงเพื่อนำเอาการพัฒนาตรงสู่มูลค่ากาแฟลาวนี่ให้มีความเข้มแข็งขึ้นกว่าเก่าการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนในครั้งนี้ถือว่าเป็นบาดก้าวอันสำคัญหลายในการเปลี่ยนท่าแหงทางด้านกสิกรรมของลาวให้กลายเป็นสินค้าที่ส่งออกที่มีมูลค่าสูงและซึ่งจะสร้างรายรับให้แก่บรรดาชาวกสิกรพร้อมทั้งเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นให้มีการเจริญเติบโตแบบยืนยงเนาะและสำหรับ ข้อมูลข่าวดังกล่าวนี้ท่านก็สามารถติดตามข้อมูลผ่านทั้งกรมส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางได้ตื่มอีกเนาะอันนี้เป็นการเคลื่อนไหวเวียกงานของเพิ่นแต่บอกเลยว่าในนามที่เฮาเป็นคนลาวเองก็รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ผลิตภัณฑ์ของลาวเฮานี่สามารถก้าวเข้าสู่เวทีโลกหรือว่าเวทีสากลได้เนาะสิ่งที่สำคัญงานดังกล่าวนี้มันเป็นการเปิดโอกาสให้กับบรรดาผู้ประกอบการของลาวได้นำเอาผลิตภัณฑ์หรือว่าสิ่งที่ดีๆที่ลาวเฮาสามารถผลิตได้นี่ไปสู่สายตาของสากลนะเป็นการเปิดโอกาสเปิดตลาดอันใหม่เนาะเอาท่านผู้ฟังเอาเบิ่งจากเวลาแล้วสำหรับ30นาทีต้นนี้หมดเวลาแต่ว่าเฮายังอยู่ในรายการพวกเฮาตื่มอีกกับ30นาทีหลังเพื่อเป็นการคั่นบรรยากาศเลื่อนมากำลังเฮียกน้ำย่อยสำหรับข้าวเที่ยงมื้อนี้ใจประทานไปรับฟังเสียงเพลงตื่มก่อนเนาะกับแฟนรายการเฮาที่ขอมาเพิ่นบอกว่าอยากขอฟังเพลงซาวไซทานีเด้ว่าซั่นนี่เอาจัดให้ตามคำขอเลย

0: ได้ตามมาฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนผ่านรายการออกคอสื่อสาร
1: ผ่านไป1ผลงานเพลงหวังว่าคงจะถูกใจแฟนรายการพวกเราเนาะท่านใดที่กำลังเดินทางอยู่ในขณะนี้กำลังเดินทางไปหาประทานอาหารเที่ยงก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยกินข้าวเที่ยงด้วยความแซ่บซ้อยแล้วก็มีความสุขเนาะถึงแม้ว่าในมื้อนี้มื้อนี้จะเป็นมื้อต้นอาทิตย์ที่บอกว่าโอ้ก็พอเรียกหลายตั้งแต่ต้นอาทิตย์ได้หลายคนก็ว่าแบบนั้นเนาะเศร้านี่บางคนก็มีประชุมเอาถึงยังไงก็ดีก็เป็นกำลังใจให้หมดทุกคนในการจะตั้งปฏิบัติหน้าที่เวียกงานก็ขอให้สำเร็จผลเนาะนอกจากเวียกงานเมื่อกี้นี้ที่เราได้นำเสนอเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับอันน่ะฮกกาแฟหรือว่ายี่ห้อฮกอันน่ะห้องว่ากาแฟฮกยี่ห้อโอ้ยโคตรสกปรกสับสนจักหน่อยเนาะเพื่อไปนะเข้าร่วมในงานที่บางกอกประเทศไทยนี่เพิ่นก็ได้ให้ข้อมูลมาแล้วเนาะนี่ก็เป็นโอกาสอันดีนะให้แก่ผู้ประกอบการลาวพวกเฮานี่ว่าจะเฮ็ดเท่าใดเฮาจะสามารถต่อยอดธุรกิจตัวนี้นี่ให้มันมีความยืนยงขึ้นเท่าใดรวมไปถึงว่าโอ้ช่องทางในการเข้าหาบรรดาข้อมูลต่างๆในน้อนการเฮ็ดธุรกิจนี่เฮาจะบ่หยุดนิ่งเฉพาะตั้งแต่ว่าเป็นธุรกิจภายในหรือว่าเป็นแบบธุรกิจขนาดน้อยมันจะมีขนาดกลางขนาดใหญ่รวมไปถึงธุรกิจจากทางต่างประเทศนํานี่เฮาก็ต้องได้มีการเชื่อมโยงกันปัจจัยบ่ได้แล้วปัจจุบันนี้เนาะการเชื่อมโยงกันนี่มันเป็นข้อมูลข่าวสารที่ดีหลายแล้วก็เฮ็ดให้การค้าการลงทุนต่างๆนี่มันก็มีการขยายตัวหลายยิ่งขึ้นเนาะอันนี้เป็นการเคลื่อนไหวเวียกงานของทางเรื่องของกระทรวงศึกษาในการค้าอีก1ข่าวๆท่านผู้ฟังอยากจะมาเล่าต่อท่านผู้ฟังก็คือกระทรวงศึกษาในการค้าเพิ่นได้มีการลงนามร่วมมือในการพัฒนาระบบคุ้มครองดิจิตอลยกระดับการบริการภาครัฐแน่ใส่ความปลอดภัยรวมทันสมัยเนาะในเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมานี้กระทรวงศึกษาในการค้าเพิ่นได้มีการจัดพิธีลงนามสัญญาร่วมมือหรือว่าMOA สำหรับโครงการดิจิตอลนี้เนาะแล้วก็มีอื่นอีกเนาะจุดประสงค์หลักเอาเพราะว่าอยากเว้าถึงว่าจุดประสงค์หลักของการจัดตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยเป็นเพื่ออย่างเนาะจุดประสงค์ของเพิ่นหลักๆเลยก็คือการร่วมมือกันในครั้งนี้ก็เป็นเพื่อเป็นการยกระดับการบริหารรัฐรวมไปถึงการบริการภาคธุรกิจให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับทิศทางดิจิตอลระดับชาติโดยพิธีดังกล่าวนี้เมนเพิ่นจัดขึ้นอย่างสมเกียรติเลยโดยการเป็นเกียรติเข้าร่วมของท่านสันติภาพพรหมวิหารรองรัฐมนตรีกระทรวงการเงินท่านมโนทองท่านมาลัยทองกุมสิทธิ์รัฐมนตรีจากทางกระทรวงศึกษาธิการค่าท่านเล็กไหลศิวิไลรัฐมนตรีจากทางกระทรวงยุทธาธิการและขนส่งรวมไปถึงท่านเบียงทวิศรเทพจันทร์ประธานองค์การกวดสอบเพลงรัฐนอกจากนั้นก็ยังมีบรรดาการนำขั้นสูงจากทางหลายแขนงการรวมไปถึงตัวแทนจากทางภาคธุรกิจได้เข้าร่วมในพิธีนั้นท่านปริญญาเอกบัววันวิลวงศ์หัวหน้าของการกระทรวงศึกษาธิการค่าเพิ่นก็ได้ขึ้นรายงานต่อที่ประชุมให้ฮู้ถึงความเป็นมาและก็ความสำคัญของโครงการดังกล่าวนี้โดยเน้นนักว่านี่แม่นการพันขยายทิศทางการหันเป็นดิจิตอลของชาติก็คือที่รัฐบาลได้วางออกในต้นปี2016นี้ท่านยังได้ยกให้เห็นถึงผลงานที่ผ่านมาของทางกระทรวงศึกษาธิการค่าที่ได้มีการสร้างศูนย์ข้อมูลข่าวเนาะศูนย์ข้อมูลรวมไปถึงการเชื่อมโยงต่อกับระบบการขึ้นทะเบียนวิสาหกิจแบบออนไลน์เข้ากับทั้งแขนงภาษีอากรและการนำใช้ระบบ e-office ซึ่งสามารถยุติการส่งเอกสารด้วยเกียร์ได้ 100% ในเดือนมีนาคมของปี2025ที่ผ่านมาและพร้อมกันนี้ทางเบื้องของกระทรวงศึกษาธิการค่าเองเพิ่นก็ยังได้มีการวางเป้าหมายในห่างแผนการหันเป็นดิจิตอล5ปีเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สังคมซึ่งประกอบมีการออกใบอนุญาตธุรกิจแบบออนไลน์เนาะโดยมีการตั้งเป้าไว้ว่าจะให้บรรลุนี่เป็น 80% ในปี2028รวมไปถึงการสร้างระบบติดตามข้อมูลการค้าแบบเรียลไทม์นี่เป็นเกี่ยวกับการเชื่อมโยง8ฐานข้อมูลใหญ่ของทางกระทรวงเข้ากันแบบอัตโนมัติลายเซ็นดิจิตอลการออกนิติกรรมเพื่อห้องหับการนำใช้ลายเซ็นดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบการยกระดับการบริหารภายในปรับปรุงเวียกงานทางด้านการเงินรวมไปถึงบุคลากรพันธะ ในการพัฒนาบุคลากรและการสร้างความสามารถทางด้านดิจิตอลให้แก่พนักงานให้บรรลุห้อยส่วนห้อยในปี2028และสำหรับการร่วมมือกันในครั้งนี้ก็ได้แบ่งออกเป็น2ภาคส่วนที่สำคัญในนี้ก็มีสัญญา MOA การพัฒนาระบบDTOP และโครงการนี้ก็แม่นมีการพัฒนา6ระบบหลักก็คือเซนบาระบบของการคุ้มครองการนำเข้ายานพาหนะระบบติดตามน้ำมันเสื้อไฟและใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าการลงทุนนี้แม่นเพื่อเป็นการดำเนินในรูปแบบภาคเอกชนเป็นผู้ลงทุนและก็พัฒนาซึ่งจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐเมื่อสัญญานี้สิ้นสุดลงเนาะบทบันทึกความเข้าใจทางด้านดิจิตอลนี่ก็เป็นการศึกษาเห็นถึงความเป็นไปได้ในการหันเปลี่ยนทุกกลมกองภายในกระทรวงนี่ให้หันเป็นดิจิตอลซึ่งกลมเอาบรรดาระบบต่างๆนี่แหละเนาะนอกจากนั้นก็ยังแม่นเป็นต้นแม่นข้อมูลทางด้านเหตุธาตุการส่งเสริม SME รวมไปถึงทรัพยากรทางทรัพย์สินทางปัญญาและนอกจากนั้นทางท่านปริญญาเอกบัววันวีระวงศ์เองเพิ่นก็ยังได้กล่าวและก็ให้ความเชื่อมั่นว่าการลงทุนทางด้านดิจิตอลครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการยกระดับคุณภาพเวียกงานของทางกระทรวงให้มีความโปร่งใสว่องไวมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับยุคสมัยและก็ผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนและผู้ประกอบการอันนี้ก็เป็นการเคลื่อนไหวเวียกงานของทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าในอาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะก็คือนี่แหละในการยกระดับการบริการภาครัฐให้หันไปสู่ความทันสมัยปลอดภัยโปร่งใสกวดสอบได้เนาะเอาท่านผู้ฟังเอาจะให้บรรทานนั้นไปรับฟังเสียงเพลงตื่นอีกก่อนเมื่อกี้นี่ก็มีแฟนรายการเพิ่นทักทายเข้ามาเพิ่นส่งขอความเข้ามาทางขอสงว่าอย่าก่อฟังเพลงวังเวียงแดนงามเด้อว่าสั่นเอาจะจัดให้เลยคันถามว่าถึงว่าวังเวียงแล้วก็เป็นอีกจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวอีกอันนึงได้สำหรับนักท่องเที่ยวโบสปอร์ตเต้นนักท่องเที่ยวภายในก็ยังมีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศก็ได้ลังไหลเข้าไปสู่ทางเมืองวังเวียงถามว่าถึงว่าทางเบื้องของแขวงเวียงจันทน์นี่ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวนี่หลายแห่งที่ขึ้นชื่อสินว่าทางวังเวียงโบทางเบื้องของเมืองเฟืองโบอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่สามารถสร้างเม็ดเงินให้แก่ลาวเฮาได้เช่นเดียวกันเอากับบทเพลงที่เพิ่นขอมาวังเวียงแดนงาม

0: านกำลังติดตามหับฟังรายการออกโค้สื่อสารออกอากาศทุกๆวันจันทร์หาวันพุธเวลา 11:00 น. หา 12:00 น. ทางคลื่น FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวว
1: ังเวียงแดนงามวังว่าคงจะถูกใจเนาะสำหรับเพลงนี้ที่ขอมาเอาบางกี้เนี่ยเขาก็ได้เว้าเกี่ยวกับงานการเคลื่อนไหวของทางเบื้องของกระทรวงศึกษาธิการค่ะฝากท่านผู้ชมนำไปฟังไว้เติมเด้อเนาะกับรายการขอ MOIC สื่อสารถามว่าพบกันเป็นประจำทุกๆวันจันทร์วันอังคารและวันพุธเวลา 11:00 น. หาเวลา 12:00 น. รายการพวกเขานี้ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารการเคลื่อนไหวเรื่องงานต่างๆบทเฉพาะต้องเบตั้งแต่เบื้องของกระทรวงศึกษาธิการค่ะได้เนาะเรื่องงานที่มันปิ่นอ้อมเนี่ยพวกเขาก็นำมาเสนอต่อรายการและนอกจากนั้นสำหรับท่านผู้ฟังที่ฟังรายการแล้วเอาอยากประกอบส่วนคำคิดคำเห็นเข้ามายังรายการหรือว่าระยะนี้ท่านมีคำคิดคำเห็นอยากจะเสนอถึงทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะก็แมนหาทางเบื้องของกระทรวงศึกษาธิการค่ะท่านสามารถประกอบส่วนคำคิดคำเห็นไปได้กับสายด่วน1510ปกป้องผู้บริโภคนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่จะเก็บกำข้อมูลมาสังคมให้ความสนใจประเด็นใดเรื่องใดในปัจจุบันนี้ก็แน่นอนล่ะหลายท่านก็อยากพูดว่าโอ้อยากเขาอยากจะส่งเสียงเขาอยากจะส่งคำคิดคำเห็นเขาไปหายังภาครัฐนี่เขาจะติดต่อได้คือเนื้อใดเอาสำหรับเบื้องของกระทรวงอุตสาหกรรมในการค้าก็ผ่านสายด่วนเลยเนาะ1510นอกจากนั้นรายการพวกเราก็จะพยายามรวบรวมเอาคำคิดคำเห็นที่บรรดาท่านผู้ฟังนั้นได้ส่งเข้ามาผ่านสายด่วนนี้เนาะเพื่อมาออกรายการให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบนำกันตื่มอีกว่าโอ้สังคมให้ความสนใจประเด็นใดเรื่องใดหรือว่ามันเกี่ยวข้องกับภาคส่วนใดเราก็จะพยายามเปิดโอกาสให้แก่แต่ละภาคส่วนได้มีโอกาสในการมานำใส่รายการนี้อค MOIC สื่อสารมาตอบทุกคำถามทุกข้อสนใจของสังคมเนาะเกี่ยวกับเวียกงานของทางเรื่องของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ารวมไปถึงเวียกงานที่ปิ่นอ้อมสินว่าถ้าเวียกงานนั้นมันจะเกี่ยวพันกับทางเรื่องของกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้ตัวอย่างเนาะเฮาก็จะมีการเสื้อเอาทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนมาให้คําตอบเนาะต่อบรรดาท่านหรือว่าจะเกี่ยวข้องกับทางเรื่องของกระทรวงยุทธาธิการและขนส่งและการของเฮาก็พร้อมแล้วที่จะนําใส่เวทีนี้ให้แต่ละภาคส่วนบ่เฉพาะตั้งแต่ภาครัฐได้ภาคเอกชนเองรวมไปถึงบรรดาสมาคมบอผู้ประกอบการต่างๆบอให้นำไส้รายการพวกเขานี่ในการที่จะมากระจายข้อมูลให้ไปฮอดไปถึงท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเพื่อว่าให้ทุกท่านทุกคนที่รับชมรับฟังรายการพวกเขาได้รับผู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องชัดเจนว่องไวเนาะอันนี้เป็นเราเป้าหมายหลักของรายการพวกเขาที่สร้างรายการนี้ขึ้นมาเพื่อว่าอยากจะเป็นขั้วต่อให้แก่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังในการรับผู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องในระยะที่ผ่านมานี่เรากับประสาจากบ่ได้ท่านผู้ฟังเกี่ยวกับโลกออนไลน์เนาะโลกออนไลน์ก็คือทาง Facebook บ่หรือว่าสื่ออื่นๆเนาะที่มีการลงข้อมูลข่าวสารในทางที่ถูกต้องก็มีในทางที่บิดเบือนก็มีใส่ให้ไปสีพักรัดก็มีเนาะฉะนั้นเอาเขาจะพยายามใส่เวทีนี่แหละให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเอาเบิ่งจากเวลาแล้วไล่หลังพอสมควรบ่อยากจากก็ต้องได้จากบ่อยากลาก็ต้องได้ลาแต่ว่ามื้ออื่นเขาจะมาพบกันใหม่กับรายการอค MOIC สื่อสารมื้อนี้ขอขอบใจกับทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าที่ให้โอกาสรายการพวกเราได้มาออกอากาศทางคลื่นวิทยุ FM 103.7 MHz และผ่านช่องทางเพจ Facebook ของทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรวมไปถึงเพจ Facebook ของทางรายการพวกเราเองก็คืออคสื่อสาร MOIC ขอขอบใจกับมิทักษ์แฟนๆรายการที่ให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังรายการทั้งที่มาฟังขึ้นหลังหรือมาฟังตั้งแต่ต้นจนจบก็ขอขอบใจเช่นเดียวกันและจะขอขอบใจอีกครั้งนึงสำหรับท่านใดที่กดมากกดแบ่งปันกดติดตามให้รายการพวกเราเนาะขอขอบใจทุกๆท่านเฮาพบกันใหม่ในมื้อสำหรับมื้อนี้โฆษกพันงาพร้อมกับทีมงานนายสร้างเทคนิคควบคุมเสียงจ้าขออนุญาตลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนมื้ออื่นมาพบกันใหม่จะลาท่านผู้ฟังไปพร้อมกับเสียงเพลงนี้เสียงเพลงนี้เสื้อในมาฟังตอนไหนกระมวลตอนนั้นเนาะกับเอิ้นไอได้ปะเนาะเอามื้ออื่นพบกันใหม่แล้วสำหรับมื้อนี้โฆษกพันงาพร้อมกับทีมงานลาท่านผู้ชมไปก่อนสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงจันทน์ต่อไปซื้นทันฟังข่าวซึ่งมีข่าวสำคัญดังนี้ประธานประเทศลาวพร้อมด้วยคณะเข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองวันไสยศาสตร์สงครามปกป้องปิตุภูมิครบรอบ81ปีลาวและเวียดนามร่วมปรึกษาลือและหัดแน่นการพบพันร่วมมือ2ฝ่ายในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เซโปฟิลิปปินส์ปีกายนี้สิงคโปร์ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศได้หลายกว่า16ล้าน9แสนคนสร้างและรับได้หลายกว่า32ล้านดอลลาร์สิงคโปร์รัสเซียจัดพิธีสวนสนามเฉลิมฉลองวันไสยศาสตร์สงครามปกป้องปิตุภูมิครบรอบ81ปีและข่าวสำคัญอื่นๆอีกหลายข่าวต่อไปเป็นรายละเอียด
1: โดยตอบสนองตามการเสื้อเสริญของประธานวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์รัสเซียประธานทองหลุนศรีสุริตประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้นำพาคณะผู้แทนขั้นสูงของลาวเข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองวันไสยศาสตร์สงครามปกป้องปิตุภูมิครบรอบ81ปีซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่9พฤษภาคมนี้ที่นครหลวงมอสโกสหพันธ์รัสเซียการเฉลิมฉลองวันไสยศาสตร์สงครามปกป้องปิตุภูมิเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่สำคัญของรัสเซียและบรรดาประชาชาติจัดขึ้นเพื่อจะรำลึกคุณงามความดีและแสดงความรู้บุญคุณต่อบรรดานักรบกองทัพแดงโซเวียตและทุกคนที่เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องปิตุภูมิจนสามารถยัดมาได้ไสยศาสตร์ในสงครามโลกครั้งที่2ไสยศาสตร์ดังกล่าวถือเป็นความทนงใจของประชาชนสหภาพโซเวียตในเมื่อก่อนก็คือสหพันธ์รัสเซียในปัจจุบันการเข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองครั้งนี้มีบรรดาผู้นำและผู้ต่างนาจากหลายประเทศเพื่อนมิตรและหลายกิจกรรมสำคัญได้หับการจัดแสดงในงานดังกล่าวเป็นต้นการแสดงเดินสวนสนามของก้อนกำลังของเหล่าทัพต่างๆจากทั่วประเทศในโอกาสเข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองครั้งนี้ประธานทองลุ้นศรีสุริตประธานประเทศลาวยังได้หับการต้อนรับจากประธานวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์รัสเซียและได้พบปะแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นด้วยบรรยากาศอันสร้างสรรค์และกงไปกงมาสองฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อหมากผลของการหัวมือสองฝ่ายในหลายโครงเขตเวียกงานในระยะผ่านมาการเข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองวันไสยศาสตร์สงครามปกป้องปิตุภูมิของประธานทองลุ้นศรีสุริตประธานประเทศลาวครั้งนี้ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและดำเนินไปอย่างมีผลสำเร็จอย่างจบงามแต่ต้นตลอดไปทางประกอบส่วนสำคัญเข้าในการเพิ่มทวีและหัดแน่นสายพัวพันที่เป็นมุนเสื้ออันยาวนานระหว่างสองประเทศลาวรัสเซียให้ก้าวเข้าสู่ล้องเลิกและมีหมากผลนับมือนับแน่นแฟนยิงขึ้น
0: วันที่8พฤษภาคมนี้ที่เซบูประเทศฟิลิปปินส์ทานซอนไซซีพันดอนนายกรัฐมนตรีลาวได้พบปะกับทานลีมึงหึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามในโอกาสที่เดินทางเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48และบรรดากองประชุมที่เกี่ยวข้องในวันที่7หาวันที่8พฤษภาคมนี้ในการพบปะครั้งนี้สองนายกรัฐมนตรีลาวและเวียดนามต่างได้แสดงความยินดีที่ได้พบปะกันอย่างเป็นทางการเป็นครั้งทวีตซึ่งเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามที่สองประเทศเคยสืบทอดปฏิบัติกันมาและเป็นการยั่งยืนในเห็นถึงความสามัคคีหักแพงอันสนิทสนมและความไม่เนื้อเสื้อใจซึ่งกันและกันในขอบเขตสายพัวพันแบบพิเศษที่มีหนึ่งบ่มีสองในโลกนี้ระหว่างลาวเวียดนามสองฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อสายพัวพันมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการหัวมือหอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างสองประเทศในระยะผ่านมาที่มีการขยายตัวอย่างบุจจังและเข้าสู่ล้วงลึกในทุกโครงเขตเวียกงานโดยเฉพาะการหัวมือทางด้านการเมืองการป้องกันชาติป้องกันความสงบที่นับมือนับมีความนักแน่นและเป็นเสาค้ำอันมั่นคงให้เกศสายพัวพันของสองประเทศและในโครงเขตเศรษฐกิจก็มีบาทก้าวหันเปลี่ยนที่น่าพึงพอใจและมีมากผลตัวจริงหลายขึ้นในต่อหน้าสองฝ่ายฮินดีเป็นเอกภาพที่จะเห็นเวียกความกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระเกียมบรรดากิจกรรมต่างๆเพื่อจะลืมสลองปีสามัคคีมิตรภาพแล้วเวียดนามก็คือสองวันประวัติศาสตร์คือวันสั่งตั้งสายพัวพันการทูตครบรอบ65ปีและวันสิ้นสนธิสัญญามิตรภาพและการหุ้มมือครบรอบ50ปีในปี2027ที่จะมาถึงนี้ พร้อมทั้งสืบต่อจะตั้งพันขยายเนื่องในจิตใจของการพบปะระหว่าง2กลุ่มการเมืองและมาผลของกองประชุมครั้งที่48ของคณะกรรมการหัวมือลาวเวียดนามโดยเฉพาะการเร่งรัดบรรดาโครงการหัวมือยุทธศาสตร์เป็นต้นโครงการเสื่อมจอดต่างๆให้มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิผลตัวจริงในโอกาสนี้ท่านสนไซศรีพันดรได้ต่างหน้าให้เกภาครัฐและประชาชนลาวแสดงความสมซื้ออย่างสุดใจและตีราคาสูงต่อมากพลของกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติเวียดนามสุดที่16ในวันที่6เมษายนที่ผ่านมาโดยเฉพาะแมนได้แสดงความสมซื้อต่อท่านเลมึงหึงที่ได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากขั้นสูงของภาครัฐและประชาชนเวียดนามให้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีเวียดนามพร้อมทั้งแสดงความรู้บุญคุณและขอบใจอย่างจริงใจต่อภาครัฐและประชาชนเวียดนามไอ้น้องที่ได้ให้การช่วยเหลืออันล้ำค่าทันการและมีประสิทธิผลสูงให้แก่ลาวตลอดมาซึ่งเป็นการยั่งยืนถึงน้ำใจความหักแพงเข้าเม็ดหักพักเส้นแบ่งก็แบ่งปันกันระหว่างสองชาติลาวเวียดนามพร้อมเดียวกันนั้นท่านสนไซศรีพันดรยังได้เสื้อเสริญท่านลีมิงหึงพร้อมด้วยภรรยาเดินทางเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการในเวลาที่เหมาะสมซึ่งท่านลีมิงหึงก็ได้แสดงความขอบใจตอบรับคำเสื้อเสริญในขณะเดียวกันนั้นท่านลีมิงหึงก็ได้แสดงความสมซื้อและตีราคาสูงต่อผลสำเร็จของกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติลาวสุดที่10ในเดือนมีนาผ่านมาพร้อมทั้งแสดงความสมซื้อต่อท่านสนไซศรีพันดรที่ได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากภาครัฐและประชาชนลาวให้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีลาวในโอกาสดังกล่าวท่านนายกรัฐมนตรีลีมิงหึงได้เสื้อเสริญท่านนายกรัฐมนตรีสนไซศรีพันดรเดินทางเยี่ยมยามเวียดนามอย่างเป็นทางการพร้อมทั้งเข้าร่วมกองประชุมเวทีอนาคตอาเซียน2026ซึ่งท่านสนไซศรีพันดรก็ได้แสดงความยินดีต้อนรับตามคำเสื้อเสือดังกล่าว
1: กองประชุมเผยแพร่ผลสำเร็จกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่14ของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติเวียดนามสุดที่16และการเฉลิมฉลองครบรอบ136ปีแห่งวันคล้ายวันเกิดของประธานโฮจิมินห์จัดขึ้นในวันที่8พฤษภาคมนี้ที่สถานทูตเวียดนามประจำลาวณ คอลหลวงจันทน์โดยการให้เกียรติเข้าร่วมของท่านนางสุนทรสัญญาจักรเลขาธิการศูนย์กลางพรรคห้องประธานสภาแห่งชาติท่านแหวนมิงเติมเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำลาวมีคณะนำของลาวและเวียดนามองค์การจัดตั้งและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านแหวนมิงเติมเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำลาวกล่าวว่า
2: ก็ชี้จริงไปพันธุ์ยัดไปฟ้าจริงจนวิ
1: กองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่14ของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามจัดขึ้นแต่วันที่19หาสัก3มังกรปี2006นี้ได้สำเร็จผลอย่างจบงามภายใต้หัวข้อภายใต้คันธงที่มีเกียรติสง่าของพรรคทั่วภาคทั่วประชาชนทั่วกองทัพห่วมจิตใจมุ่งมั่นตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงใหม่เคลื่อนไหวปฏิบัติเพื่อประเทศเวียดนามมีสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยหั่งมีเข้มแข็งหุ่งเหืองศรีวิไลมีความสุขและก้าวไปสู่สังคมนิยมอย่างมั่นคงทิศน้ำของกองประชุมใหญ่แมนสามัคคีประชาธิปไตยความเป็นระเบียบก้าวกระโดดการพัฒนานี่แมนเหตุการณ์การเมืองพิเศษที่สำคัญของพรรคลัฐและประชาชนเวียดนามเป็นขีดหมายใหม่ในประวัติศาสตร์แห่งการนำพาปฏิวัติของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามในหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมายืนยันถึงความแข็งแกร่งสติปัญญาและความสามารถการนำพาของพรรคในการกำหนดทิศทางเกี่ยวกับอนาคตของชาติในสภาพการของโลกที่กำลังผันแปรอย่างลึกซึ้งและซับซ้อนกองประชุมใหญ่ครั้งที่14มีความหมายสำคัญด้านประวัติศาสตร์อย่างลึกซึ้งบ่เพียงแต่แม่นการสรุปสมัยหนึ่งเท่านั้นหากยังเปิดและยามใหม่แห่งการขยายตัวใหม่ของประเทศชาติเวียดนามอย่างมีศรีวิไลที่เบิ่งกว้างเห็นไกลมีจุดหมายต่างๆอย่างจะแจ้งชัดเจนมีความมุ่งมั่นตัดสินใจด้านการเมืองสูงของทั่วภาคทั่วประชาชนและทั่วกองทัพในหลายสิบปีข้างหน้ามุ่งไปสู่ความฝันอันยิ่งใหญ่ในการสร้างประเทศเวียดนามให้มีสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยหั่งมีเข้มแข็งหุ่งเหืองศรีวิไลและมีความสุขเพื่อก้าวไปสู่สังคมนิยมอย่างมั่นคงการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติเวียดนามสมัยที่16มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเข้าร่วมปอนบัตรหลายกว่า76ล้านคนความเอาหลายกว่า99ส่วนห้อยซึ่งแมนระดับที่สูงสุดเป็นประวัติศาสตร์สภาแห่งชาติสุดที่16ได้เลือกตั้งเอาสมาชิก500ท่าน จากผู้สมัครทั้งหมด863ท่านโดยหับประกันด้านโครงประกอบและองค์ประกอบตามข้อกำหนดอย่างครบถ้วนนี่แม่นมากผลสำคัญที่ส่องแสงถึงประสิทธิผลของการจัดตั้งการเลือกตั้งแสดงให้เห็นถึงความเสื่อมั่นทั้งการเมืองสติความเป็นพลเมืองและจิตใจแห่งการเป็นเจ้าของประเทศชาติของประชาชนเวียดนามภายหลังการประกาศผลการเลือกตั้งสภาแห่งชาติสุดที่16ได้จัดกองประชุมข้างปฐมฤกษ์หับห้องเอาการแต่งตั้งบุคลากรระดับสูงและการกำหนดแผนพัฒนาประเทศชาติเวียดนามในระยะ5ปีต่อหน้าสภาแห่งชาติสุดที่16ได้ลงมติเลือกตั้งและหับห้องเอาตำแหน่งการนำทั้งหมด39ตำแหน่งในนี้กองประชุมได้เลือกตั้งเอาทานเจินแทงเหมินเป็นประธานสภาแห่งชาติทานตัวเริ่มเป็นประธานประเทศและเลือกตั้งทานเลมิงฮึงเป็นนายกรัฐมนตรีพร้อมกันนี้สภาแห่งชาติยังได้หับห้องเอานโยบายสำคัญด้านเศรษฐกิจสังคมคือแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมระยะ5ปี2065-2030หับห้องเป้าหมายการเติบโตเฉลี่ยรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP แต่ละปีบ่ให้หลุด10ส่วนห้อยหักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจมหาภาคยกสูงคุณภาพชีวิตของประชาชนและตั้งเป้าหมายภายในปี2030เวียดนามกลายเป็นประเทศกำลังพัฒนาที่มีอุตสาหกรรมทันสมัยและมีรายหับปานกลางระดับสูงหับห้องแผนการลงทุนภาครัฐระยะกลางผ่านกฎหมายจำนวน9ฉบับและมติสำคัญจำนวน31ฉบับพ้นเด่นแม่นด้านนโยบายสวยสะอากรที่ดินการกำหนดเนื่อในการติดตามกวดการสูงสุดประจำปี2007และผ่านมติสั่งตั้งนครดงในขึ้นเป็นนครขึ้นกับศูนย์กลางแห่งที่7ของเวียดนามในพิธีครั้งนี้คณะน้ำคันสูงของลาวและเวียดนามยังได้หับสมการวางแสดงรูปภาพและวิดีโอเกี่ยวกับชีวิตและผลงานการเคลื่อนไหวปฏิบัติของประธานโฮจิมินห์เนื่องในโอกาสวันค่ายวันเกิดครบรอบ136ปีพร้อมทั้งได้หับสมรูปเงาข่าวสารที่สะท้อนถึงกระบวนการพัฒนาแห่งการนำพาซี่นำของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามจากความยุ่งยากไปสู่ศาสนาที่ยิ่งใหญ
3: ่โรงงานอุตสาหกรรมโตโยลาวประกอบส่วนในการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างร่วมกันกับภาครัฐบาลเริ่มจะตั้งปฏิบัติแต่ปี2004เป็นต้นมาโดยเฉพาะเมื่อมอมานีได้มีโครงการระบายน้ำและบำบัดน้ำเปื้อนอยู่นครหลวงจันทน์ท่านลังกรเสญวงศ์ประธานโรงงานอุตสาหกรรมโตโยลาวได้ให้สัมภาษณ์หนึ่งในโอกาสของห่วมและนำเอาผลิตภัณฑ์ของโรงงานอุตสาหกรรมโตโยลาวเข้าห่วมวางแสดงในกองประชุมกระทรวงโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศปี2025-2026และแผนพัฒนา5ปี2026-2030ของคณะโยธาธิการและขนส่งจัดขึ้นในวันที่5หาวันที่6พฤษภาคมนี้ที่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงจันทน์ว่าภาครัฐบาลเว้ารวมบ่เฉพาะก็คือกระทรวงโยธาธิการและขนส่งได้มีความเอาใจใส่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเฮาลงทุนมหาศาลในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้ประชาชนลาวทั้งชาติได้กินดีอยู่ดีโดยเฉพาะปีนี้แม่นเล็งใส่การซ่อมแปลงถนนหนทางและพื้นฐานโครงสร้างต่างๆในนั้นได้ให้ความสำคัญของอุตสาหกรรมฮอโตโยที่ได้พัฒนาสินค้าหลากหลายผลิตภัณฑ์ที่นำมาใช้ในการเรียนการปิ้นอ้อมในเวียกงานการก่อสร้างพื้นฐานโครงสร้างของประเทศเฮา
4: คันถึงก็คือกระทรวงยทคก็คือการนำภาครัฐคันศูนย์กลางจนฮอดท้องถิ่นที่ได้เอาใจใส่ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสปป.ลาวเฮาเห็นได้ในความลำบากและความทุกข์ยากและความอดทนและก็การตัดสินใจสูงที่ได้ลงทุนมหาศาลในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้ประชาชนลาวเฮาทั้งชาติได้อยู่ดีกินดีและพิเศษนะปีนี้เพิ่นได้เว้าถึงเรื่องการแก้ไขความทุกข์ยากโดยเฉพาะการพัฒนาชนบทและเร่งใส่การพัฒนาถนนหนทางและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆไปสู่ชนบทเพื่อสะดวกในการทำมาค้าขายหาอยู่หากินของประชาชนเคียงคู่กับอยู่ชนบทนั้นเพิ่นก็ได้สนใจใส่ใจในหลายปัจจัยโดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาโครงสร้างอยู่ในตัวเมืองบ่ว่าเรื่องปัญหาถนนหนทางบ่ว่าปัญหาแก้ไขเรื่องรถรางพาหนะหรือว่าเรื่องการเดินทางไปมารถติดต่างๆเนาะก็จะเป็นปัญหาที่เพิ่นยกมาคุ้นครัวทั้งนั้นและพิเศษในนั้นในเวียกงานของยทคนี้ในนามโรงงานโตโยของพวกเฮาพวกเฮาก็ได้พัฒนาสินค้าหลากหลายผลิตภัณฑ์ที่มาใช้อยู่ในแขนงการท่อ SDPE พวกเฮาเดี๋ยวนี้ผลิตได้ฮอด ขนาด 1,200 มิลลิเมตรที่สามารถแทนท่อเล็กท่อขางที่ลำเลียงน้ำอยู่ใน

0: ามารถดื่มได้นอกจากนั้นยังสามารถผลิตท่อน้ำระบายน้ำขังในตัวเมืองท่อระบายน้ำเปื้อนมีระบบบำบัดน้ำเปื้อนจากหัวเหือนน้ำเปื้อนจากตัวเมืองและชุมชนเป็นเทคโนโลยีใหม่ผลิตออกมานอกจากนั้นยังมีหลายผลิตภัณฑ์ที่หับใส่สังคม
1: ผู้อำนวยการบริษัท12พัฒนากสิกรรมและผลิตภัณฑ์ลาวจำกัดผู้เดียวซึ่งเป็นตัวแทนที่เติบใหญ่จากขบวนการเฮ็ดกสิกรรมห่วมกับประชาชนอยู่ฮักฐานที่มีความภาคภูมิใจและตีราคาสูงต่อบทบาทของเนื้อเลาะสังสาดที่เป็นกำลังแห่งสำคัญในการยูแห่งขบวนการผลิตและสังสาดพัฒนาประเทศชาติในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวเล้าสังสาดทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นเมื่อบรมนีที่นครหลวงเวียงจันทน์ท่านนางอานิตศรีวิไซผู้อำนวยการบริษัททาวเวลพัฒนากสิกรรมและผลิตภัณฑ์ลาวจำกัดผู้เดียวให้สัมภาษณ์ว่าและยาพันมาแนวเล้าสังสาดเป็นองค์การจัดตั้งสำคัญที่ช่วยปลุกระดมคนขวายให้ประชาชนลาวปันดาเผามีความสามัคคีกันได้นำพาทิศทางให้พบความศรีวิไลสำหรับผลสำเร็จการสร้างสถาพัฒนาเวียกงานกสิกรรมและยาพันมาแม่นปฏิเสธบ่ได้การประกอบส่วนอันใหญ่หลวงของแนวเล้าสังสาดที่ได้ปลุกระดมสุขยู่และเป็นเข็มซี่ทิศยังทางให้ประชาชนเพื่อก้าวไปสู่ความศรีวิไลและเจริญก้าวหน้า
2: พวกเขาเกิดมาจากการเฮ็ดกสิกรรมร่วมกับประชาชนเพราะว่าแนวเล้าสังสาดเพิ่นเป็นผู้นึงที่ว่าปลุกระดมให้พวกเขาสามัคคีร่วมมือนำพาทิศทางให้พวกเขาพบความศรีวิไลที่อยากให้ทุกคนคิดและกล้าลงมือกล้าแสดงออกพวกเขาก็สามารถสร้างผลงานของพวกเขาหรือว่าเป็นสั้นค้นหรือว่าเฮ็ดธุรกิจบ่หรือว่าเฮ็ดสิ่งต่างๆที่เขาคิดว่าเขาเฮ็ดเพื่อสังคมอันนั้นก็คือเป้าหมายและจุดที่เสียจุดสำคัญของพวกเขาพวกเขามาสามารถรวมซุ่มนุ่มกันได้เนี่ยเราสังสาดเพิ่นเป็นใจกลางให้พวกเขามีความสามัคคีสร้างสาพัฒนาประเทศชาติของพวกเขาให้เจริญรุ่งเรืองมีความผาสุกอุดมสมบูรณ์เนาะพวกเขาเองในนามนักธุรกิจและก็เป็นผู้หนึ่งที่ได้รับมอบหมายเฮ็ดเวียกภารกิจช่วยสร้างสาพัฒนามาหลายปีสมควรเป็นโอกาสหนึ่งเป็นนิมิตหมายอันหนึ่งที่พวกเขามาต่อยอดเพราะว่าพวกเขาปฏิบัติตัวจริงมาแล้วดังนั้นพวกเขาต้องเข้าสู่ขบวนการในการเป็นผู้ประทับก็คือเข้ามาร่วมอยู่ในแนวเล้าสังสาดของพวกเขาเพื่อเป็นบอนที่พวกเขาสามารถเปิดกว้างและเป็นกระบอกเสียงอันหนึ่งให้แก่ประชาชนเขาให้มีความสามัคคีออกแห่งบุกบืนแข่งขันสร้างการผลิต
1: ท่านนางอนิตศรีวิไซให้ฮู้ตื่นว่าในกองประชุมใหญ่ครั้งนี้ยังเป็นโอกาสที่ดีหลายให้แก่ขั้นแห่งการกสิกรรมนำไปต่อยอดในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานพร้อมทั้งเข้าสู่ขบวนการให้เป็นฮู้ประทับเปิดกว้างและสามารถเป็นกระบอกเสียงสำคัญให้แก่ประชาชนลาวปันดาเผาได้หับฮู้เข้าใจเนื้อในจิตใจกองประชุมใหญ่ครั้งนี้ให้กว้างขวางเลือกซึ่งพร้อมกันออกแห่งบุกปืนแข่งขันกันผลิตกสิกรรมต่างๆให้ดีขึ้นเรื่อย
0: ๆการเก็บเกี่ยวพืชฤดูแล้งปีนี้ของชาวกสิกรแขวงหลวงน้ำทามาฮอดปัจจุบันสำเร็จแล้ว90ส่วนห้อยยังเหลือประมาณ10ส่วนห้อยจะให้สำเร็จในไวๆนี้เพื่อสืบต่อกะเกียมปลูกพืชฤดูฝนท่านพิมพ์แก้วธรรมลาสินหัวหน้าแผนกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงหลวงน้ำทาให้ฮู้ว่าการปลูกพืชฤดูแล้งในปีนี้เป็นต้นการปลูกบักโมมีเนื้อที่ตามแผนการ500เฮกตาร์แต่ปฏิบัติตัวจริงได้700กว่าเฮกตาร์พืชตระกูลถั่วอ้อยมันต้นมาฮอดปัจจุบันเก็บเกี่ยวสำเร็จแล้วเกือบ90ส่วนห้อยเฉลี่ยผลผลิตได้หับประมาณ 900,000 กว่าตน
3: เกี่ยวกับการติดตามและสุกโยกการผลิตฤดูแล้งนั้นมาฮอดปัจจุบันก็ถือว่าทางแขวงพวกเขาก็ได้สำเร็จการเก็บเกี่ยวมาฮอดปัจจุบันก็ถือว่ายังประมาณ 10-20% จะสำเร็จหมดเนาะพืชฤดูแล้งที่ทางแขวงพวกเขาสุกโยส่งเสริมในการผลิตอินไซต์ตาแห้งตัวจริงของท้องถิ่นนั้นโดยเฉพาะมันการผลิตมันเล็งใส่ประเภทมักแตงโมตามแผนก็คือว่า500มาฮอดปัจจุบันก็บรรลุได้700กว่าเฮกตาร์จากนั้นก็การผลิตพืชตระกูลถั่วและการเก็บกู้อ้อยแล้วก็มันต้นเหล่านี้เป็นต้นเนาะมาฮอดปัจจุบันเฉลี่ยแล้วก็ผลผลิตประมาณ 900,000 กว่าต้นเนาะ
0: ท่านพิมพ์แก้วธรรมลสินให้ฮู้ตื่มว่าสำหรับการกะเกียมผลิตฤดูฝนปีนี้แม่นสุ่มใส่คุ้มครองบริบทรักษาและอนามัยของเมืองของกลุ่มที่นำใส่น้ำเพื่อสนองน้ำเข้าสู่การผลิตให้เพียงพอนอกจากนี้ยังสุ่มใส่กะเกียมแนวพันธุ์ข้าวฝุ่นปุ๋ยตื่มอีกต่อไปเชิญท่านฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่นวันที่5พฤษภาคมนี้ที่หอว่าการแขวงขมวนฐานไซสนะโคตรภูธรเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงได้มอบ

0: งินสุกยู่นักเฮียนที่มีผลงานดีเด่นในการเข้าร่วมแข่งขันระดับชาติสั้นมัธยมศึกษาสุกเฮียน2025-2026
1: ในนี้ได้มอบเงินให้น้องนักเฮียนที่ได้รับรางวัลอันดับที่1เหรียญคํามีส่งน้องจากโรงเรียนสามัญมิตรภาพคำมวนกวงบิงท้าวทิตตะวันแก้วมหาวงศ์วิชาภาษาลาวนคดีและท้าวเพชรน้ำสูกสุวรรณมณีวิชาฟิสิกส์ศาสตร์คนละ10ล้านกีบและอันดับที่3เหรียญทองมี1น้องจากมัธยมต้นปลายทะเคนางมิลินเกศสุญญาวิชาฟิสิกส์ศาสตร์ได้รับ5ล้านกีบนอกนั้นยังได้มอบเงินสุกยูรางวัลสมเสยให้แก่น้องนักเรียนอีก3คนคนละ2ล้านกีบรวมมูลค่าการสนับสนุนสุกยูส่งเสริมในครั้งนี้จำนวนทั้งหมด31ล้านกีบทางนี้ก็เพื่อแสดงถึงความเอาใจใส่โครงการน้ำขั้นสูงผักลัดแขวงขมวนที่ได้เห็นความหมายความสำคัญในเวียกงานการศึกษาทั้งเป็นกำลังใจให้น้องนักเรียนได้สืบต่อในการค้นคว้าหำเรียนและเป็นการปลุกระดมส่งเสริมทั่วสังคมได้มีส่วนร่วมต่อการสร้างโอกาสให้ลูกหลานได้ศึกษาหำเรียนที่ดีเพื่ออนาคตที่สดใสในต่อหน้าก
0: องประชุมเผยแพร่บรรดาเอกสารปิ่นอ้อมเกี่ยวกับเรื่องการสาวหนุ่มอยู่แขวงหลวงพระบางได้จัดขึ้นเมื่อบ่เดือนมานี้อยู่สโมสรกองบัญชาการทหารแขวงโดยการเป็นประธานของทานทองลีศรีสุริตเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวมีทานไพวันจันทสุขเลขาคณะบริหารงานสาวหนุ่มแขวงพร้อมด้วยคณะบริหารงานสาวหนุ่มแขวงเข้าร่วม
2: เอกสารที่มาเผยแพร่ไปก็มีมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนสาวหนุ่มทั่วประเทศครั้งที่9แผนพัฒนาเบี้ยการสาวหนุ่มเยาวชน5ปีครั้งที่3แต่ปี2026-2030และวิสัยทัศน์ทอดปี2040รวมมี10แผนเวียกงาน66เวียกจุดสุ่มแผนดำเนินงาน5ปีของคณะบริหารงานส่วนกลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวสมัยที่9มติตกลงว่าด้วยการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะบริหารงานส่วนกลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวสมัยที่9และข้อตกลงว่าด้วยระบบระเบียบแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกของคณะบริหารงานสาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวสมัยที่9ซึ่งล้วนแต่ได้กำหนดจูนาทิศทางแผนการคองบทรายงานการเมืองกองประชุมใหญ่ผู้แทนสาวหนุ่มทั่วประเทศครั้งที่9และเป็นหน้าที่ของคณะสาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวแต่ละขั้นนำไปจัดตั้งพันขยายห้าติดผ่านกับเวียกการทุกคะแนนการเพื่อเป็นการสุกโยโยแห่งด้านการเมืองแนวคิดและไปพร้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้เจริญขึ้นเถื่อละเกาจารุณีดวงมณีรายงานข่าวจากล่วงพบาง
0: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกลุ่มอุตุนิยมและอุทกศาสตร
3: ์ความกดดันต่ำของอากาศร้อนปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนสมทบกับกระแสลมตะวันออกพัดปกคลุมซึ่งได้อากาศร้อนอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นของบรรดาแขวงภาคเหนือพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอยู่ในแต่ละภาคดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมฟ้าผ่ามะเข็บตกและลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกลุ่มอุตุนิยมและอุทกศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ60ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง18-27องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ60ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง21-33องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ30ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง29-35องศาภาคกลางอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นและมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ35ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง28-37องศาสลับแควงไซสมบูรณ์อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางบริเวณเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง25-32องศาหากใต้อากาศร้อนหนาฮอนเอาจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อม ในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง32หา39องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง19หา30องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกลุ่มอุตุนิยมและอุตุศาสตร
0: ์ขณะนี้ท่านพร้อมให้เกียรติติดตามมาฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปซึ่งท่านฟังข่าวต่างประเทศ
4: ตามข่าวจากต่างประเทศท่านนางเกรฟูรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมหักษาการรัฐมนตรีการปวพันหัวมือด้านการค้าของสิงคโปร์กล่าวว่าปีกายนี้สิงคโปร์ได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศหลายกว่า16ล้าน9แสนคนและสั่งหลายหับประมาณ32ล้านกว่าดอลลาร์สิงคโปร์หรือประมาณ 53,690 ตื้อกีบถือเป็นหลายหับจากการท่องเที่ยวที่สูงที่สุดเป็นประวัติศาสตร์นักท่องเที่ยวที่เข้ามาส่วนใหญ่แม่นจีนอินโดนีเซียและออสเตรเลียสร้างรายได้ให้แก่การท่องเที่ยวสิงคโปร์เป็นจำนวนหลายส่วนตลาดท่องเที่ยวและยะไกเซนเยอรมันอังกฤษและสหรัฐอเมริกาก็ขยายเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันท่านนางเกรฟูกล่าวเติมว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นนี้เนื่องจากสิงคโปร์จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวหลายอย่างและโฆษณาตามสื่อต่างๆเหตุให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศได้เป็นจำนวนหลายนอกจากนี้รัฐบาลสิงคโปร์ยังจะจัดสรรงบประมาณเป็นจำนวนหลายเพื่อนำใช้เข้าในการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวฮอดปี2040
0: ตามข่าวจากต่างประเทศสถานการณ์ที่บ่แน่นอนและความเข็งตึงจากสงครามในตะวันออกกลางได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการส่งออกน้ำมันดิบของอิรักเหตุให้ปริมาณการส่งออกในเดือนมีนาลดลงเหลือเพียง18ล้าน6แสนฟุยจากเมื่อเดือนกุมภาปีนี้ส่งออกน้ำมันเกือบ100ล้านฟุยดังนั้นทางการอิรักจึงได้เฮ็ดข้อตกลงเพื่อขนส่งน้ำมันผ่านทางซีรีส์โดยเป็นการขนส่งผ่านเส้นทางบกไปยังท่าเรือบานิยัสทะเลเมดิเตอร์เรเนจากนั้นจะขนถ่ายลงเรือบรรทุกน้ำมันเพื่อส่งออกต่อไป
4: ตามข่าววิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานว่ารัสเซียจัดพิธีเฉลิมฉลองวันไสยศาสตร์ในสงครามปกปักรักษาประเทศชาติอันยิ่งใหญ่ครบรอบ81ปีอยู่นครหลวงมอสโกท่านวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียพร้อมด้วยบรรดานักหบเก่าแขกถึกเชิญจากต่างประเทศได้ติดตามพิธีสวนสนามดังกล่าวพิธีเดินสวนสนามวันไสยศาสตร์แม่นหนึ่งในบรรดาเหตุการณ์สำคัญที่สุดอยู่รัสเซียแนใส่หวนคืนไสยศาสตร์ของโซเวียตเก่าต่อฟาสซิสต์เยอรมันในสงครามโลกครั้งที่สองบรรดาการเคลื่อนไหวเฉลิมฉลองวันไสยศาสตร์ได้ดำเนินในทั่วโลกนับแต่สหรัฐอเมริกาเอียร์ปตลอดฮอดอาซีแอฟริกาและตะวันออกกลาง
0: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการข่าวพักนี้หมดเพียงเท่านี้บรรลังทองเกียงคำสุนีและไพมณีธรรมวงศ์สาอาน
5: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
6: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหั่นน่ะ
5: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
6: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
5: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 55804053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
7: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
8: มาน้องเห็นเพิ่นติดใบยังยืนการเป็นสมาชิกของสำนักงานปกป้องเงินฝากอยู่สถานที่ให้บริการลูกค้าไอ้พอฮู้บ่ว่าสำนักงานปกป้องเงินฝากหมายถึงภาคส่วนใด
9: โอ้ยน้องไปอยู่ไสมาสำนักงานปกป้องเงินฝากหรือสปง.แม่นการจัดตั้งการเงินของรัฐมีฐานะเทียบเท่ากรมเป็นนิติบุคคลที่เคลื่อนไหวโดยบ่แสวงหาผลกำไรมีความเป็นเอกราชทางด้านการเงินอยู่ภายใต้การคุ้มครองของธนาคารแห่งสปป.ลาวซึ่งเพิ่นได้สั่งตั้งมาได้20กว่าปีแล้วได้น้อง
8: อ๋อ ว่าแต่หน้าที่ของสปงเป็นอย่างน่ะอ้าย
9: สปงเฮ็ดหน้าที่ในการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ฝากเงินที่ฝากไว้นำสมาชิกของสปงกรณีสมาชิกของสปงอยู่ในภาวะล่มละลายสปงจะจ่ายเงินปกป้องให้ผู้ฝากเงินในวงเงินสูงสุด50ล้านกีต่อผู้ฝากเงิน1รายต่อสมาชิก1แห่ง
8: อ๋อแม่นหว่าแต่ยังอีกจุดนึงที่น้องยังบ่ทันเข้าใจกับคำว่าสมาชิกของสปงหมายถึงอย่างน่ะอ้าย
9: สมาชิกของสปงประกอบด้วยธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคที่รับเงินฝาก
8: อ๋อแสดงว่าธนาคารที่น้องไปใช้บริการบางนี่เป็นสมาชิกของสปง.แม่นบ
9: ่น้องเข้าใจถูกต้องแล้วละเอียดสามารถศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของเพิ่นที่ www.dpo.gov.la อีกครั้งหนึ่ง www.dpo.gov.la และยังสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข021-330-005อีกครั้งหนึ่ง021-330-005หรือสามารถเข้าไปพบพันธุ์ที่ห้องการของเพิ่นก็ได้ซึ่งห้องการสปง.ตั้งอยู่ชั้น4ตึกสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ถนนไก่สอนพรหมวิหารบ้านพลสะอาดเมืองไซสถานนครหลวงวิจันทน์
10: แลกเปลี่ยนเงินตาสะสายอาจจะได้หับเงินปลอมหรือเงินบ่ครบตามจำนวนทั้งผิดกฎหมายอีกด้วยด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
11: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
12: เงินขี้เงินตาคุณของเราอยู่ผู้เราตั้งแต่เดิมมา
13: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อนธนาคารรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันจันทร์หาวันเสาร์ออกอากาศเวลา 12:30 หาเวลา 13:00 นกระจายเสียงผ่านทางระบบ FM 103.7 MHz พบพอกับมิตรรายการท่ามกลางบรรยากาศในตอนเที่ยงแบบนี้ทางรายการพวกเราก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆนำมาฝากบรรดาท่านพบพอกับมิตรรายการมื้อนี้ก้าวเข้าสู่ในการสืบต่อปฏิบัติหน้าที่เวียกงานบ่ว่าจะเป็นทางภาครัฐหรือว่าเอกชนการประกอบอาชีพแต่ละหน้าที่เวียกงานนี้ก็ล้วนแล้วแต่แตกต่างกันโดยเฉพาะก็คือสาวผู้องค์เฮงานแต่ทางสาวกสิกรพวกเขาเนาะเหตุเวียกอยู่กลางแจ้งอาการฮ้อนอบอ้าวแบบนี้ก็ต้องได้รักษาบ่งแยงสุขภาพนำกันเติมและข่าวซูเนในจากทางรายการมื้อนี้30นาทีต่อจากนี้ไปได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆนำมาฝากบรรดาท่านเคียงคู่กันนั้นก็มีบรรดา นิติกรรมต่างๆที่ปิ่นอ้อมเรียกการลักทรัพย์นอกจากนั้นก็จะมาบอกช่องทางในการติดต่อสอบถามข้อมูลท่านใดที่มีความสนใจอยากโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเรียกการลักทรัพย์สามารถติดต่อสอบถามได้เนาะเบอร์สายด่วน1602เป็นเบอร์สายด่วนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์นอกจากนี้ทาวาท่านใดที่สนใจอยากโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับแขนงการตลาดทุนติดต่อสอบถามได้เบอร์โทรแมน021-21770และผัวพันเวียกงานการธนาคารติดต่อสอบถามได้เบอร์โทรแมน021-260-283นอกจากนี้ท่านผู้ฟังการติดตามการอัปเดตข้อมูลข่าวสารก็ยังสามารถติดตามได้เนาะอีกหนึ่งช่องทางก็คือผ่านทางเพจ Facebook สามารถเสิร์ชเข้าไปเขียนเป็นภาษาลาวสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ติดต่อสอบถามหรือว่าติดตามการอัปเดตข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้สำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟังทางรายการพวกเราก็ได้นำเอากฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์มานำเสนอให้ประธานได้รับฟังเป็นความรู้พื้นฐานอีกสิ่งหนึ่งท่านผู้ฟังถ้ามาท่านใดที่สนใจอยากลงทุนหรือว่ามีบริษัทใดที่สักส่วนให้เข้าไประดมทุนได้เคลื่อนไหวถูกต้องตามวัตถุประสงค์และได้รับการคุ้มครองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์หรือบ่ท่านสามารถรับฟังข้อมูลข่าวสารต่างๆในรายการเพื่อนธนาคารได้ตอนต้นรายการนี้ก่อนที่จะไปรับฟังข้อมูลจากทางรายการพวกเขามาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังสิ่งที่ดีจากทางรายการก่อน
14: น้ำประปาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากนำไส้บ่เป็นผลแต่ละคนจงช่วยกันประหยัดเพื่อสวยหลาดสวยซาดพัฒนา
15: จงช่วยกันประหยัดแต่วันนี้เพื่อเศรษฐกิจที่ดีในวันหน้า
16: หยุดซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราสะสายก่อนจะซื้อสินค้าทุกๆครั้งต้องนำเงินไปแลกเปลี่ยนที่ธนาคารหรือบ่อนแลกเปลี่ยนเงินที่ทางการกำหนดให
17: ้ใส่เงินกีบมีค่าล้นสังคมลาวสิเหืองหงเศรษฐกิจพุ่งพ้นเจริญก้าววัฒนาชอบแล้ว
16: ด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
13: ยินดีต้อนรับทานกับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อนธนาคารได้หับฟังสิ่งดีๆจากทางรายการผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ฝากไว้เติมสำหรับทานใดที่มีความสนใจอยากโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเรียกงานรักษาการติดต่อสอบถามได้เนาะเบอร์โทรสายด่วนเมน1602สำหรับมื้อนี้อยากนำเสนอให้บรรดาทานได้ฮู้จากกฎหมายว่าด้วยรักษานำเสนอในมาตราที่174เว้าถึงข้อห้ามสำหรับบริษัทบริหารกองทุนเพื่อการลงทุนและผู้บริหารท่านผู้ฟังห้ามบริษัทบริหารกองทุนเพื่อการลงทุนและผู้บริหารมีพฤติกรรมดังนี้ 1. ดำเนินธุรกิจบริหารกองทุนเพื่อการลงทุนเกินขอบเขตที่ได้รับอนุญาต 2. สั่งตั้งกองทุนและขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโดยบ่ได้รับอนุญาต3. เอาทรัพย์สินของกองทุนหนึ่งไปลงทุนในกองทุนอื่นที่ตนบริหารซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้ของธนาคารดูแลทรัพย์สินที่ตนใช้บริการ 4. เอาทรัพย์สินของกองทุนไปซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทใดหนึ่งที่มีอำนาจควบคุมในบริษัทบริหารกองทุนเพื่อการลงทุน 5. นำใช้ทุนที่ระดมได้ก่อนได้รับอนุญาตหรือลงทุนเข้าในเป้าหมายใดหนึ่งที่บ่ได้รับอนุญาต 6.รวมทรัพย์สินของกองทุนหนึ่งเข้ากับกองทุนอื่นหรือทรัพย์สินของตนหรือทรัพย์สินของลูกค้ารายอื่น 7. นำใช้ทรัพย์สินของกองทุนเพื่อผลประโยชน์ของตนบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งอื่นที่บ่แม่นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนนั้น 8. สั่งรายรับให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยบ่ถูกต้องตามกฎหมาย9. ดำรงตำแหน่งใดหนึ่งในธนาคารดูแลทรัพย์สินหรือบริษัทบริหารกองทุนเพื่อการลงทุนอื่น 10. มีส่วนร่วมในธุรกรรมลักทรัพย์หรือธุรกรรมอื่นที่สร้างผลเสียหายให้แก่ทรัพย์สินของกองทุนเพื่อการลงทุนและผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 11. มีพฤติกรรมอื่นที่เป็นการละเมิดกฎหมายสืบต่อนำเสนอให้บรรดาท่านได้รับฟังในมาตรา175ว่าเกี่ยวกับข้อห้ามสำหรับบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้บริหารห้ามบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้บริหารมีพฤติกรรมดังนี้ 1. ให้บริการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเกินขอบเขตที่ได้รับอนุญาต 2. เปิดเผยข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับเรื่องงานลักทรัพย์โดยบ่ได้รับอนุญาต 3. ประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยบ่สอดคล้องกับหลักการของการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 4. ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่บริษัทผู้บริหารของบริษัทหรือผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินมีส่วนเกี่ยวข้องทางด้านผลประโยชน์และ 5. มีพฤติกรรมอื่นที่เป็นการละเมิดกฎหมายนำเสนอให้ท่านได้รับฟังผ่านไปนั้นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อน

0: เออเสี่ยวเฮาถามตัวนี่ดู
1: มีหยังเน
0: าะได้ยินมาว่ากระทรวงการเงินขายพันธบัตรอยู่ตลาดหลักทรัพย์ลาวว่าตัวว่าน่าสนใจ
1: บ่โอ้น่าสนใจแท้แนวพันธบัตรรัฐบาลนี่นะมันบ่มีความเสี่ยงเลยถ้าเทียบใส่การลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆในตลาดทุนลาวใด
0: เอ้าคืออย่างมันคือบ่มีความเสี่ยงซะนะ
1: โอ้ยพันธบัตรรัฐบาลนั่นนะแม่รัฐบาลเฮาเป็นผู้ค้ำประกันและก็พร้อมใจคืนต้นทุนเมื่อครบอายุและก็บ่ได้ขี้ร้ายได้หั่นนะ
0: แม่นว่าฉันน่าจะไปซื้อก่อนแต่เดี๋ยวๆแล้วสิซื้อได้อยู่ไสล่ะ
1: เอ้าฉันแหละเฝ้าหลายคิดว่าตู่สิบ่ถามซั่นดอกตู่ก็ไปติดต่อพัวพันกับบริษัทหลักทรัพย์ใดก็ได้เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ตึกตลาดหลักทรัพย์ลาวเด้อบริษัทหลักทรัพย์ลาวจีนจำกัดโทร021419222บริษัทหลักทรัพย์โทรคตล.กท.จำกัดโทร021265483และบริษัทหลักทรัพย์ลานสร้างมหาชนโทร021265461
2: เงินเก็บมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใช้เวลาขายพร้อมแลกเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเพื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงค่าแท้ใด
3: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
4: ขณะนี้ท่านผู้รับฟังรายการเพื่อนธนาคารผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้รับฟังสิ่งดีๆจากทางรายการผ่านไปฝากไว้เติมท่านผู้ฟังในสมงนี้ก็เป็นสมงพักเที่ยงเนาะหลายคนอีกานำใช้รถใช้ถนนอยู่เดินทางอยู่ในปัจจุบันนี้บ่ว่าจะเดินทางนำใช้เส้นทางใดจุดใดการเดินทางกันไปกันมาหรือว่าท่านใดที่มีแผนในการเดินทางไปตังแขวงแน่เนาะขึ้นไปเหนือลงไปใต้และอันนี้ก็ขอให้ทุกคนศึกษาสภาพเส้นทางเคียงคู่กันนั่นก็ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องเพราะว่าสภาพอากาศในแต่ละเขตแต่ละพื้นที่บ่คือกันสิ่งหนึ่งที่พวกเราเป็นห่วงเนาะก็ขอให้ทุกคนก็เตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางบ่ว่าจะนำใช้รถส่วนตัวหรือว่ารถโดยสารก็ขอให้ทุกคนนั้นเดินทางด้วยความปลอดภัยสำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟังข่าวสุนในจากทางรายการเพื่อนธนาคารสืบต่อนำเสนอให้บรรดาท่านได้รับฟังกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์สำหรับท่านใดที่มีความสนใจอยากโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องงานหลักทรัพย์หรือว่าติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับแขนงการตลาดทุนหรือว่าเกี่ยวกับการพัวพันทั้งการธนาคารเนาะมิตรรายการก็สามารถมีส่วนร่วมได้ที่เบอร์สายด่วน1602ท่านผู้ฟังเป็นเบอร์สายด่วนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ติดต่อสอบถามได้ในมงเวลาราชการอันดับต่อไปนี้สืบต่อนำเสนอให้ประเดทานได้รับฟังกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ในมาตราที่176ได้เว้าถึงข้อห้ามสำหรับธนาคารดูแลทรัพย์สินและผู้บริหารท่านผู้ฟังห้ามธนาคารดูแลทรัพย์สินและผู้บริหารมีพฤติกรรมดังนี้1ให้บริการดูแลทรัพย์สินเกินขอบเขตที่ได้รับอนุญาต2ถือหุ้นในบริษัทบริหารกองทุนเพื่อการลงทุนที่ตนให้บริการ3ลงทุนหรือซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ตนให้บริการ 4. ให้บริการดูแลทรัพย์สินแก่บริษัทบริหารกองทุนเพื่อการลงทุนที่เป็นผู้ถือหุ้นในธนาคารตนหรือที่ธนาคารตนไปถือหุ้น 5. รวมทรัพย์สินของกองทุนหนึ่งเข้ากับกองทุนอื่นหรือทรัพย์สินของตนหรือทรัพย์สินของลูกค้ารายอื่น 6.โอนนำไส้หรือบริหารทรัพย์สินของลูกค้าโดยบ่ได้รับอนุญาตจากลูกค้า 7. บ่ปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ตกลงกับลูกค้า 8. สมาชิกสภาบริหารของบริษัทบริหารกองทุนเพื่อการลงทุนที่ตนให้บริการ 9. มีพฤติกรรมอื่นที่เป็นการละเมิดกฎหมายสืบต่อในมาตรา177เว้าถึงข้อห้ามสำหรับบริษัทกวดสอบและผู้บริหารห้ามบริษัทกวดสอบและผู้บริหารมีพฤติกรรมดังนี้ 1. ให้บริการกวดสอบเกินขอบเขตที่ได้รับอนุญาต 2. ให้การบริการทางด้านการบัญชีต่อกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับเรื่องงานหลักทรัพย์ที่ตนให้บริการกวดสอบในปีการบัญชีเดียวกัน 3. มีพฤติกรรมอื่นที่เป็นการละเมิดกฎหมายนำเสนอให้ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ มิตรรายการทานใดทีมีความสนใจอย่าลืมท่านผู้ฟังถ้ามาทานใดทีอยากโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเวียกงานหลักทรัพย์ติดต่อสอบถามได้เบอร์สายด่วน1602นอกจากนี้ยังสามารถติดตามการอัปเดตข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ที่เว็บไซต์ www.lsc.gov.la สามารถติดตามการอัปเดตข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อน

0: เดี๋ยวนี้เขาเริ่มหันมาลงทุนซื้อขายหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวแล้วได้
1: หรือวะเป็นได้เลยล่ะ
0: กันยังตัดสินอย่างบ่ได้เชื่อเพราะเขาก็ยังเพิ่นหุ้นอย่างหลายซ้ำนะ
1: ตามเชื่อหุ้นแม่นเขาต้องได้ติดตามราคาหุ้นและข้อมูลทางการเงินเป็นประจำได้เพื่อหาประกันผลตอบแทนจากการลงทุนของเขา
0: เอาแล้วเขาจะติดตามได้แบบนี้
1: รายละเอียดทั้งหมดตัวสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ลาวที่ www.lsx.com.la หรือติดต่อสอบถามกับบริษัทหลักทรัพย์ทั้ง3แห่งที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เขารับประกันว่าตัวได้ข้อมูลที่เป๊ะแน่นอน
0: ป้าถกต้องจำเป็นได้ซ่อคู่เบิ่งข้อมูลหลายปานนี้พุ่นว่าแต่ก็ยังดีเนาะที่เรามีภาคส่วนเกี่ยวข้องที่พร้อมให้ความช่วยเหลือพวกเขาเนาะ
1: แม่นแล้วถ้าตัวอยากรับประกันผลตอบแทนและลดความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้น
0: ข้อมูลเพิ่มเติมโทร021-21770
2: เงินกีบมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส้เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเพื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงค่าแท้ใด
3: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
4: อยู่เมืองลาวไส้แต่เงินกีบขณะนี้ท่านผู้รับฟังรายการเพื่อนธนาคารผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ได้รับฟังเสียงเพลงพร้อมด้วยสิ่งดีๆจากทางรายการพวกเราผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ท่านผู้ฟังทางรายการก็มีสารานะฮู้สิ่งดีๆนำมาฝากประทานมื้อนี้อยากแนะนำให้ทานได้ฮู้จักอาหารการกินถ้าว่ากินหลายยิ่งดีต่อสุขภาพทางกายเพราะว่าจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับทางกายซึ่งอาหารนี้ท่านผู้ฟังก็จะมีหลายอย่างเนาะเพราะว่าจะเป็นหัวกะโหลกหรือว่าแครอทหลายคนก็คือฮู้น้ำกันก็คือแครอทนี่จะมีเบต้าแคโรทีนช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและต้านทานอนุมูลอิสระ2ก็จะเป็นกระเทียมซึ่งกระเทียมนี้ให้คุณประโยชน์ดีๆท่านผู้ฟังสามารถต้านแบคทีเรียป้องกันอาการเป็นหวัดช่วยเฮ็ดให้หายใจสะดวกถ้าว่าท่านใดที่บ่สบายเป็นหวัดเป็นไอกินกระเทียมนี้ท่านผู้ฟังจะให้คุณประโยชน์เนาะและนอกจากนั้นก็จะมีขิงซึ่งขิงนี้จะช่วยอาการผู้ใดที่ว่าเป็นหวัดเป็นไอขิงนี้จะช่วยแก้อาการไอและช่วยป้องกันการอักเสบน้ำอีกท่านผู้ฟัง C ก็จะเป็นหมากซิดาหมากซิดามีวิตามินซีหลายชนิดท่านผู้ฟังช่วยสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันอาการเป็นหวัดเป็นไอ 5ก็จะเป็นหมากแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลนี่ท่านผู้ฟังช่วยบำรุงผิวช่วยต้านเชื้อโรคและป้องกันการเสื่อมของเซลล์อีกท่านผู้ฟังในจำนวนอาหารหาสนิทนี้ให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับทางกายกินหลายยิ่งดีต่อกับทางกายท่านผู้ฟังภาวะจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้มีความแข็งแรงนอกจากนี้ยังช่วยบำรุงผิวพรรณเฮ็ดให้มีความผ่องใสอย่าลืมเด้อท่านผู้ฟังท่านใดที่ได้รับฟังผ่านไปแล้วก็ลองนำไปปฏิบัติเบิ่งเพราะว่าอาหารการกินปัจจุบันนี้ก็มีหลายเยื่อหลายอย่างสำคัญก็คือกินอาหารให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายเป็นประจำเพียงเท่านี้ก็จะเห็นให้ท่านนั้นมีสุขภาพแข็งแรงนี่คือสารานะฮู้จากทางรายการพวกเรานำมาฝากบรรดาท่านให้มิตรรายการได้รับฟังเป็นประจำในรายการเพื่อนธนาคารแต่ว่าเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้ท่านผู้ฟังเดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วขอบใจกับผู้ให้การสนับสนุนรายการธนาคารแห่งสปป.ลาวและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ที่ให้การสนับสนุนรายการมาโดยดีตลอดมาส่งท้ายรายการนี้ให้ท่านได้ฟังเสียงเพลงจากทางรายการหลังจากนั้นอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีสำหรับมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: นี่ตุน
1: หึ
0: กู้บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
1: ้อู
0: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
1: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
0: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
1: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
0: มี3แพ็กเกจพุ้นใด
1: โอ
0: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์นึงก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
1: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดจังได๋บอกแ
0: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
1: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นจะเพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data นำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไว้ติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียว
3: จบ
2: พิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียว
3: จบ
2: ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

บายดีมีรายการนำรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่คืนนี้ 103.7 MHz พบพร้อมกันเส้นเก้าเส้นเคยกับงานเพลงสากล 13 โมงเป็นต้นไปเดินทางพร้อมทางกิ่งไม้พบพร้อมกันมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันจันทร์มื้อแห่งการเริ่มเวียงเริ่มงานแน่นอนละเมื่อถึงโมงมีรายการก็สามารถทูนอินมาติดตามเพลงสากลนำกันมักเพลงแบบใดก็สามารถสื่อสารกันได้เด้อพนักจะทำรายการผ่าน0305787052เพลงเก่าเพลงใหม่พ่อเข้ามาได้เมื่อนี้บ่ได้ระบุนะเมื่อวันจันทร์เปิดเพลงตามใจอยู่แล้วซึ่งรายการพวกเฮาเดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมตาลอด1ชั่วโมงเดี๋ยวกิ่งไม้มาปล่อยมาเว้ามาว่าให้ในรายการได้ฮู้ตอนนี้ฟังเพลงทักทายกันกัน

0: ก็จาเพลงจังหวะค่อนข้างจะไหวๆทักทายมีรายการได้ฟังกับ Colorful Music นี่ก็เป็นเพลงที่แฟนๆเพลงของ Dua Lipa กับ Justin Bieber เมคอัพขึ้นมาเนาะใส่เพลงซื้อเพลงว่า No War Only Love บ่ต้องการสงครามต้องการได้ความหักต้องการแต่ความสันติภาพ No More War It's timeWe let love glow ถึงเวลาแล้วล่ะที่จะปล่อยให้มีความหักหรือว่าสร้างให้มีความหักแบ่งปันความหักกันและกันในโลกสร้างความสันติภาพประมาณนี้กับจังหวะได้ใจอยู่กับนักฮ้องดอริป้าก็เป็นสาวอาร์เบเนียนเนาะจัสตินบีเบอร์ก็เป็นสาวแคนาดาซึ่งแต่ละพวกเกี่ยวก็มีเสียงเพลงซิงเกิลฮิตฮอตดังๆทั่วโลกอ่ะและก็อยู่ในใจของแฟนๆเพลงฉะนั้นก็คงจะเป็นที่ต้องการของแฟนๆเพลงเป็นเมคอัพเพลงนี้เป็นฟีเจอริ่งระหว่างนักร้องดังสองคนขอบใจเด้อที่ทูนอินมาติดตามรายการมักพิงแบบใดก็สามารถซื้อสร้างกันได้กับเราโทรคมให้การสนับสนุนพวกเขาจนถึงพละ14โมงฉะนั้นบริการของเราโทรคมพวกเขาก็หยิบมาเว้ามาว่าผ่านทรงทางนี้มีรายการแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตเข้าเหือน Fiber to the Home หยิบมาเว้ามาว่าทุกเมื่อถือว่าเป็นช่องทางหนึ่งให้กับพ่อแม่พี่น้องพวกเราได้นำเอาบริการนี้เข้าเหือนเพื่อความประหยัดเข้าเหือนแล้วเอาไซส์อาเข้าเดียวจบตอนนี้เพิ่นยังให้พวกเราได้เลือกคมไหวได้แล้วฉะนั้นเขาต้องการแพ็กเกจพื้นฐานก็มีแต่35เมก 165,000 กิ๊บต่อเดือนถ้าวันต้องการเขาไว้ไล่คนนั้นสามารถอัพจาก35เมกมาเป็น55 70 80 100 200 160 180 300 300 200ถึง400ได้นั่นก็คือความสะดวกเราสามารถเลือกได้ถ้าว่าจ่ายล่วงหน้า3เดือน6เดือน1ปีเพิ่นยังมีเดือนนำไซต์แถมฟรีติดไม้ติดมือถ้าว่าจ่าย1ปีนี้ได้ไล่ปันใดถึง4เดือนฟรีเพิ่นได้นักสนักสอบถามได้อีกตื่มผ่าน021-219-385-131ได้บ่สามารถถามได้หรือจะได้เลขค่าพนักงานค่ายพวกเขาที่020-5965-4289 5965-5693 5580-4053สะดวกเบอร์ได้ก็สามารถติดต่อได้แล้วถ้าทามถึงบริการ IR พวกเขามีไล่บริการมีรายการจะไปโซนได้ก็แล้วแต่ถ้าเปิด IR พวกเขาก็ยังมีเป็นแพ็กเกจให้มีรายการได้เลือกหรือว่าจะไปประเทศใกล้เคียงเขาประเทศไทยสินะบ่จำเป็นต้องไปซื้อซิมปลายทางใช้ซิมเดียวเที่ยวทั่วไทยเด้อเข้ามาฟังบริการนี้นำกัน
1: นี่ตุ๋นคู่บัวบาตอนนี้เบอร์ล้าวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
2: ้โอ
1: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
2: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
1: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
2: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
1: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
2: โอ
1: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
2: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
1: ่ง่ายๆเพียงแต่ชื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้

น้องเอ้ยสู่ป้อมผู้ป้อมผาสู่มีหังพึ่งได้มา

ก็ส่วนล้วนงามดีส่วนมอนรายส่วนมอนเป็นดงได้ว่าเพิ่นได้อำเอานำ

0: เอ้าไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบากสบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกับปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำแล้วบอกอาการเจ็บของลุงก็เซาปานปิดทิ่มเลยเด็กแม่นแล้วเอนไซม์น้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอะการอยด์ชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝากกะหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร02088565599 02088565599และ020544-9 เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอลาด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
1: เอามาฟังนิทานกันดูเรื่องอ้ายฝานเป็นไข่

แต่กี้แต่ก่อนยังมีฟานตัวหนึ่งป่วยไข้มาได้3เดือนแล้วเมื่อดีขึ้นมาก็อยากกินมักส้มเอาแท้เอาว่าแต่ย้อนยังอิดเมื่อยจึงบ่สามารถไปซอกหากินมักส้มได้ไอ้ฟานได้แต่ห้องอยากกินส้มเด้อยากกินส้มเด้อยู่บ่แล้วบ่เศร้าไอ้นกเข้าผู้อยู่ใกล้เกิดลักไล่หูซะแล้วทั้งอยากให้จึงหาวิธีเฮ็ดให้ไอ้ฟานนี่เฮ็ดใส่ไอ้ฟานจึงหาวิธีเฮ็ดใส่ไอ้ฟานพอคิดวิธีได้ก็บินไปหาไอ้ฟานแล้วก็ถามว่าโอ้ยแม่นเจ้าห้องเจ้าข้างอีสังเด้จนมดมือมดเว้นคั่นว่าอยากสมก็ไปซอกกินทะแม่มิแต่ห้องอยู่ป่านได้ละสิอิ่มคั่นอยากแท้ก็ให้เซาห้องซาข่อยจะช่วยเจ้าให้เจ้าทาข่อยอยู่นี่เด้อข่อยสิบินไปซอกเมื่อเห็นหากสิห้องขึ้นให้เจ้าแล่นไปหาลวดว่าแล้วนกเข้าก็บินไปนกเข้ามาแต่จำปาสักเออไอ้ฟานกับนกเข้า

0: บ่พอข้าวแล้วนกเข้าก็ฮ้องขึ้นว่า
1: เก็บกอกเก็บกอกเก็บกอก
0: ไอ้ฟานได้ยินก็เฝ้าแล่นไปหาพอเห็นฟานแล่นมาฮอดนกเข้าก็เปลี่ยนเสียงฮ้องว่า
1: ฮอกซุกฮอกปักฮอกซุกฮอกปักฮอกซักฮอกแทงฮอกซักฮอกแทง
0: ตั้ง 2-3 ฮูดฟานได้ยินแนวนั้นก็นึกว่าตนถูกนกเข้าล่อมาให้คนเอาฮอกปักฮอกแทงคิดพ่อนั้นก็หอบหนีอย่างบ่ฮู้ทิศ
2: เพลอะเพลอะเพลอะ
0: ไปเลยแหละว่าซั่นซะไอ้ฟานปบตายตามไปก็ไปถึงไห้บ่อนหนึ่งจึงแล่นคล้องเอาเครือหมักตูนแล่นไปฮอดนั่นน่ะไห้แห่งหนึ่งเป็นแล่นไปคล้องไปคล้องเอาเครือหมักตูนเครือนั้นหมักตูนนั้นขาดกิ้งแล้วหมักตูนก็ได้กิ้งทับกกหมักงาหมักงาล้นถึกตาไก่ปลาไก่ปลาเคี้ยหังหมดลิ้นหมดลิ้นปีนตอดสายบึกงูเขียวหมดลิ้นปีนตอดสายบึกงูเขียวงูเขียวเกี้ยวคอกระหอกกระหอกคัดขวางมักตูมมักตูมล้นใส่ไอ้หงโหดโปดใส่ไอ้หงหายไอ้หงหายป่วย3ปีก็บ่เซาเขาเมื่อใครหอบหอมก็ลุกขึ้นมาสืบท้าวเบิ่งเรื่องราวของมักตูมโอ้บ่ธรรมดาซับซ้อนขนาดไอ้หงหัวกับไอ้หงโหดได้ไปฟ้องห้องฟ้องความมักตูมนำพญาแถนพญาแถนได้เรียกมักตูมมาพร้อมหน้าเพื่อเว้าความกันเมื่อมักตูมถูกตู้หาว่าเป็นผู้ก่อเรื่องมักตูมกับปฏิเสธพร้อมทั้งอ้างว่าก
3: ะฮอกขัดข้อของใครเด้
0: จากนั้นทนายความของเฮียกก็ฮอกมาสืบสวนฝ่ายก็ฮอกก็อ้างว่า
3: โอ้ก็ย้อนงูมาเกี่ยวคอจนตาเลือกตาลานบัดสิตายมาทันก็กัดหยังก็บ่กัดเด
0: ้ทั้งบ่ฮู้ว่าตนกัดถูกขวัญมักตูมซับเมื่อฮู้เช่นนั้นพญาแถนก็เฮียกไอ้งูมาไอ้งูก็รายงานคดีตามเรื่องว่าย้อนหมดมากัดแห่นใส่บือของตนบัดแสบจิ้วเข้ามาก็เถือหะเถือหามอยากให้หมดลุดออกมาดูแล้วหลอนไปเกี่ยวถือคอกระหอกย้ำใดก็บ่ฮู้เมื่อซ้ำพญาแถนก็เฮียกหมดลิ้นมาแล้วบัดนี้ไอ้หมดลิ้นก็อ้างว่าย้อนไก่เคียหังเมื่อเฮียกไก่มาไก่ก็ทิ่มโทษใส่มากงาว่าเป็นผู้ล้นใส่ตาพญาแถนได้สืบแบบนี้จนถึงไอ้กกไอ้นกเข้าบัดนี้โอ้นิทานเรื่องสืบพญาแถนสืบไปสืบมาจึงไปฮอดนกเข้าพญาแถนได้เรียกตัวไอ้นกเข้ามาสอบสวนเพื่อเมื่อถูกฟ้องห้องเรื่องที่เป็นมาไอ้นกเข้าก็บ่มีบ่อนตู้หาทั้งได้รับความว่าตนได้เฮ็ดให้ใส่ไอ้ฟานอย่างมีเจตนาแท้จากนั้นพญาแถนก็ได้ให้พวกเกี่ยวของเกี่ยวเรื่องนี่แหละทั้งหมดหันนับแต่ไอ้ฟานจนถึงไอ้หงห้วยพร้อมกันตัดสินลงโทษนกเข้าย้อนว่าเหตุดังนี้แม่นเหตุการณ์ก่อสร้างความกระทบกระเทือนอย่างต่อเนื่องให้แก่ฝูงสัตว์ดังนั้นโทษกรรมของนกเข้าก็จึงถือว่าเป็นโทษนักดังนั้นการลงโทษจึงกำหนด3อย่างด้วยกัน

มาตัดสินโทษกันให้นกเข้าให้นกเข้าปฏิบัติ3อย่างคืออันที่1เอาขี้มิ่นมาตําโพตาทั้ง2เบื้องของนกเข้าเอาขี้มิ่นมาตําๆแล้วก็โพตาทั้ง2เบื้องของนกเข้าหั่นเนาะอันที่2แม่นบิดหัวนกเข้าให้ปิ่นไปมาได้ฮอบนึงอันที่3บังคับให้นกเข้ารับเอาการห้องตามเสียงเก็บกอกเก็บกอกฮอกสุกฮอกสุกฮอกปักฮอกสุกฮอกสุกฮอกปักฮอกซักฮอกแทงนั้นอันที่3นี่แม่นบังคับให้นกเข้ารับเอาการห้องตามเสียงเก็บกอกกอกฮอกสุกฮอกปักฮอกซักฮอกแทงนั้นให้เป็นเสียงห้องประจำตัวนกเข้าตลอดไปนับแต่เมื่อถูกโทษมานกเข้าก็เหลืองทั้ง2เบื้องตาของนกเข้าเห็นบ่นับแต่นั้นมาเนี่ยเป็นที่มาของนกเข้าตาเหลืองเลยนี่นับแต่ถูกโทษหันมาตานกเข้าก็เหลืองเพราะว่าถูกขี้มิ่นต่ำมะโพใส่มาต่ำโพใส่ทั้ง2เบื้องจนเท่าทุกวันนี้ดังนั้นนกเข้าจึงอยู่แบบบ่มีเพื่อนฝูงเป็นศิลปินเดียวแต่บ่ลงตัวเองบินไปว่าเจออยู่ผู้เดียวนับแต่นั้นน่ะถูกทำโทษมานี่ตานกเข้าก็เหลืองทั้ง2เบื้องจนเท่าทุกวันนี้ย้อนเอาต่ำขี้มิ่นมาใส่ดังนั้นนกเข้าจึงอยู่แบบบ่มีเพื่อนฝูงบินไปบินมาผู้เดียวเป็นศิลปินเดียวแต่บ่ลงตัวเองแล้วก็ท่าทีของนกเข้านี่ท่าทีสีหน้าของนกเข้านี่ยามใดก็โศกเศร้าอยู่ตลอดบ่มีซื่นบานเป็นจกก็อยู่วัดใดวัดหนึ่ง อันนั้นเป็นที่ไปที่มาของฟานเป็นไข้เป็นเหตุให้นกเข้าได้เปลี่ยนท่าทีของมันย้อนถึกแทนลงโทษว่าซั่นซะพญาแทนลงโทษยิงใช้การตัดสินบรรดาผู้ที่ถูกผลกระทบจากการกระทำของนกเข้าที่ตัวให้ฟานปบตายว่าซั่นซะเด้

0: เห็นว่าอีอีห้องอย่าวางใจว่าจักจันเด้อลังเทือเสียงเฮาห้อมเขียวค่อมก็หากมีอันนี้แหละเนาะก็ระมัดระวังกันเฮ็ดอันใดก็ดีมีสติระวังตัวแล้วเฮาก็จะปลอดภัยทุกประการโอ้ยพี่น้องเฮาการมีสติระวังตัวมันเป็นการดีที่สุดมื้อนี้ก็สิโจบบ่อนๆนิทานกันไว้บนนี้ใหม่มื้อหน้าฟังได้ต่อกันเนาะพี่น้องเนาะ
1: เฮามีข่าวดีสำหรับผู้ที่อายุสูงเด้อพี่น้องเด้อเมื่ออายุหลายขึ้นนี้เลือดก็เริ่มขุ่นเด้เหนียวมึนซาตีนมือวินหัวเมื่อยง่ายนอนบ่หลับเด้แบบนี้นะนั้นอาจบ่แม่นเรื่องธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อนั้นบ่แม่นเรื่องธรรมดาแม่นสัญญาณอันตรายของเลือดที่ไหลเวียนบ่ดีอย่าสู้ปล่อยไว้นั่นคือสิ้นเลือดตีบตันแตกสโตกอัมพฤกษ์อัมพาตแบบบ่ได้ตั้งโตเขาขอแนะนำทานเนาะหันมาใช้สมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสมุนไพร3ทวีปสูตรเข้มข้นสมุนไพรฟอกเลือดได้ตัวนี้ได้ช่วยดูแลและก็ปรับระบบไหลเวียนของเลือดช่วยให้เลือดไหลเวียนดีร่างกายสดชื่นบ่มึนตีนบ่มึนมือนอนก็หลับดีดูแลพ่อแม่คนที่ทานฮักก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่ด้วยพี่น้องเด้อก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่มาแนะนำเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปเพื่อให้ดีกว่าอย่าลืมนะเนาะซื้อมาอยู่มากินได้เนาะพี่น้องเนาะสนใจสั่งซื้อได้เด้อที่บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวโทรหาเลยเนาะโทร020-5449-5449 020-5449-5449และ020-8865-599 020-8865-599สั่งซื้อนำพวกเขาได้เด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปช่วยทานได้ได้เนาะพี่น้องเนาะทานที่เลือดขุ่นเลือดเหนียววินหัวยิดเมื่อยนอนบ่หลับเมื่อยง่ายจังซี่นะอย่าลืมเด้ซื้อมาอยู่มากินกันเนาะพี่น้องเนาะเอาวันนี้มาฟังลำกันเติม

0: เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามโตบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังหวะนี้แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีแล้วบ่นี่เด้เอ็นไส้น้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำแล้วบ่อาการเจ็บของลุงก็เซาปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไส้น้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแม่นเซโรนินแม่นสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร02088565599 02088565599และ020544-9544-9เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอลาด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
1: ท่านที่มีอาการปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บแขนเจ็บขาซามือซาตีนเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่สดชื่นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเคงปวดหลังปวดแอวสุขภาพร่างกายเฮานี่มีความสำคัญแท้ๆได้พี่น้องเนาะจังซั่นต้องได้ซอกแนวอยู่แนวกินเพื่อป้องกันเด้อเฮาขอแนะนำสมุนไพรสูตรเข้มข้นโนนี่เอนไซม์โนนี่เอนไซม์เด้อพี่น้องเฮาช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดเลยว่าซั่นซะโนนี้นี่เป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกในนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นรัชาแห่งสารอาหารเด้นอมากไม่โนนี้นี่ได้มีมานานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากแล้วก็มีคุณค่าแหล่งปลูกที่ดีที่สุดแล้วก็คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดก็แม่นอยู่เขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแม่นเกาะตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอดอกบ่มีแพทย์มีหมอผู้คนส่วนหลายก็ใช้มากโน่นนี่นี่แหละปิ่นปัวพยาธิต่างๆนะอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศในโลกเชื่อถือได้เด้อพี่น้องเด้อโนนี่เอนไซม์สูตรเข้มข้น
0: เดี๋ยวนี้พวกเขาปรับปรุงเกี่ยวกับเอนไซม์โนนี่มาใหม่ได้พี่น้องเอ้ยปรับปรุงเอนไซม์โนนี่มาใหม่ช่วยฟอกเลือดได้ดีผู้ที่มีอายุเนาะผู้มีอายุหลายนะช่วยให้เลือดบ่ขุ่นบ่เหนียวมาบ่ขุ่นบ่เหนียวตัวนี้แม่นมาใหม่เด้อเอนไซม์โนนี่มาใหม่ตัวนี้แม่นช่วยฟอกเลือดดีๆสำหรับผู้สูงอายุเด้อพี่น้องเด้อท่านที่มีปัญหาเรื่องความดันไขมันไขมันเส้นเลือดตีบตันอยู่สินะช่วยเฮ็ดให้เลือดบ่ขุ่นเลือดบ่เหนียวเนาะเอนไซม์โนนี่สูตรใหม่เนาะพี่น้องเนาะมาใหม่ปัจจุบันนี้เฮาได้พัฒนาสูตรเข้มข้นแล้วยังบ่พอเด้เพราะเฮายังมีการพัฒนาตัวฟอกเลือดเฮ็ดให้เลือดบ่ขุ่นบ่เหนียวสำหรับผู้สูงอายุเด้อผู้อายุหลายนะเกี่ยวกับน้ำตอกน้ำตาลไขมอกไขมันเส้นเลือดอุดตอกอุดตันอัมพฤกษ์อัมพาตจะสิใส่โนนี้เอนไซม์สูตรใหม่เนาะพี่น้องเนาะโนนี้เอนไซม์สูตรใหม่ช่วยฟอกเลือดเฮ็ดให้เลือดไหลเวียนดีเลือดบ่ขุ่นเลือดบ่เหนียวอันนี้แม่นถือว่าเฮาพัฒนาใหม่เด้อเอนไซม์โนนี้มาใหม่ปัจจุบันนี้ได้มีพัฒนา ปัจจุบันนี้พวกเขาได้พัฒนาสูตรเข้มสูตรเข้มข้นแล้วยังบ่พอเด้พวกเขายังมีการพัฒนาสูตรฟอกเลือดเฮ็ดให้เลือดล้มดีเลือดบ่ขุ่นบ่เหนียวเลือดไหลลวงถาดลดบ่ตึงบ่เหนียวเลือดบ่ตีบบ่ตันว่าซั่นซะอันนั้นเมนูนี้สูตรใหม่เด้อพี่น้องเด้อเอามาเว้าให้กันฟังเอาในระยะนี้เมื่อทานซื้อ1สุดแถม3แก้วไปเลยนะมูลค่า 200,000 กีบเมื่อทานซื้อ1สุดเด้นะซื้อโนนี้1สุดแถม3แก้วไปเลยมูลค่า 200,000 กีบให้พี่น้องเฮาไปล่าๆนี่ละแถมกันเลยเนาะในระยะนี้ก็ดี
1: นี่วิศวกรเฮาแนะนําบ่ให้คําปรึกษานะพวกเฮามีวิศวกรบริการทานตลอด24ชั่วโมงให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงโทรหาเลย020-8856-5599 020-8856-5599และ020-5449-5449 020-5449-5449ให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงนะโนนี้เอนไซม์มากไม่สูตรเข้มข้นโนนี้เอนไซม์มากไม่สมุนไพรสูตรเข้มข้นเอามาฝากมาตอนมิดรายการเราเมื่อสุภูสุคนที่ให้เกียรติตามมาฟังกันอยู่ในปัจจุบันนี
0: ้เอาเบิ่งเวลาเวลาก็ดีเนาะชวนแล้วได้พี่น้องเลยก็สิได้อำลาคาห่างกันบนนี้แหละมาฟังลำปิดท้ายรายการกันพอกันไม่โอกาสหน้าขอมีรายการชุมโชคดีมีความสุขทุกทิวาราติการสบายดีเอ็นไซโนนี่เอ็นไซโนนี่ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บตามแขนตามขาเหมือนตีนเหมือนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเคียงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นพลาให้ลูกให้หลานโนนี้เอ็นไซช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี้เอ็นไซเป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นรากฐานแห่งสารอาหารของมากไม่ชนิดเดียวกันโนนี้มีดนกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าสูงแหล่งปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนเกาะตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยาผู้คนนิยมใช้มากโนนี้ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศทั่วโลกเชื่อถือได้พยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-8856-5599 020-8856-5599และ020-5449-5449 นำเข้าได้จัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้โทร020-8856-5599 020-8856-5599

างแผนห่วงสามศาสตร์สามดินแดนลาวเวียดนามไอ้น้องกัมพูชากับกองดองสอดคล้องเห็นดีร่วมกันสามัคคีตีพวกลาเมืองด้านหนึ่งเอาใจใส่ไปอบรมเพื่อปลูกลูกสุขอยู่ให้ปวงสนหับผู้ถึงถาดแท้สำคัญพ้องขยายแนวพันสางนักปฏิวัติยับนั่นจักกะพัดและลูกแรงตีนมือเขาผัดบ่อนับถือสัญญาที่เซ็นไว้มีเลขก้นอุบายใส่เพื่อปั่นป่วนภายในให้จิตใจไหวหวั่นควบพองดองศาสตร์นั้นก็หันตีนเปลี่ยนแปลงยอดว่าเขาก็ความขัดแย้งทั้งแบ่งแยกแสกแซงและกันแกล้งคมคู่สองกองพันให้มนต์หมู่มองใหม่ให้เมื่อยมาโน่กลุ่มฝ่ายขวาเวียงจันทร์เขาตั้งเกี้ยมเกี้ยมโสโมโหขึ้นบักใหญ่บังคับจับเสด็จเจ้าสู่ผ้าหนุ่งวงพร้อมบรรดาผู้นำเฮาเขาไปขังคุกไว้บ่ยอมให้ปล่อยวางพร้อมนั้นเขาทำลายทับมางกีกหอดห่างสัญญาหยอดว่าจักกะพัดเทถอกเงินโดลาออกมาพันพันล้านเพื่อกูผ่านเทมากมีแผนการกาว่างหาซื้อจ้างจอบอ้อยผู้ใดแนวคิดหน่อยก็ตายหน่อย

นาและสัวซาป่าเถื่อนป่าเถื่อนสัวซาป่าเถื่อนสองกองพันแต่จึงเคลื่อนเพื่อเตือนตาต่อภัยในปี59พาวงปิดรอบไม่บันลบใหญ่ที่สับสน 2,000 คนแดงหันทิศถูกทางพักบ้างไปตัดสินใจที่สูบบูสัตว์ผ่านพาวงปิด

ยามนั้นกราบขึ้นเป็นทางการทั้งพื้นฐานเขตที่มันคือแขวงของสาลีนั้นซ้ำเหนือแขวงหัวพันเพื่อร่วมกันจังทาหาเพื่อปรับปรุงพัฒนาสร้างกำลังให้เก่งกล้าบ่ยอมให้ลาลาถอยเพื่อเกียมตีปลดปล่อยประเทศชาติของตนและปลดปล่อยประชาชนในทั่วประเทศยามนั้นวันเวลามาถึง8/9/60ทหารหุ่นเวียงจันทร์ผัดก่อเรื่องก่อเหตุเหตุรัฐประหารมาต่อสู้กับมารโลกสถาญาติสัตว์ยามนั้นอยู่เวียงจันทร์ก็ไว้วันสนั่นกองโลกาย้อนแบ่งเงินโดลากู้หลายมึงน้อยญาติกันกินบ่คอยและกินกันบ่คอยผู้ทุกข์กับผู้รวยในเมื่อเป็นแนวนั้นสภาพการอำนวยผู้นำเฮาก็แหกคุกเวลาเพื่อนพ้นทุกข์ก็อวยหน้ากับเมื่อขึ้นเมื่อถึงซ้ำเหนือบอนเขตที่มันแปดแปดยัดยืนสู่ตีศัตรูคืดไม่ยาดเอาไส้สนะหนาศัตรูยาดและแต่ทีหลายหลายคนตายเป็นผีเด้อลูกน้องจักรพรรดิย่ำนั้นกองทัพเล่าปฏิวัติผู้สัตว์ซื้อถือศีลในส่วงปี60ได้ปลดปล่อยธงให้หีบเสียงกว้างกว้างใหญ่กว้างใหญ่เสียงกว้าง

ข็มแข็งหลายเหลือล้นอิทธิพลกระเผยแผ่ศัตรูแข็งขนาดแท้ยังตีแห่ยองหิ้งยกตัวยางบันลบอยู่ผู้ผูกจอมเล็กแข็งแกนตั้งแต่กี้ยังตีแต่ทลายดับพวกศัตรูตายมาหมอดสิวัดวายสิ้นหรือว่าพวกศัตรูตายมาหมอดสิวัดวายมวนแข็งสมควรอย่าล้วนทากอกทับของภาษาพัฒนา

ของเขาวางแผนตีละข้าพระเตียงกระไรเสียงสาบสูตรญาตินั่นพวกศัตรูถึกล่มใต้และแตกหนีเป็นสันนันวันวุ่นทหารหุ่นเฮียงจันตายของกันแม่งลั่นตอมผู้ออกมาย่อมก็มีพร้อมนี่แหละบังคับพวกศัตรูในทางกองและทางอ้อมที่ยอมเซ็นสัญญาใหม่ในปี62อยู่เสนอประกาศให้มีพลใส่สังกัดได้จัดตั้งรัฐบาลผสมสามฝ่ายไปว่าล่ำหวนขึ้นเป็นตานายอยากอ้ายหางสัญญาเส้นกันด้วยหน้ามึกออกจากปลายปากกามันยังบอดทันแหงหากมีกาโก้แห้งบินแห้งเข้ามาสวยเส้นสัญญาเสื้อแนวเลยมาลุ่มมารวยช่วยซ้ำโศกบดีย้อนว่าหากย้อนว่าจักรพรรดิเขาสื่อจากท่านที่สวยเหลือเสื้อขอดดังนั้นกลุ่มฝ่ายกว่าเวียงจันทร์จึงเหตุหูหนวกตาบอดได้โลบลางสัญญาออกคำสั่งบรรซ่าให้เข็นขาบ่าวไพย้อนว่านายเนื้อหัวเขาซื้อจ้างอย่างใหญ่และให้ล้างวันงับให้เปิดบรรลบก่อสงครามได้ลูกลาบสักใส่ทั้งภาคเหนือ

ของปวงส้นทั้งสาอย่างพิละอาจหารพักขวาแผนการได้ตีตานขับไล่ขับไล่เอ็ดตีตานขับไล่บุกโจมตีโดยไว้ตัดสินใจแข่งฮอดได้เกียบทอดลูกกระสุนกระสุนได้เกียบทอดลูกกระสุนในปี6

จีสปุกกีลากตาแมงเมาบินอยู่นานฝ่ายังหัวมุมปากอึงยากจากนั้นบ้านลบใหญ่อยู่ภาคกลางลำเสิร์ฟ719ตามเส้นทางเลขเก่าแถวเมืองพีดเมืองนอกย้อนบีหาสิบสองมันบินปาดแมงเมาแมงเมาบินปานแมงเมาซื้อบ้านลบลำเสิร์ฟเขาเอิญ719สะเทือนเท่าทั่วกะวาดนั้นนั้นกองทัพลาวปฏิวัติโฮมกำลังตีต้านประจันบานขับไล่โดยใส่กำลังไฟตีเอาใส่สนะหนาแข้งกากลัวเตเดิร์บัดนี้วันหน้าขอเราเพิ่มเติมยังให้ฟังเสียงอยู่ทั้งแฝงจำปาสักกับปลดปล่อยลักผู้เพียงสนันเรียกดังกองตีผู้หลวงศัตรูห้องตีท่าแตงศัตรูห้องตีปากซองศัตรูห้องกองกันตายคือโตเขียดนอนเหยียดยามทิ้งนิ่งปันโป๊กปีเหงื่อเปื้อ

พุกระดกได้พบพ่อมสอนสิขอเอกว่ามีมือวาดจะผ่านมาหอดมือนี้ได้อยู่ดีกินดีเล่าจริงหางจริงมีสีใสสะงาสง่าและมีเกียรติสง่าคอยล้ำพริกแผ่นดินคอยล้ำปีนแผ่นซ่าอย่าไปหน้าให้เบิ่งหลังเบิ่งหลังอย่าไปหน้าให้เบิ่งหลังนิดทีต่างละเศร้าไม่ยิ่งเป็นเจ้าสิล้ำต่อ

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเสนอฐานฟังข่าวต้นสมงแขวงสวรรณเขตเอาใจใส่อย่างแข็งแรงในการยอดยาวัคซีนเพื่อป้องกันพยาธิโปลิโอหรือพยาธิเปี้ยลอยให้หมดไปจากชุมชนเนื่องจากพยาธินี้ได้สร้างผลกระทบด้านการเจริญพันธุ์ของเด็กน้อยแน่ใส่เฮ็ดให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรงดร.เตียงคำป้องวงศาห้องหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงสวรรณเขตให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนในวันที่6พฤษภาคมนี้ที่แผนกสาธารณสุขแขวงว่าความคืบหน้าการจัดตั้งปฏิบัติการยอดยาวัคซีนเพื่อป้องกันโปลิโอในแขวงได้จัดตั้งปฏิบัตินับแต่วันที่17เมษายนหาวันที่10พฤษภาคมปีนี้ทั่วแขวงมีเด็กน้อยกลุ่มเป้าหมายมารับการยอดยาวัคซีนป้องกันพยาธิโปลิโอทั้งหมด 118,158 กรณีบ้านเป้าหมายยอดยา 2,032 บ้านจุดยอดยาวัคซีน 2,126 จุดคาดว่าจะให้บรรลุตามแผนการที่กำหนดไว้ดร.เตียงคำป้องวงศาให้ฮู้ตื่นว่าเพื่อให้บรรลุตามแผนการที่กำหนดไว้นั้นแผนกสาธารณสุขแขวงสวรรณเขตได้ก้าเกี่ยมความพร้อมมาแต่หัวทีโดยมีบทเรียนในรอบที่1ในใส่ตอบโต้ทุกกรณีถามมีการระบาดมีความสะดวกในการซี้นำนำพาของกระทรวงกรมกองที่เกี่ยวข้องและภาคส่วนอื่นๆซึ่งในรอบ2นี้มีความพร้อมด้านวัคซีนบุคลากรคันแขวงเมืองสุขศาลาสุ่มสนโดยสืบโตจากรอบที่1ผ่านการติดตามมาฮอดปัจจุบันการยอดยาวัคซีนป้องกันพยาธิโปลิโอเห็นว่ามีความคืบหน้าเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้กว่าเอา14เมืองและ1นครหรือกว่าเอาหลายกว่า 90% ของกลุ่มเป้าหมายในนั้นเมืองสองคนมีความคืบหน้าสูงและเมืองอื่นๆกำลังเร่งปฏิบัติคาดว่าจะให้สำเร็จ 100% ในวันที่10พฤษภาคมนี้เฮียงห้องเทิงองค์การปกครองทุกขั้นทั่วแขวงปลุกระดมประชาชนนำเอาลูกหลานของตนมารับการยอดวัคซีนป้องกันพยาธิโปลิโอให้ครบตามกำหนดการยอดวัคซีนป้องกันโปลิโอมีความสำคัญเพื่อกำจัดและลบล้างพยาธิโปลิโอให้หมดไปจากสังคมจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
2: รายการความรู้ทางด้านกฎหมายรายการนี้เราจะให้ทานได้รับฟังการสนทนาเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อเพิ่มทวีความยุติธรรมในสังคมซึ่งมีให้ทานได้รับฟังในทุกๆวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ในเวลา 14:30 หาเวลา 15:00 อยากรู้กฎหมายต้องฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมาย
3: ส้มเสยวันสร้างตังกองทัพประชาชนลาวครบรอบ76ปีอย่างสุดใจสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการความรู้ทางด้านกฎหมายมาพบกับรายการของพวกเราเป็นประจำทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ทางระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์เวลา 12:30-13:00 และระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 14:30-15:00 ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและในมื้อนี้ครับที่ดำเนินรายการโดยศิปภัยเพชรปทุมมาถ้าผู้ฟังที่หักแพงมาพบกับรายการของพวกเราเช่นเก่าเช่นเคยเนาะทางรายการของพวกเราก็มีข่าวการเคลื่อนไหวของแขนงการยุติธรรมมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังพร้อมเดียวกันนั้นก็ยังมีเนื้อในของกฎหมายซึ่งว่าจะยกเอาบางเนื้อในบางมาตรามานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังสำหรับมื้อนี้จะเป็นเนื้อในกฎหมายใดที่ว่าผู้ดำเนินรายการจะนำมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ตามรับฟังนั้นแม้จะอยู่ในระยะที่2ของทางรายการพร้อมเดียวกันนั้นในตอนท้ายก็ยังมีคำศัพท์กฎหมายมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเติมอีกและมาพบกันในตอนต้นๆแนวนี้เนาะผู้ดำเนินรายการก็จะนำเอาข่าวการเคลื่อนไหวของแขนงการยุติธรรมมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังสักก่อนเนาะสำหรับมื้อนี้แม้ผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข่าวคณะพักคณะนำกระทรวงยุติธรรมเข้าอวยพรวันสร้างตั้งองค์การอัยการประชาชนครบรอบ35ปี เนื่องในโอกาสวันสร้างตั้งองค์การอัยการประชาชนครบรอบ35ปีในวันที่9มังกรปี1990หาวันที่9มังกรปี2025ที่ได้หมุนเวียนมาถึงอีกเวลาหนึ่งในวันที่9มังกรปี2025ที่องค์การอัยการประชาชนสูงสุดท่านเกษนาพรหมจรรย์รองรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยคณะได้เข้าอวยพรคณะพักคณะนำองค์การอัยการประชาชนสูงสุดโดยการให้เกียรติต้อนรับของท่านไซสนะโคตรภูธรกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานพรรคหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดพร้อมด้วยคณะพักคณะนำองค์การอัยการประชาชนสูงสุดในโอกาสดังกล่าวท่านไซสนะโคตรภูธรได้ต่างหน้าคณะพักคณะนำและพนักงานองค์การอัยการประชาชนในขอบเขตทั่วประเทศก็ได้แสดงความขอบใจเป็นอย่างยิ่งมายังบรรดาคณะนำกระทรวงยุติธรรมที่ได้นำเอาความหักแพงความสามัคคีความเป็นห่วงเป็นใยมาสู่องค์การอัยการประชาชนพร้อมเดียวกันนั้นท่านยังต่างหน้าให้คณะพักคณะนำองค์การอัยการประชาชนอวยพรให้คณะนำกระทรวงยุติธรรมจึงมีสุขภาพเข้มแข็งและเฮ็ดสำเร็จหน้าที่การเมืองที่พักรัฐและประชาชนมอบหมายให้ประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาประเทศชาติให้นับมือเจริญรุ่งเรืองสังคมมีความสงบมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยยุติธรรมและศีวิไลยังบ่หยุดยั้งท่านผู้ฟังที่ฮักแพงและที่ผ่านไปนั้นก็แม่นการนำเสนอข่าวคณะพักคณะนำกระทรวงยุติธรรมเข้าอวยพรวันสร้างตั้งองค์การอัยการประชาชนครบรอบ35ปีที่ทางรายการได้นำมาเสนอท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังส่วนว่าระยะหน้านั้นผู้ดำเนินรายการก็จะนำเอาหัวข้อผลร้ายของยาเสพติดพร้อมทั้งโทษในกรณีที่ว่ากลับคืนมาเสพยาเสพติดคืนใหม่ตามที่ได้กำหนดไว้อยู่ในกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังรายละเอียดต่างๆจะเป็นอะไรนั้นท่านผู้ฟังสามารถรับฟังได้ในระยะหน้าแต่ว่าตอนนี้ฟังเพลงจากทางรายการก่อนแล้วจึงกลับมาพบกับรายการของพวกเราในระยะต่อไป

0: อะโหล
1: อะโหลสมอนสะดวกลมสายบ่
0: สะดวกละบ่มีหยังเด้ว่ามาเลย
1: โอ้ยบ่มีหยังหลายดอกคือว่าเฮาไปร่วมกองประชุมมาเกี่ยวกับการแก้ไขบรรดาหัวหน่วยธุรกิจที่ได้รับผลกระทบในช่วงเวลาที่พยาธิโควิด19ระบาดฮะเด้
0: โอ้แม่นหวา
1: ปัจจุบันนี้รัฐบาลเฮาสุกยูและส่งเสริมการแก้ไขธุรกิจที่อยู่ในสภาวะล้มละลายหรือใกล้จะอยู่ในสภาวะล้มละลายด้วยการสร้างกลไกและเอื้ออำนวยความสะดวกให้ธุรกิจเหล่านั้นสามารถฟื้นฟูกลับมาดำเนินธุรกิจได้ตามปกติหรือล้มละลายถูกต้องตามกฎหมายและมีประสิทธิภาพ
0: เมนหมาน
1: อกจากนั้นเพิ่นยังใหญ่ปึ้มกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เฮาได้2หัวเลยว่าจะปั่นให้โตอ่านหัวหนึ่งเห็นโตจมเรื่องปัญหาบริษัทของโตที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของพยาธิโควิดลองเอาไปศึกษาเบิ่งเด้อเพื่อว่ามีวิธีแก้ไขใด
0: โอ้คือมันน่าสนใจแท้คำแพงเฮาอยู่เฮือนนี่ล่ะมื้อนี้บ่ได้ออกไปใส่ดอก
1: ว้าดีๆจักหน่อยเฮาไปแวะรับลูกอยู่โรงเรียนแล้วจะแวะเอาไปให้เด้อ
0: โอเคโอเคขอบใจเด้อโตบูเวลงมาดื่มน้ำก่อนบ
2: ่ได้แล้วได้แล้วเฮาฟาวเด้หน้าที่แม่รออยู่อ่านแล้วมีหยังข้องใจจึงลมกันตื้มเนาะ
0: โอเคโอเค
3: อาหารเช้าแล้วล่ะบ่เมียเอ้ยแม่เจ้าเฮ็ดหยังกินเด้มื้อนี้นะ
0: แล้วๆหาไว้อยู่หน้าโต๊ะเด้อพอมัน
3: ว้าแม่นจะอ่านหยังข้อยเห็นอ่านแต่เมื่อคืนนี่พุ่นตื่นสามารถยังมาอ่านต่ออยู่กินข้าวเป็นหมู่ข้อยเด้กินคนเดียวมันบ่แซ่บ
0: เจ้ากินก่อนโลด
3: โอ้ยสําคัญปานนั้นพุ่นบ่เว้าให้ข้อยฟังเบิ่งดู
0: นี่เด้ข้อยอ่านปึ้มกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูและการล้มละลายของวิสาหกิจ
3: ปาโทแต่ซื้อก็ยังยาวปานนั้นไผสิจื้อได้เว้าขึ้นใหม่เบิ่งรู้หั่นน่ะ
0: ซื้อว่ากฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูและการล้มละลายของวิสาหกิจเจ้านี่ก็ตั้งแม่นโพดเนาะจื้อยากเจ้านี่นะบาดเบอร์ผู้สาวหั่นนะเขาเว้าเธอเดียวจื้อดีดี
3: โอ้ยเมียก็ได้อย่าเปลี่ยนเรื่องล้มนะเว้ามาให้ฟังเบิ่งดูว่ากฎหมายฉบับนี้เพิ่นสร้างขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์หยังผลประโยชน์ที่จะได้รับมีอันใดๆเอาแบบทั้งรวมโดยย่อแต่เข้าใจง่ายเด้อเมียเอ้ยข่อยสวยแล้วฝากกินข้าวฝากไปเวียก
0: โดยๆกฎหมายฉบับนี้หั่นนะเพิ่นสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ไขวิสาหกิจที่ว่าอยู่ในสภาวะล่มละลายหรือใกล้จะอยู่ในสภาวะล่มละลายหรือว่าง่ายๆก็คือว่าวิสาหกิจที่ว่าประสบความยุ่งยากทางด้านการเงินที่ว่าบ่สามารถสำระหนี้สินหรือคาดคะเนว่าจะบ่สามารถใช้หนี้สินในอนาคตอันใกล้ให้แก่เจ้าหนี้ซึ่งว่ากฎหมายฉบับดังกล่าวนี้ได้กำหนดหลักการระเบียบการและมาตรการเกี่ยวกับการฟื้นฟูและการล่มละลายของวิสาหกิจให้มีความเป็นเอกภาพถูกต้องและว่องไวเพื่อปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่การดำเนินธุรกิจอยู่สปป.ลาวสร้างรวมย่อก็คือแนวนี้ล่ะพอมันเอ้ยมีเวลาหนาให้อ้ายอ่านคืนเอาเด้อ
3: โอ้แม่นวะสันอีกข้อนึงไอ้บ่เข้าใจคำว่าฟื้นฟูและล้มละลายของวิสาหกิจมันหมายความว่าแนวใด
0: ฟังเอาเด้ออันนี้ก็สรุปโดยย่อคือกันนี่การฟื้นฟูนี่ก็แม่นการแก้ไขวิสาหกิจที่กำลังพบพ้อความยุ่งยากทางด้านการเงินที่บ่สามารถสำระหนี้สินได้โดยมีการร้องขอของวิสาหกิจลูกหนี้ตามการตกลงของเจ้าหนี้และการรับร้องของศาลเพื่อให้โอกาสวิสาหกิจลูกหนี้ได้สืบต่อดำเนินธุรกิจส่วนการล้มละลายนั้นก็แมนการแก้ไขวิสาหกิจที่บ่สามารถสำระหนี้สินได้ตามกำหนดเวลาที่ตกลงกันไว้โดยวิสาหกิจลูกหนี้นี้ฮ้องขอเองหรือเจ้าหนี้ฮ้องฟ้องไปหาศาลเพื่อให้ศาลตัดสินล้มละลายส่วนขั้นตอนรายละเอียดของกระบวนการฟื้นฟูหรือล้มละลายของวิสาหกิจนั้นเพิ่นได้กำหนดไว้อยู่ในกฎหมายฉบับนี้แล้ว
3: โดยเมียเอ้ย
4: สนับสนุนโดยโครงการเข้าถึงแรงทุนของจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเพื่อรับมือกับผลกระทบและฟื้นฟูจากโควิด-19
2: เสียงเพลงม่วนๆก็ได้สิ้นสุดลงไปแล้วหวังว่าจะสร้างความม่วนความซึ้งให้แก่ท่านผู้ฟังได้หลายพอสมควรกลับมาพบกับรายการของพวกเราในระยะนี้ก็เป็นระยะที่2ของทางรายการและดังที่ผู้ดำเนินรายการได้นำเสนอในตอนต้นของทางรายการแล้วว่าในมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการจะนำเอาเนื้อในเกี่ยวกับผลหายของยาเสพติดพร้อมทางโทษในกรณีที่กลับคืนมาเสพยาเสพติดขึ้นใหม่ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดมานำเสนอให้แก่ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังนำกันท่าน ู้ฟังที่หักแพงยาเสพติดนี้แม่นสารกระตุ้นหรือระงับระบบประสาทที่ได้มาจากพืชที่ให้สารเสพติดหรือจากการสังเคราะห์สารเคมีเมื่อเสพแล้วจะมีผลกระทบอย่างหุนแหงต่อร่างกายจิตประสาทและจะมีความต้องการเสพเพิ่มขึ้นเรื่อยๆผลที่ตามมาจากการเสพยาเสพติดนอกจากจะส่งผลกระทบต่อผู้เสพเองแล้วยังเป็นสาเหตุที่พาให้เกิดปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆขึ้นในสังคมอีกด้วยซึ่งว่าผลหายของยาเสพติดนี้ท่านผู้ฟังหลายๆท่านก็อาจจะหับหูแล้วว่ามีผลหายอย่างหลวงหลายและมหาศาลต่อทั้งผู้ที่เสพเองและสังคมฉะนั้นมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการจะนำเสนอผลหายของยาเสพติดเกือดห้ามซึ่งมีผลหายดังนี้ท่านผู้ฟังหนึ่งแม่นผลหายต่อผู้เสพคือยาเสพติดเกือดห้ามมีผลหายที่เป็นอันตรายต่อร่างกายและชีวิตของผู้เสพเฮ็ดให้บทบาทเกียรติศรีและอนาคตของตนนี้ตกต่ำสมองถูกทำลายกลายเป็นบ้าเสียจิตใส่ความหุนแหงทำลายชีวิตของตนเองและผู้อื่นสองผลหายต่อผู้ผลิตและผู้กระทำอื่นซึ่งผู้ผลิตปรุงแต่งซื้อขายจำหน่ายครอบครองเก็บรักษานำเข้าส่งออกขนส่งนำผ่านสปปลาวยาเสพติดประเภทเกือดห้ามนี้แม้จะเสียบทบาทเกียรติศักดิ์ศรีเสียอนาคตจะถูกดำเนินคดีและถูกลงโทษตามกฎหมายนั่นเอง

เป็นต้นก็ให้เกิดมีสิ่งย่อท้อและอาชญากรรมทำลายและข่มขู่ความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมเช่นว่าผู้เสพยาเสพติดเมื่ออยากเสพยาแต่บ่มีเงินซื้อแล้วก็จะไปซอกงัดแงะลักเครื่องของของผู้อื่นปล้นจี้สิ่งทรัพย์ของคนอื่นเหล่านี้เป็นต้นนี่ก็แม่นผลหายต่อสังคมต่อมาแม่นผลหายต่อประเทศชาติยาเสพติดกระทำนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงของชาติต่อประชาชนเป็นต้นสาวนุ่มเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติผู้ติดยาเสพติดบ่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันชาติป้องกันความสงบและบ่สามารถเป็นกำลังแห่งในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติได้ท่านผู้ฟังที่ฮักแพงที่ผ่านไปนั้นก็แม่นผลหายของยาเสพติดที่ผู้ดำเนินรายการได้นำมาเสนอท่านผู้ฟังได้ติดตามมาฟังส่วนระยะหน้าผู้ดำเนินรายการจะสืบต่อนำเสนอเกี่ยวกับเนื้อในที่ว่าถ้ากรณีบุคคลใดที่เสพยาเสพติดและได้รับการปิ้นปัวแล้วแต่ว่าผู้เกี่ยวนั้นยังกลับคืนไปเสพใหม่อีกครั้งจะได้รับการลงโทษคืออย่างไรรายละเอียดจะนำมาเสนอท่านผู้ฟังได้ติดตามมาฟังในระยะหน้าแต่ตอนนี้เสียงเพลงของพวกเราพร้อมแล้วไปติดตามมาฟังพร้อมๆกันเลย

0: แม่แม่เอ้ยเกี้ยงนี่นะเราจะมีใจดีเนาะเวลาเรามาบ้านเรามักเอากระเป๋าเอาเสื้อผ้าแล้วก็เครื่องเอญ่องนี่นะมาต้นมาฝากสาวๆในหมู่บ้านเฮานําอีก
1: โอ้ยลูกเอ้ยบางครั้งคนเฮาก็อาจมีหลายอย่างที่เฮาเบิ่งบ่เห็นก็มีต่อหน้าเราอาจจะเว้าดีแต่ลับหลังเราจะเป็นอะไรเฮาก็บ่ฮู้ลูกเอ้ย
0: แต่เนาใดก็ได้เครื่องฟรีไผสิบ่มากเนาะแม่เอ้ย
2: เด็ดเด็ดอยู่บ่
0: อยู่อยู่นี่แหละ
3: แย่งเครื่องใหม่อยู่ได้หันเนาะเอ้ยเกียงเราทั้งงามทั้งใจดีทั้งมีเงินมีคำยักเป็นคือเราบ
0: ่ก็ยากละเนาะถามได้ชีวิตดีดีไผสิบ่ต้องการตัวก็ได
3: ้คันสั้นกลับไปเฮ็ดเวียกนำกันเนาะเฮามาส่วนตัวไปเฮ็ดเวียกนำลาวไปเนาะเนาะเนาะ
0: เฮาขอบแม่เฮาเบิ่งก่อนเด้อแม่เราเฒ่าแก่แล้วแล้วก็อยู่คนเดียวอีก
3: ก็ขอบแล้วซ้ำซาหงเฮียนเข้าเป็นปกติอีกอย่างช่วงนี้พยาธิโควิดกระบาดเงินคำก็บ่มีจ่ายเอิดเกียงว่าเฒ่าแก่ที่เป็นหัวหน้าเพิ่นน่ะใจดีดีไปจัก 2-3 เดือนเฮาก็มาใกล้ๆสายแดนบ้านเฮาบ่ข้ามไปฝากพุ่นดอกเหล่าว่าหั่นน่ะเราอยากได้แม่หญิงจัก 3-4 คนไปเสิร์ฟอยู่ห้านอาหารคิดเบิ่งดีๆเด้อเฮาสิไปส่วนอีอึงกับอีก้อยก่อนเป็นแนวใดละบอกเฮาเด้อ
0: เออๆแล้วเฮาสิให้คำตอบเด้อ
4: ขอบใจเด้อเฒ่าแก่ทน่าน่ะน้องจะโซกหาผู้สาวงามๆมาขายให้อีกเงินดีงานสบายแบบนี้นะเกี้ยงมากสุด
5: เกี้ยงเฮาบ่คิดเลยว่าคนใจดีคือเจ้าจะเป็นแบบนี้แม่นๆพวกเฮาละหักแพงเลยนับถือเจ้าคิดว่าสิได้หาเงินมาจุนเจือครอบครัวแต่สุดท้ายก็มาถูกหลอกขายจนได
4: ้คนใจดีซั่นวะพวกโง่เอ้ยไผสิมาใจดีแจกเครื่องให้สุฟีมันบ่มีดอกในโลกนี้นะทุกอย่างต้องมีสิ่งแลกเปลี่ยนเสมอหมู่ไปไกลมาสู่จื้อไว้สู่นะลงกลล้วงกูแล้วคนโง่ย่อมตกเป็นเหยื่อของคนตลาดเสมอ
0: เจ้าตัวยั่วหลอกลวงพวกเฮามาขายแบบนี้เจ้าต้องถูกตำรวจจับมือใดมือนึงแน่นอนจื้อไว
4: ้บ่มีทางกูขายสู่ให้เฒ่าแก่แล้วสู่บ่มีทางได้ออกไปแจ้งตำรวจมาจับกูดอกแต่นี้ต่อไปนะเล่าสิเฮ็ดหยังกับสู่ก็แล้วแต
6: ่ระวังอาจตกเป็นเหยื่อในขบวนการฆ่ามนุษย์ก็เป็นได้เพราะมันอาจจะมาในหลายรูปแบบอย่าลงกลและเชื่อใจภายง่ายๆซึ่งการกระทําดังกล่าวแม้นมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา213การขายคนบุคคลใดหากได้ขายคนจะถูกลงโทษตัดอิสรภาพแต่5ปี50ปีและจะถูกปรับใหม่แต่30ล้านกีบหา70ล้านกีบผู้ซื้อก็จะถูกลงโทษในสถานเดียวกันความพยายามก่อการกระทําผิดก็จะถูกลงโทษหากพบเห็นพฤติกรรมที่มีลักษณะการฆ่ามนุษย์กรุณาโทรเบอร์สายด่วนแจ้งเหตุ1300สายด่วนกรมตำรวจต้านและสกัดกั้นการฆ่ามนุษย์1362สายด่วนศูนย์ให้คำปรึกษาแม่หญิงและเด็กน้อย1512สายด่วนสหพันธ์กรรมบาลสนับสนุนโดยโครงการสนับสนุนทางด้านยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่การปกครองรัฐด้วยกฎหมายยูสปปลาวองค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนา
7: ขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการความรู้ทางด้านกฎหมายมาพบกันในระยะนี้ก็เป็นระยะที่3ซึ่งผู้ดำเนินรายการจะสืบต่อนำเสนอกรณีที่ว่าถ้าบุคคลใดที่ว่าได้เสพยาเสพติดและได้รับการปิดปัวแล้วแต่ว่าผู้เกี่ยวนั้นยังกลับคืนมาเสพใหม่อีกครั้งจะได้รับการลงโทษคืนแนวใดซึ่งในประมวลกฎหมายอาญามาตรา321ก็ได้กำหนดเกี่ยวกับการกลับคืนมาเสพใหม่ว่าผู้เสพยาเสพติดที่ได้รับการปิดปัวแล้วกลับคืนมาเสพใหม่ให้ปฏิบัติดังนี้1. ได้รับการปิ้นปัวครั้งที่1โดยได้รับการยั่งยืนเป็นลายลักษณ์อักษรจากคณะรับผิดชอบศูนย์ปิ้นปัวยาเสพติดออกมาแล้วกลับคืนมาเสพใหม่จะถูกตำหนิวิจารณ์และจะถูกปรับใหม่แต่ 100,000 กีบหา 300,000 กีบ 2. ได้รับการปิ้นปัวครั้งที่2โดยได้รับการยั่งยืนเป็นลายลักษณ์อักษรจากคณะรับผิดชอบศูนย์ปิ้นปัวยาเสพติดออกมาแล้วกลับคืนมาเสพใหม่จะถูกลงโทษตัดอิสรภาพแต่3เดือนหา1ปีและจะถูกปรับใหม่แต่ 300,000 กีบหา 500,000 กีบ 3. ได้รับการปิ้นปัวครั้งที่3ขึ้นไปโดยได้รับการยั่งยืนย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากคณะรับผิดชอบศูนย์ปิ้นปัวยาเสพติดออกมาแล้วกลับคืนมาเสพใหม่จะถูกลงโทษตัดอิสรภาพแต่1ปีหา3ปีและจะถูกปรับใหม่แต่ 500,000 กีบหา5ล้านกีบนี้ก็แม่นโทษทางอาญาที่กฎหมายได้กำหนดโทษใส่ผู้กระทำผิดในสถานของการกลับคืนมาเสพยาเสพติดใหม่ที่ประมวลกฎหมายอาญาได้กำหนดไว้ฉะนั้นเมื่อเฮาฮับรู้แล้วว่าผลร้ายของยาเสพติดมีอย่างหลวงหลายและ เมื่อไปพัวพันกับยาเสพติดก็จะได้รับโทษตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ดังนั้นพวกเขาทุกคนก็ต้องห่างไกลจากยาเสพติดผู้ปกครองก็เช่นเดียวกันผู้ปกครองนี้ก็ต้องได้เอาใจใส่ในการเบื้องแยงให้ความอบอุ่นแก่ลูกหลานของตนให้ดีบ่ให้ไปพัวพันหรือยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดสอกกิจกรรมอื่นๆให้แก่เขาเจ้าเฮ็ดบ่ว่าจะเป็นการเฮียนห้องเพลงการลิ้นกีฬาดังคำเว้าที่ว่าเสียเหงื่อเพื่อกีฬาดีกว่าเสียน้ำตาเพื่อยาเสพติดนั่นเองท่านผู้ฟังเอาละท่านผู้ฟังมาเบิ่งเวลานาทีของทางรายการก่อนยังบ่หลายแล้วฉะนั้นก่อนจากการพูดดำเนินรายการจะเสนอคำศัพท์กฎหมายสำหรับมื้อนี้จะเสนอคำว่าการควบคุมยาเสพติดคำว่าการควบคุมยาเสพติดที่หมายถึงการคุ้มครองการจำกัดการผลิตการปรุงแต่งการค้นคว้าวิทยาศาสตร์การนำเข้าการส่งออกการนำพันและการนำใช้สารเสพติดท่านผู้ฟังที่ฮักแพงมาฮอดนี้ก็ต้องขอขอบใจท่านผู้ฟังที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเรามาแต่ต้นจนจบถ้าสามารถติดตามรับฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมายได้ทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมาฮอดนี้ผู้ดำเนินรายการศิปภัยเพชรปฐุมมาพร้อมด้วยนายสร้างควบคุมเสียงต้องขอลาไปก่อนขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ผู้ประกันตนสมัครใจจะได้รับการคุ้มครองอย่างแน่จากประกันสังคม
1: ประชาชนทั่วไปที่มีอายุระหว่าง14หา60ปีแม้นสามารถมาสมัครใจเข้าประกันสังคมได้ด้วยการจ่ายในอัตรา 9% ของวงเงินประกันตนที่ท่านสามารถเลือกได้จ่ายต่ำสุด 144,000 กีบต่อเดือนหาสูงสุด 243,000 กีบต่อเดือนส่วนสิทธิ์ผลประโยชน์ที่ผู้ประกันตนสมัครใจจะได้รับมีทั้งหมด7อย่างคืออุดหนุนประกันสุขภาพออกลูกป่วยการเสียกำลังแรงงานบำนาญเสียชีวิตและอุดหนุนสมาชิกครอบครัว
2: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสังนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-581 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
3: ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้ารับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมทั้งแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บใช้บัตรประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปปองคิดไล่ราคายา 4. เป็นขั้นตอนสุดท้ายจ้ำก่าอยู่ปองประกันสังคมแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ที่ปองจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งต้องได้ถือบัตรประกันสังคมพร้อมกับบัตรประจำตัวหรือสำมะโนครัวในกรณีที่ครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการไปใช้บริการอยู่ห้องหมอนั่นเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1509สายด่วนประกันสุขภาพแห่งชาติหรือเบอร์โทรตามหน้าบัตรของทานได้ตลอด24ชั่วโมงประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

สวัสดีท่านผู้ฟังตอนท่านริกันเข้าสู่รายการประกันสังคมพบพ่อกับรายการของพวกเราได้เป็นประจำทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 103.7 MHz นับแต่เวลา 15:30 ถึงเวลา 16:00 หรือว่า 3:30 หา 4:00 ตะแลงในทุกๆมื้อวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์และท่านยังสามารถติดตามฟังรายการประกันสังคมได้ผ่านทางคลื่นสถานีวิทยุนครหลวงจันทน์ FM 105.5 MHz นับแต่เวลา 8:00 หา 9:00 1ชั่วโมงเนาะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ทาง 105.5 MHz อยู่กับทีมงานของพวกเขาสลับสับเปลี่ยนการมาหับไส้ไปรายการนะสันติภาพคำเก่งน้องแม็กซ์สุกัญญาและก็น้องเมษาเนาะรวมถึงโคโซนิกกี้ทีมงานประกันสังคมของพวกเขาก็มีหลายท่านด้วยกันนะกับโอกาสพิเศษก็จะได้เอิ้นว่ามาร่วมดำเนินรายการเคียงคู่กันเนาะแต่ว่ามื้อนี้สันติภาพก็มาดำเนินรายการผู้เดียวนะหัวเดียวกระเทียมรีบสำหรับรายการของเฮาในมื้อนี้ก็ยังคงนำเอาข้อมูลสิทธิผลประโยชน์ที่ติดพันกับสมาชิกประกันสังคมโดยเฉพาะแม่นในกรณีที่มีการย้ายของหมอเนาะก็ถือว่าเป็นเวียกงานอันนึงที่ติดพันเคียงคู่กับในเรื่องของผลประโยชน์ทางด้านประกันสังคมเนาะการคุ้มครองบรรดาอุดหนุนต่างๆซึ่งในการย้ายห้องหมอนี้เนาะหรือว่าการเปลี่ยนห้องหมอนี้ตามระเบียบประกันสังคมแล้วก็คือแม่น1ปีเนาะแม่นเปลี่ยนได้ทันหนึ่งเนาะกรณีเปลี่ยนด้วยความสมัครใจเนาะ1ปีนี่สามารถเปลี่ยนได้ทันหนึ่งในเมื่อก่อนนี่มันจะเปลี่ยนทุกๆท้ายปีเนาะประมาณเดือนตุลาหรือเดือน10ไป5เดือน12แต่ว่าในปัจจุบันเรามีการปรับปรุงก็คือแม่นท่านสามารถเปลี่ยนห้องหมอปีนึงได้ทีนึงและเปลี่ยนจะเปลี่ยนต้นปีกลางปีหรือท้ายปีก็ได้เนาะก็เรียกว่าเป็นข่าวดีแหละสำหรับท่านที่อยากเปลี่ยนหมายความว่าเปลี่ยนห้องหมอเนาะหมายความว่าจําเป็นต้องรอท้ายปีต้นปีท่านก็เปลี่ยนได้กลางปีท่านก็เปลี่ยนได้หรือว่าท้ายปีท่านก็สามารถเปลี่ยนได้แต่ว่าปีหนึ่งเปลี่ยนได้เพียงแค่เทื่อเดียวนะให้ผู้น้ำกันจากสั้นซึ่งนอกจากนั้นแล้วเนาะการเปลี่ยนห้องหมอนี้อันนั้นมันเป็นระเบียบปกติและก็มีกรณีพิเศษในการเปลี่ยนห้องหมอเนาะก็คือกรณีที่มีข้อตกลงแต่งตั้งให้ไปประจำการอยู่ต่างแขวงนะเขาจะอิงใส่ข้อตกลงเพราะว่าคณะไปประจำการนี่ก็จะเป็นระยะยาวเนาะก็แน่นอนเมื่อเขาไปอยู่ต่างแขวงแล้วเขาก็จะใส่ห้องหมอเก่าเนี่ยมันก็ลำบากนะท่านก็จำเป็นต้องได้เลือกห้องหมออยู่แขวงตัวอย่างว่าหลวงพ่อบางเนาะแขวงหัวพันพงศาลีแขวงขมวนสารวัตรเซกองอัตปือถึงแต่งตั้งไปเนาะก็ให้เอาข้อตกลงย้ายบอลประจำการท่านเนาะไปแจ้งประกันสังคมอาจจะแจ้งอยู่ศูนย์กลางหรือว่าอาจจะแจ้งอยู่แขวงที่ท่านไปท่านก็ได้เนาะเพื่อเป็นบอลเองในการย้ายบอลเฮ็ดเวียกเนาะและการย้ายห้องหมอตัวนี้นี่มันอิงตามข้อตกลงกันเลยถ้าว่าท่านอยากย้ายก็มันสามารถเอาข้อตกลงไปย้ายได้เลยท่านอาจจะเปลี่ยนห้องหมอแล้วในปีนี้ปีนึงเปลี่ยนได้แค่1เดียวตามระเบียบแต่บังเอิญเดือนกลางเดือนมาตัวอย่างว่าเดือน6มาถึงแต่งตั้งให้ไปประจำการอยู่ต่างแขวงก็สามารถเปลี่ยนได้อีกเท่านึงโดยอิงตามข้อตกลงอันนี้มันเอามาเป็นกรณีพิเศษที่มีการแต่งตั้งยกย้ายไปประจำการอยู่ต่างแขวงรวมไปถึงผู้ประกันตนในระบบสมัครใจก็เส้นเดียวกันเนาะยกย้ายบนเฮดเวียร์นี่ก็จะเป็นพนักงานส่วนหลายพนักงานรัฐแน่บริษัทแน่ก็ว่ากันไปส่วนผู้ประกันตนสมัครใจก็เส้นเดียวกันเนาะท่านอาจจะเป็นเมื่อก่อนท่านอยู่ขมวนตัวอย่างท่านไปสมัครใจอยู่ขมวนท่านก็เลือกใส่บัตรอยู่ขมวนวันนี้ลูกย้ายมาอยู่นครหลวงเวียงจันทน์เนาะ
ลูกก็อยากให้พ่อแม่มาอยู่นำเนี่ยพ่อแม่ก็จำเป็นต้องได้มาอยู่นำอยู่นครหลวงวิ่งจันทร์เนาะก็แม่นให้เอาใบยั่งยืนจากบ้านเพราะว่าสมุนโอควาเนี่ยขึ้นอยู่แขวงดิคำว่าสมุนโอความาขึ้นอยู่นครหลวงวิ่งจันทร์ก็ง่ายเนาะเอาสมุนโอความาแจ้งเลยแต่คำว่าสมุนโอควายังอยู่ตามแขวงก็แม่นให้เอาใบยั่งยืนที่อยู่จากบ้านเพื่อมาแจ้งง่ายห้องหมอตัวนี้ก็สามารถนะง่ายได้เส้นเดียวกันแล้วเป็นกรณีค่ายคือกันกับนะยกย้ายบอลประจำการบอลเฮ็ดเบียกเนาะอันนี้เฮาย้ายที่อยู่อาศัยเนาะก็จะอิงใส่ใบยั่งยืนจากบ้านมาแจ้งเปลี่ยนห้องหมอเนาะได้เส้นเดียวกันบ่จำเป็นต้องรอท่าครบ1ปีเนาะอันนี้มันบ่เรื่องของการเปลี่ยนห้องหมอนะมันมีประจำปีแล้วก็เปลี่ยนห้องหมอในกรณีพิเศษมีการยกย้ายสถานที่บอนพักอาศัยแล้วก็อีกอันนึงที่หลายคนเนาะมีความเข้าใจผิดมีความเข้าใจผิดเพราะว่าอยู่ในฟอร์มประกันสังคมจะเป็นภาครัฐเองก็ดีนะภาควิสาหกิจเองก็ดีหรือว่าภาคสมัครใจเองก็ดีเวลาเลือกห้องหมอนี่นะเนาะเพิ่นจะมีให้เลือกห้องหมอต้นทางและก็ห้องหมอส่งต่อต้นทางกับห้องหมอส่งต่อหลายคนนี่มันเข้าใจผิดว่าการที่เฮาเลือก2ห้องหมอนี่นะบางคนก็เขียนห้องหมอเมืองต้นทางและห้องหมอแขวงปลายทางบางคนก็เอาห้องหมอแขวงทับอิฐเนาะห้องหมอทับอิฐห้องหมอที่2แม่นออห้องหมออยู่ศูนย์กลางนะบางคนอยู่นครหลวงจันทน์ก็เอาห้องหมอทับอิฐละแม่นต้นทางละแม่นห้องหมอตัวอย่างมโหสถแล้วก็ห้องหมอปลายทางละแม่นห้องหมอมิตรภาพนะแล้วคิดว่าสามารถใช้ได้2ห้องหมออันนี้มันความเข้าใจผิดเนาะอันนี้มันขอชี้แจงให้กับบรรดาท่านผู้ฟังได้รับรู้นํากันอันนี้มันความเข้าใจผิดว่าเฮาสามารถใช้ได้2ห้องหมอบ่ได้หมายความว่าไปห้องหมอใดก็ได้เด้นี่เนาะอันนี้มันความเข้าใจผิดเนาะการที่เพิ่นมี2ห้องให้เลือกนี่น่ะเนาะเพื่อกรณีสําหรับผู้ที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองแล้วบ่อยากเลือกเอิ้นว่าการเดินทางมันไกลสิไปแขวงนี่มันยากเนาะเฮาก็จึงมีเอิ้นว่าให้ท่านได้กำหนดสามารถเลือกด้วยความสมัครใจหั่นแหละก็คือมันสามารถเลือกห้องหมอเมืองได้แล้วก็ห้องหมอส่งต่อก็จะเป็นห้องหมอศูนย์กลางหรือว่าห้องหมอแขวงเนาะอันนี้มันกรณีนะเอิ้นว่ามี2ห้องให้เลือกก็คือเป็นห้องทวิตจะเป็นห้องหมอเมืองและห้องที่2จะเป็นห้องหมอศูนย์กลางหรือว่าห้องหมอแขวงแต่บ่ได้หมายความว่าสามารถไปห้องหมอใดก็ได้เนาะอันนั้นเน้นเข้าใจผิดเนาะความหมายก็คือแม่นท่านต้องไปห้องหมอต้นทางที่ท่านเลือกห้องหมอทวิตก่อนทุกครั้งก่อนทุกครั้งท่านจะบ่สามารถไปห้องหมอแขวงหรือว่าศูนย์กลางเลยเนาะท่านต้องไปผ่านห้องหมอเมืองก่อนทุกครั้งถ้าห้องหมอเมืองปิ่นปั่วบ่ได้เทคนิคบ่พร้อมเครื่องมือบ่ทันสมัยห้องหมอเมืองจะนำส่งไปห้องหมอศูนย์กลางหรือว่าห้องหมอแขวงอันนี้มันขั้นตอนเนาะถ้าท่านสมมุติว่าท่านเลือกห้องหมอเมืองปักงึมแล้วท่านเลือกห้องหมอมโหสถตัวอย่างอันนี้มันสมมุติสันติภาพสมมุติเนาะเลือกห้องหมอเมืองปักเงิมแล้วห้องหมอปลายทางแม่นห้องหมอมโหสถท่านต้องไปผ่านห้องหมอเมืองก่อนทุกครั้งเนาะท่านจะบ่สามารถมาใช้บริการอยู่ห้องหมอมโหสถได้เลยนะจะบ่สามารถมาใช้ห้องนะห้องหมออยู่ศูนย์กลางได้เนาะท่านต้องไปผ่านห้องหมอเมืองก่อนเนาะอันนี้มันความเข้าใจผิดสำหรับผู้ที่เลือกห้องหมอเนาะก็แน่นอนบางเทื่อทีมงานเฮาก็จะอธิบายไปแล้วแต่ก็มันเวลามันผ่านไปอาจจะบ่เข้าใจอาจจะลืมเนาะก็เป็นไปได้
หรือว่าพนักงานอาจจะอธิบายบ่ละเอียดเนาะชัดเจนบางเทื่อเพิ่นก็ประกอบฟอร์มจากบริษัทจากกรมกองมาเรียบร้อยแล้วเฮาก็บ่แน่ใจว่าเพิ่นเข้าใจหรือบ่เข้าใจแนวใดเนาะเพราะว่าตัวแทนมายื่นฟอร์มให้บัดเดียวเนาะบางเทื่อก็20 30คนบางเทื่อก็เกือบเป็น100คนมายื่นพร้อมกันบัดเดียวเนาะก็เอิ้นว่าอาจจะบ่สามารถอธิบายให้เพิ่นได้เข้าใจเดี๋ยวเพิ่นก็เอิ้นว่าเวลามันก็จำกัดนั่นน่ะเนาะฟาวก็เขี่ยวเย็นแล้วก็เขี่ยวไปเปียกใหม่นะบางเทื่อก็เฮ็ดให้เอิ้นว่าสร้างความเข้าใจผิดเนาะมาตั้งแต่ต้นทางนะเพราะว่าเห็น2ห้องให้เลือกเนาะจุดประสงค์เป้าหมายก็คือแม่นถ้าว่าเรื่องห้องหมอเมืองท่านต้องไปผ่านห้องหมอเมืองก่อนทุกครั้งแล้วจึงถ้าว่าห้องหมอเมืองปิดปัวบ่ได้เพิ่นจะนำส่งไปแขวงจึงสามารถไปปิดปัวได้เนาะอันนี้มันมีเพื่อไว้สำหรับผู้ที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองบางแขวงนี่ก็แม่นบางเมืองน่ะมันก็ไกลจากแขวงอีหลีเนาะก็บ่สามารถที่จะมาใช้บริการอยู่ตัวเมืองได้นะมันไกลอีหลีการเดินทางเส้นทางกับบ่ดีแน่ก็เหมาะสมสำหรับผู้ที่จะเลือกห้องหมอเมืองถ้าเมืองปั่วบ่ได้เพิ่นก็นำส่งมาห้องหมอแขวงนะแต่อย่าลืมว่าคันว่าเลือกห้องหมอเมืองท่านจะมาห้องหมอแขวงนี่เลยบ่ได้เนาะท่านต้องมีใบนำส่งจากเมืองจึงจะสามารถมาปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอแขวงหรือว่าห้องหมอศูนย์กลางได้อิงตามใบนำส่งให้เข้าใจแบบนี้เนาะแล้วก็แนะนำเนาะสำหรับท่านที่มีความสะดวกอยู่ในตัวเมืองหรือว่าอยู่บ่ไกลจากตัวเมืองจนเกินไปก็แนะนำให้เลือกห้องหมออยู่ศูนย์กลางหรือว่าห้องหมอแขวงเลยบ่ต้องเลือกห้องหมอเมืองเนาะเพราะว่าห้องหมอแขวงน่าจะมีเงื่อนไขที่ดีกว่าเนาะการปิ้นปัวเอิ้นว่าหลายพญาติกลัวห้องหมอเมืองห้องหมอเมืองเอิ้นว่าขั้นเบื้องต้นนะปฐมพยาบาลหรือว่าปิ้นปัวคันว่าผ่าตัดจังได๋ก็คือแม่นต้องแม่นห้องหมอแขวงอย่างเดียวเท่านั้นนะนะเพราะฉะนั้นแล้วเนาะก็สำหรับผู้ที่มีเงื่อนไขอยู่ใกล้ตัวเมืองเนาะก็แนะนำว่าให้เลือกห้องหมอเมืองนะให้เลือกห้องหมอแขวงเลยหรือว่าห้องหมอศูนย์กลางเลยนะเพื่อความสะดวกนะความสะดวกเวลาท่านไปใช้บริการอยู่ห้องหมอหั้นเพราะว่าอย่างถ้าว่าท่านเลือกห้องหมอเมืองแล้วก็ท่านต้องไปผ่านห้องหมอเมืองก่อนได้ทุกครั้งถึงว่าท่านจะอยู่ในเมืองก็ตามเพราะว่าท่านเขียนว่าเลือกห้องหมอเมืองท่านก็ต้องไปผ่านเมืองก่อนอันนี้มันเป็นระบบณปัจจุบันนี่นะเนาะท่านก็ต้องได้ปฏิบัติตามระเบียบณปัจจุบันจนกว่าเพิ่นจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในอนาคตก็คือกับหลายๆท่านที่ได้มีการเสนอเนาะว่าเป็นไปได้บ่เนาะการใช้บัตรประกันสังคมนี่แม่นให้ไปใช้อยู่ห้องหมอใดก็ได้อันนี้ก็เป็นข้อเสนออันนึงนะที่ทางคณะนำของพวกเราก็ถือว่าได้รับรู้แต่ว่าแน่นอนเนาะการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงซึ่งเวียกงานห้องหมอก็คือประกันสังคมเฮานี่ก็บ่ได้มีห้องหมอเป็นของตัวเองเนาะคันว่ามีห้องหมอเป็นของตัวเองมันก็สิง่ายแต่ว่ามันก็แน่นอนมันก็ยากเนาะเงินไขงบประมาณก็ต้องได้ไปซื้อบริการเนาะของทางกระทรวงสาธารณสุขเนาะซึ่งณปัจจุบันนี้ก็ยังเอิ้นว่าคุ้มครองในหมายความว่าต้องได้ไปปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอที่เลือกแต่ในกรณีที่มีการเจ็บเป็นฉุกเฉินพวกเขากันยังมีนโยบายในกรณีที่มีการจะเป็นสุขเสริญกับท่านหันเนาะแมนสามารถไปใช้บริการอยู่ห้องหมอของรัฐอาจจะเป็นห้องหมอแขวงหรือว่าห้องหมอศูนย์กลางหรือห้องหมอเมืองได้ในกรณีที่มีการจะเป็นสุขเสริญกับท่านหันเนาะแต่ย้ำว่าต้องเป็นห้องหมอของรัฐเท่านั้นจะเป็นคลินิกเอกชนสินะห้องหมอเอกชนสินี่แมนยังบ่ทันได้คุ้มครองถึงขนาดเนาะห้องหมอเมืองนะห้องหมอแขวงห้องหมอศูนย์กลางเนี่ยกรณีเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินหรือว่าอาจจะเป็นพยาธิก็ตามเนาะทุกพยาธิมันมีระดับฉุกเฉินของมันแต่ว่าเวลาไปใช้บริการต้องแม่นแพทย์เป็นผู้ประเมินเนาะบ่แม่นเฮาเป็นผู้ประเมิน
แพทย์ประเมินว่าสุขเสริญจึงจะได้รับการคุ้มครองถ้าว่าแพทย์ว่าบ่สุขเสริญเนาะท่านจะต้องได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตัวเองถ้าว่าท่านยังคงจะเป็นปวดต่ออยู่ห้องหมอดังกล่าวเนาะอันนี้แม่ท่านต้องยอมรับเงื่อนไขก็คือแม่ท่านจะต้องได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตัวเองบ่สามารถถอนคืนบ่สามารถเคลมคืนได้เนาะในการปิ้นปัวดังกล่าวต้องรับรู้ยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวนี้เนาะก็ถือว่ายังมีระบบกรณีที่ว่าสุขเสริญเนาะซวยหมายความว่าไปห้องหมอก็ได้ก็ได้ที่ใกล้ที่สุดที่เป็นของรัฐเนาะในระบบดังกล่าวนี้แต่ว่าต้องแม่นกรณีสุขเสริญเท่านั้นแล้วก็อย่าลืมมาไปห้องหมอที่เฮาบ่ได้เลือกกรณีสุขเสริญแม่นต้องโทรแจ้งประกันสังคมก็คืออยู่บัตรประกันสังคมของทานทุกคนจะมีเบอร์โทรอยู่บัตรประกันสังคมเอิ้นว่าเป็นเบอร์สายด่วนในการแจ้งหรือห้องเฮียนการปินปวดสุขภาพต้องมีการโทรแจ้งหลังจากเข้าห้องหมอภายใน3วันหรือว่า72ชั่วโมงเนาะ72ชั่วโมงหลังจากเข้าห้องหมอเมื่อทําอิฐบ่ทันแจ้งหลังจากเข้าหมอบ่เป็นหยังมื้อที่2ก็บ่เป็นหยังมื้อที่3นี่ต้องได้แจ้งแหละคันว่ากายมื้อที่3แม่นท่านจะต้องได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายโดยตัวเองเนาะจะบ่สามารถถอนเงินคืนได้ในกรณีที่แจ้งเกิน72ชั่วโมงหรือว่าเกิน3วันเนาะต้องได้รับรู้ปัญหานี้นะร่วมกันเพราะว่าแน่นอนเนาะมันก็จะมีระเบียบการคุ้มครองแต่ละเวียกงานมันก็จะมีระเบียบนะกับใครคือกับการยืนห้องคองเงินอุดหนุนนะประกันสังคมเช่นเดียวกันเนาะเงินเกิดลูกเงินเสียชีวิตเงินป่วยการเออเป็นอุดหนุนระยะสั้นก็แม่นให้ยืนเอกสารบ่เกิน3เดือนหลังจากมีเอกสารยังยืนออกมาจากแพทย์จากหมอเนาะก็ให้ยืนเอกสารบ่เกิน3เดือนอุดหนุนระยะยาวก็บ่เกิน6เดือนมันก็จะมีระเบียบตัวนี้เนาะก็อยู่ทุกบ่อนนี่ก็จะมีระเบียบการคุ้มครองนะบ่ว่าจะเป็นกฎหมายใดก็ตามนะรวมถึงกฎหมายประกันสังคมวันนี้ว่าเรื่องของการประกอบเอกสารเนาะการย้ายห้องหมอการเปลี่ยนห้องหมอกับบ่ได้มีอย่างหลายเนาะเพียงแต่ถือคันว่าทานโสดก็แม่นถือแต่บัตรประจำตัวเข้ามาย้ายห้องหมอได้เปลี่ยนห้องหมอได้ส่วนทานที่แต่งงานเนาะจะย้ายครอบครัวก็จะย้ายห้องหมอลูกเมียก็จะย้ายหรือว่าผัวก็จะย้ายห้องหมอก็แม่นให้ถือปึ้มสมโนครัวเข้ามาบ่ต้องมาเบิดครอบครัวได้เนาะเอิ้นว่าให้ต่างหน้าผู้ใดผู้หนึ่งมาเนาะผู้ประกันตนเองมาก็ได้เนาะครอบครัวลูกหลานมาแทนก็ได้นํามายื่นเอกสารจะมีบัตรประกันสังคมนะสำเนามาแล้วก็สำเนาปึ้มสมโนครัวเข้ามายื่นคันว่าอยู่ศูนย์กลางก็แม่นอยู่ชั้น2ห้องเบอร์3นะแผนกบริการจะเป็นภาคส่วนรับเอกสารเนาะในการย้ายห้องหมอการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการขึ้นทะเบียนใหม่ต่างๆรวมถึงการชำระเงินเนาะค่าประกันสังคมนะก็จะเป็นภายในดังกล่าวเนาะก็หลายเวียกงานอยู่เอิ้นว่าเป็นปองบริการประตูเดียวกับว่าแมนเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกประกันสังคมนะเวลามาใช้บริการแล้วบ่จำเป็นต้องไปหลายบ่อนหลายปองเนาะก็ทางคณะนำประกันสังคมของพวกเขาก็เห็นความสำคัญในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาใช้บริการเนาะให้มาบ่อนเดียวให้มันจบอยู่บ่อนเดียวนั่นบ่ได้ย่างไปหลายปองบ่ได้ย่างไปหลายบ่อนเนาะก็ฝากไว้ก่อนละกันซึ่งการยื่นเอกสารบ่ว่าจะเป็นการขึ้นทะเบียนการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแจ้งเพิ่มครอบครัวคู่สมรสลูกเนาะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนบัตรประจำตัวสมโนครัวเนาะเปลี่ยนเลขที่หั่นน่ะเนาะก็คือแม่นสามารถมาอัปเดตโดยบ่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งหมดเนาะหมายความว่าบริการฟรีสำหรับการบริการนะระบบประกันสังคมของพวกเขาบ่ได้มีค่าธรรมเนียมแม้แต่ว่าบัตรเสียบัตรแตกหักเนาะท่านเพียงแต่ถือปุ่มสมโนครัวเข้ามาแจ้งเนาะและการรอท่ารับบัตร
จากทีมงานของพวกเขาได้เลยแต่ว่ากรณีที่มีหลายคนตัวอย่างมาขึ้นทะเบียนไหมหรือว่ามีหลายคนในสิเนเพิ่นก็จะนัดเนาะออกใบนัดให้มาเอาบัตรประกันสังคมภายหลังแต่คันว่ามีเพียงแต่คนหนึ่งสองคนสิเนี่ยเนาะก็แม่นรอท่าเนาะสามคนสิเนี่ยประมาณห้าคนลงมาก็แม่นรอท่าเอาบัตรได้เลยตัวอย่างว่าบัตรหมดอายุเนาะก็สามารถมาเปลี่ยนได้บ่ได้มีค่าใช้จ่ายเนาะบัตรเสียบัตรแตกหักบัตรเปื้อนบ่เห็นเลขรหัสเนาะเวลาไปใช้บริการยุคหมอนี่ท่านหมอบ่อยากรับได้บัตรมันเปื้อนบัตรมันบ่เห็นเลขรหัสชื่อบ่ชัดเจนเลขที่บัตรประจำตัวเลขที่สำนักควรมันบ่ชัดเจนมันลึกนะตัวนี้ท่านก็มาแจ้งออกบัตรใหม่ได้เพื่อความสะดวกเวลาไปใช้บริการอยู่ห้องหมอเนาะอันนี้ก็ฝากไว้เป็นข้อมูลให้กับประธานได้รับฟังเกี่ยวข้องกับการย้ายห้องหมอและก็การเลือกห้องหมอเนาะว่าพวกเขาก็จะมีระเบียบแบบนี้ท่านใดที่ฟังรายการของเฮาแล้วมีความสนใจเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวหรือว่าหัวข้ออื่นๆก็โทรไป1508โทรบ่เสียค่าในโมงราชการเนาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์8โมงเช้าหา4โมงแรง1508ก็จะอธิบายให้กับบรรดาท่านได้เข้าใจเกี่ยวข้องกับบรรดาข้อมูลต่างๆที่เป็นติดพันกับสมาชิกประกันสังคมเฮานี่แหละเนาะจะเป็นการไปใช้บริการยืมห้องหมอการห้องของเงินอุดหนุนต่างๆสิทธิผลประโยชน์หรือว่าอยากให้พนักงานของพวกเฮาลงไปโฆษณาเผยแพร่วิการประกันสังคมก็สามารถติดต่อมาได้1508เนาะกับเบิ่งเวลาก็จะส่งท้ายให้บริการรับฟังผลงานเพลงอย่าลืมเนาะฟังรายการประกันสังคมได้ทุกมื้อนะวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ทางวิทยุกระจายเสียงสาร FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์สำหรับมื้อนี้ขอทุกท่านเนาะมีความสุขเนาะสุขภาพแข็งแรงประสบผลสำเร็จในชีวิตส่วนตัวและเวรงานสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับลาไปก่อนสบายดี

0: ทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
1: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดทันสังคม
2: การหันเปลี่ยนที่แข็งแรงเลิกซึ่งและหอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีมินฮักรายการทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมพบกันในมื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทขับหน้าที่ดำเนินรายการพบกันเป็นประจำวันจันทร์ฮอดวันพุธเวลา 16:00 น. ถึง 16:30 น.ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และท่านสามารถรับฟังทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la มาพบกันต้นรายการมาหับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการของพวกเฮากันเลยตำรวจนครไก่สอนพรหมวิหารได้มีการจับเป้าหมายค้าขายคอลลาเจนผสมสารเสพติดทานพันโทนวลตาสีจันทองทิพย์ห้องหัวหน้ากองบัญชาการปกส.นครไก่สอนพรหมวิหารแขวงสวรรณเขตให้ฮู้ว่าในวันที่30 เมษายน 2026ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่หน่วยงานสกัดกั้นต้านยาเสพติดแผนกตำรวจปกส.นครไก่สอนพรหมวิหารได้รับข้อมูลจากพลเมืองดีว่าอยู่เฮือนของเท่าคำม้าอายุ32 ปีอยู่บ้านซอกนครไก่สอนพรหมวิหารมีกลุ่มวัยรุ่นมั่วสุมสิ่งเสพติดประเภทคอลลาเจนผสมสารเสพติดจากนั้นเวลา10 โมงของวันเดียวกันเจ้าหน้าที่วิสาสะเพาะจึงได้เข้ากักตัวเป้าหมายได้จำนวน2 คนก็คือเท่าคำม้าพร้อมของกลางเป็นคอลลาเจนผสมสารเสพติดซองสีเหลือง3 ซองเงินอีก 274,000 กีบและโทรศัพท์อีก1 เครื่องเท่าเล่อายุ42 ปีอยู่บ้านซอกนครไก่สอนพรหมวิหารแขวงสวรรณเขตพร้อมของกลางคอลลาเจนผสมสารเสพติดซองสีเหลือง1 ซองโทรศัพท์1 เครื่องและผ่านการสอบสวนเท่าเล่ให้การรับสารภาพว่าคอลลาเจนผสมสารเสพติดดังกล่าวผู้เกี่ยวแมนได้ซื้อนำเท่าบุญรอดอายุ34 ปีบ้านเกิดนาควายเมืองไซเศรษฐานครหลวงจันทน์มาพักเซาอยู่บ้านราชวงศ์ไซนครไก่สอนพรหมวิหารอยู่กับนางกิต้าหรือนางต้าอายุ36 ปีบ้านเกิดอุดมวิไลนครไก่สอนพรหมวิหารพักเซาอยู่บ้านราชวงศ์ไซจนมาฮอดวันที่1 พฤษภาคม 2006เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงจับนางกิต้าได้อยู่ห้องเซาที่บ้านราชวงศ์ไซส่วนเท่าบุญรอดแมนได้เอาตัวลบหนีได้นางกิต้าให้การสารภาพว่าได้ซื้อขายยาเสพติดประเภทคอลลาเจนผสมสารเสพติดรวมกับเท่าเล่และเท่าบุญรอดแท้จริงเมื่อฮู้ว่าเท่าเล่ถูกกักตัวจึงได้เอาเครื่องของกลางคดีหันไปซุกเสื่องไว้อยู่เฮือนแม่ของผู้เกี่ยวอยู่บ้านอุดมวิไลนครไก่สอนพรหมวิหารเวลา 13:30 น.ของวันเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้สมทบกับองค์การปกครองบ้านอุดมวิไลและเจ้าหน้าที่ปกส.คุมซีเพื่อทำการขวดค้นเคหสถานเหือนของนางคำกองหรือเปอายุ56 ปีอยู่บ้านอุดมวิไลนครไก่สอนพรหมวิหารซึ่งเป็นแม่ของนางกิต้าพบเห็นยาเสพติดประเภทยาเคจำนวน55 ถุงน้อยคอลลาเจนผสมสารเสพติดซองสีแดงกามา13 ซองคอลลาเจนผสมสารเสพติดซองสีเหลืองกาหมักไหม้14 ซองหัวสอดเค8 อันเครื่องรีดคอลลาเจน1 เครื่องปืนสั้นเต้77สีดำจำนวน1 กระบอกพร้อมลูกกระสุน2 ลูกและเงินสด500,000 กีบมอฮอดเวลา17 โมงของวันเดียวกันเจ้าหน้าที่ปกส.เมืองปากกระดิ่งแขวงบุรีคำไสจึงสามารถกักตัวเท่าบุญรอดได้อยู่เมืองปากกระดิ่งแขวงบุรีคำไสผ่านการกวดค้นพบเห็นเงินกีบ3 ล้านกีบเงินบาท 5,000 บาทและโทรศัพท์อีก1 เครื่องจากนั้นจึงนำตัวพวกเกี่ยวพร้อมเครื่องของกลางเข้ามากองบัญชาการปกส.นครไก่สอนพรหมวิหารเพื่อสอบสวนหาผู้ร่วมขบวนการและดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายก่อนอื่นก็ต้องแสดงความสมเสยกับพลเมืองดีที่มีการแจ้งบ่อแสให้ทางเจ้าหน้าที่เพิ่นรับทราบและได้ลงแก้ไขจับกลุ่มแก๊งที่เคลื่อนไหวค่าขายสิ่งเสพติดผิดระเบียบต่อกฎหมายบ้านเมืองช่วยกันเป็นหูเป็นตากันเติมเห็นปรากฏการย่อท่อเห็นปรากฏการใดที่ผิดระเบียบกับฮีบฮ้อนแจ้งให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่นได้รับรู้เพื่อได้ลงแก้ไขให้มันทันการเอาละท่านผู้ฟังที่ฮักแพงต่อนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการก่อนและอย่าต่อไปจึงมาสืบต่อรับฟังข้อมูลข่าวสารในหัวข้ออื่นๆกันเติมอีก

0: ายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทรมาส่วนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลากหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวชมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล
2: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม
1: ขณะนี้ท่านพร้อมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการชีวิตติดพันสังคมที่พร้อมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHzกลับเข้ามาในรายการพวกเฮามาสืบต่อรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการกันตื่มอีกมาฝากเตือนกันไว้ในปัจจุบันนี้ที่มีกลุ่มมิจฉาชีพออนไลน์กันหลายหรือสแกมเมอร์กันหลายใบหน้าที่ล่อสวยงามแต่แฝงมาด้วยภัยอันตรายในโลกออนไลน์ต้องได้ระมัดระวังในยุคปัจจุบันนี้ภัยคมคู่จากพวกมิจฉาชีพออนไลน์หรือสแกมเมอร์ได้มีการพัฒนารูปแบบการหลอกลวงที่แนบเนียนขึ้นโดยเฉพาะกระแมนการเข้ามาในคาบของคนหักหรือสร้างความเสื่อใจและผูกมัดทางด้านอารมณ์เขาเจ้ามักจะสร้างตัวตนปลอมให้เบิ่งดีมีฐานะใส่รูปภาพที่ล่อเหลาหรือสวยงามและมีอาชีพการงานที่มั่นคงเพื่อดึงดูดเหยื่อให้ตกหลุมพรางความฝันที่สมบูรณ์แบบการใช้จิตวิทยาในการบอกหักอย่างไวว้าและการทุ่มเทเวลาให้ตลอด24ชั่วโมงแม่นเทคนิคลักที่เขาเจ้าใช้เพื่อเฮ็ดให้เหงื่อเกิดความหลงไหลและขาดความระมัดระวังถือเป็นการปุ้นเอาความรู้สึกเพื่อเปิดทางไปสู่การควบคุมทรัพย์สินในขั้นต่อไปเมื่อเหงื่อเริ่มมีความผูกพันอย่างนักหน่วงสแกมเมอร์หรือว่าพวกมิจฉาชีพเหล่านั้นจะเริ่มซักซวนในการลงทุนหรือวิธีหาเงินแบบได้กำไรแท้ๆได้กำไรหลายๆทำอิดอาจจะให้เหงื่อลงทุนหน่อยก่อนแต่มีผลกำไรตอบแทนมาแท้จากนั้นเขาเจ้าก็จะตัวเหงื่อให้ลงทุนหลายขึ้นก็ให้ได้กำไรหลายขึ้นหลังจากนั้นเงินที่ลงทุนไปก็จะหายกำไรก็จะโบมีนอกจากนั้นแล้วท่านผู้ฟังกลุ่มมิจฉาชีพหรือว่าสแกมเมอร์เหล่านั้นเขาเจ้ายังสร้างสถานการณ์ความโศกให้ที่เบิ่งคือว่าเป็นเรื่องบังเอิญเพื่อทดสอบความเห็นใจและก็เฮียกห้องเอาผลประโยชน์ทางด้านการเงินบ่ว่าจะเป็นการอ้างว่าเจ็บป่วยกระทันหันมีปัญหาทางธุรกิจหรือส่งของขวัญราคาแพงมาให้ต้องได้จ่ายค่าธรรมเนียมภาษีก่อนเรื่องราวเหล่านี้นี่นะล้วนแต่ถูกแต่งขึ้นมาเพื่อให้เหยื่อโอนเงินให้ด้วยความเต็มใจและสิ่งที่น่าย่านกว่าที่สุดคือการที่เขาเจ้าสามารถปฏิเสธการพบหน้าหรือการสนทนาผ่านวิดีโอคอลด้วยข้ออ้างต่างๆเพื่อจะเป็นการปกปิดใบหน้าที่แท้จริงและดำเนินการหลอกลวงต่อไปจนกลัวเหยื่อจะบ่มีหยังให้ปุ้นเอาอีกซึ่งบทเรียนอันล้ำค่าจากปรากฏการณ์นี้สอนให้ฮู้ว่าความหักในโลกดิจิตอลหรือว่าโลกออนไลน์ต้องมาพร้อมกับสติและการไต่ตองที่ถ้วนความหักที่แท้จริงต้องบ่เริ่มต้นด้วยการเรียกห้องเงินค้ำหรือผลประโยชน์ทางด้านวัตถุการกวดสอบตัวตนและกับบ่เฝ้าเสื่อใจคนแปลกหน้าในโลกออนไลน์แม่นเกาะป้องกันที่ดีที่สุดเพื่อบ่ให้ความหวังและความเห็นใจกลายเป็นเครื่องมือของกลุ่มคนที่สวยโอกาสในที่สุดแล้วการรักษาสติให้มั่นคงกว่าความรู้สึกจะช่วยให้เฮารอดพ้นจากกับดักของสแกมเมอร์ที่แฝงตัวมาพร้อมกับใบหน้าที่ล่อและก็สวยงามแต่เต็มไปด้วยภัยอันตรายที่พร้อมจะทำลายทั้งทรัพย์สินและจิตใจของเหยื่อได้ทุกเวลาท่านผู้ฟังที่ฮักแพงข้อมูลเหล่านี้แม่นเป็นข้อมูลจริงจากกลุ่มคนที่เคยตกเป็นเหยื่อของสแกมเมอร์และก็เล่าให้ฟังและฝากทุกคนได้มีสติร่วมกันเพื่อบ่ตกเป็นเหยื่อของแก๊งสแกมเมอร์หรือว่าพวกมิจฉาชีพต่างๆ ซึ่งอาจจะนำมาให้เฮาเสียทั้งความหู้ซึกเสียทั้งเงินค้ำกับแก้วต่างๆดังนั้นให้ทุกคนมีสติกันแท้ๆฝากเตือนกันไว้ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทางรายการชีวิตติดพันสังคมเอาละตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการตื่มอีกและอย่าต่อไปจึงกลับมาพบกันเด้อ

0: มื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮอดคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไขมากินรักใบก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปั่วบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
3: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดทันสังคม

ตอนหาทุกทานกับคืนเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมกับเข้ามาในระยะนี้ก็แม่นระยะสุดท้ายของรายการแล้วแต่ก่อนเวลาจะหมดลงมาฟังอีกหนึ่งข่าวทางผู้ฟังที่หักแพงทางคณะผิดชอบเพิ่นได้มีการลงไปซุ่มกวดพักหมักไหม้200ตัวอย่างและพบสารตกค้าง98ตัวอย่างแต่ยังปลอดภัยเนาะซึ่งในอาทิตย์ที่ผ่านมาทั้งกลุ่มปลูกฝังได้ร่วมกับแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมนครหลวงจันทน์ห้องการกสิกรรมเมืองสีโคตะบองและคณะบริหารงานตลาดลาวอุดซี่ได้ร่วมกวดสอบสารพิษตกค้างในพักและหมากไหม้ที่วางขายในตลาดเพื่อยืนยันคุณภาพและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคซึ่งผลการกวดซุ่มหรือว่าซุ่มกวดกา200ตัวอย่างพบว่า98ตัวอย่างมีสารตกค้างแต่อยู่ในปริมาณที่ต่ำบ่เกินค่ามาตรฐานและบ่กระทบต่อสุขภาพขณะที่102ตัวอย่างแม่นบ่พบสารตกค้างถือว่าปลอดภัยห้อยส่วนห้อยกรมปลูกฝังระบุว่าการกวดกาครั้งนี้มีความสำคัญเพราะว่านครหลวงจันทน์เป็นศูนย์กลางจำหน่ายสินค้าเกษตรกรรมจากหลายแห่งทั้งในประเทศน้ำเข้าและการกวดสารตกค้างจึงเป็นมาตรการสำคัญเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยด้านอาหารปัจจุบันนี้ทางนครหลวงจันทน์ก็มีกลุ่มผลิตภัณฑ์หรือว่ากลุ่มผลิตเกษตรกรรมสะอาด129กลุ่มในนั้นก็มี47กลุ่มผลิตผักปลอดสารพิษและ11กลุ่มผลิตผักอินทรีย์สะท้อนให้เห็นทิศทางการผลิตอาหารที่ปลอดภัยและก็ยืนยงซึ่งว่าผลการกวดกาครั้งนี้ก็ยืนยันว่าผักและหมากไหม้ที่จำหน่ายอยู่ตลาดโอซี่ยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยและก็สามารถเลือกซื้อได้อย่างมั่นใจ

ทางผู้ฟังที่หักแพงถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่นได้ลงกวดกาหรือว่าซุ่มกวดเกี่ยวกับสารตกค้างนี่หลายๆตลาดอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ก็คืออยู่บรรดาแข่งเพื่อความมั่นใจและก็เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่บริโภคผักหมากไม้หรือว่าอาหารต่างๆนั่นเอาตอนนี้เวลาจากทางรายการชีวิตติดพันสังคมหมดลงแล้วขอขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเขาตั้งแต่ต้นจนฮอดสุดท้ายสำหรับท่านใดบริษัทใดห้างห้านใดที่อยากให้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเป็นสื่อกลางในการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์รวมทั้งช่องทางโฆษณาต่างๆท่านก็สามารถติดต่อทีมงานการตลาดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-212-435 020-555-22697มื้อนี้มโนลีแก้วคุณบริษัทลาไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในโอกาสหน้าสบายดี

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
2: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึงเวลา 17:00 นผ่านระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือ529เมตรและขึ้นสั่นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือ49เมตรและระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือท่านสามารถติดตามรับฟังทางเว็บไซต์ของวิทยุได้ที่www.lnr.org.la ท่านผู้ฟังมื้อนี้แม่นมื้อวันจันทร์แฮม10ค่ําเดือน6ปีมะเมียพ.ศ. 2568ซึ่งกงกับวันที่11พฤษภาคม ค.ศ. 2566ท่านผู้ฟังตอนต้นของทางรายการพวกเราจะอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ไปล้มสายกับท่านวีรศักดิ์จุนดาราวนกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์ท่านจะไม่รู้เกี่ยวกับสภาพอากาศในระยะนี้จนฮอดระยะหน้าจะเป็นเท่าใดนั่นสภาพอากาศเพิ่นว่ามีอันปรากฏการเอลนิโยเอลนิโยมันเป็นปรากฏการเอียงมื้อนี้พวกเขาจะเชิญท่านเข้าร่วมรายการฮอบบ้านผ่านเมืองซึ่งตอนนี้เพิ่นอยู่ในรายการของพวกเขาแล้วสบายดีท่านวิรศักดิ์
3: เจ้าสบายดี
2: เจ้ายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองท่าน
3: เจ้าสบายดีเจ้า
2: เจ้าเป็นจังได๋เนาะระยะนี้สภาพอากาศท่านเพราะว่าก้าวเข้าสู่ฤดูฝนแล้วเนาะสภาพอากาศจะเป็นเท่าใดแน่อยากให้ท่านเว้าสู่ฟัง
3: เจ้าสบายณปัจจุบันสภาพอากาศนั่นนี่มันความกดดันต่ําของอากาศร้อนเนาะก็ยังสืบต่อปกคลุมอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศเฮานี่แหละ
2: เจ้า
3: ด้วยกําลังอ่อนเนาะผสมทบกับลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทั้งมาทางภาคเหนือเนาะและกระแสลมตะวันออกพัดปกคลุมแถวภาคกลางนี้ลงทางภาคใต้เนี่ยถึงว่าในช่วงระยะนี้จะเห็นให้อากาศร้อนอยู่ต่อไปและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยเนาะมาปานกลางและจะมีฝนตกหนักอยู่บางท้องถิ่นฉะนั้นนั้นเป็นสภาพอากาศนั้นและในนั้นหั่นแม่นพวกเฮานี่ประเทศพวกเฮาก็ยังได้รับอิทธิพลจากกฎการเอลนิโยนี้เนาะ
2: เจ้าน
3: ี่ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นในทุกฮอบเวียนนี่257ปีเนาะจึงว่าปรากฏการณ์ก็ได้เกิด2-3 ปีก่อนก็ได้เกิดอยู่สปป.ลาวนี่แล้วเนาะและการเกิดปรากฏการณ์เอลนิโยนี้จะเฮ็ดให้ฤดูฝนประจําปี2026นี้มาซะกว่าฤดูกาลเนาะหมายว่าปัจจุบันนี้นี่การเกิดฝนตกนี้มันบ่แม่นฤดูฝนเนาะแม่นปานนั้นแม่นฝนที่ได้รับอิทธิพลจากพายุมรสุมจากตะวันตกเฉียงใต้กับตะวันออกเฉียงเหนือเน
2: า
3: ะปกติเราจะแม่นท้ายเดือนพฤษภาแล้วมันจะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนเนาะ
2: เจ้า
3: ถ้าปรากฏการณ์เอลนิโยดังกล่าวนี้จะส่งผลให้ฤดูฝนเฮาประจําปี2026นี้มาซากว่าปกติเนาะ
2: เจ้า
3: ฉะนั้นมันจะเลื่อนไปฮอดท้ายเดือนพฤษภาคมแล้วและในเดือนพฤษภาคมเดือนมิถุนายนนี้ปรากฏการณ์ดังกล่าวนี่ก็ของหรือว่าปรากฏการณ์เอลนิโยนี้จะอยู่ในสภาพกำลังอ่อนเนาะหมายความมันมีอ่อนแล้วก็ปานกลางแห้งแล้วก็หุ่นแห้งแต่ว่าช่วงเดือนพฤษภาคมมิถุนายนนี้ปรากฏการณ์ดังกล่าวก็ยังอยู่ในสภาพอ่อนกำลังอ่อนเนาะเราจะเห็นว่ามีอากาศร้อนหาฮอดเอาในเนาะพร้อมกันนั้นจะมีฝนตกอยู่บางท้องถิ่นในเขตภาคเหนือลงหาภาคกลางเนาะส่วนภาคใต้นี่ก็จะมีฝนน้อยเนาะช่วงระยะนี้นี่ในนั้นเป็นในระยะเดือนกรกฎาคมหาทั้งเดือนกันยายนนี้ปรากฏการณ์เอลนิโยดังกล่าวนี้ก็จะเพิ่มจากระดับปอนหาปานกลางเนาะซึ่งจะเฮ็ดให้ฝนนี่ปริมาณฝนนี่ตกหลายขึ้นในแต่ละภาคนั่นก็อาจจะเกิดมีภัยน้ำท่วมสู้ดินเจือนที่บางท้องถิ่นของแขวงภาคเหนือน้ำท่วมเขตภาคกลางและภาคใต้เนาะและในเฉพาะเดือนตุลาหาเดือนธันวาของปีนี้นี้ปรากฏการณ์เอลนิโยนี่ก็ยังจะสืบต่อเนาะแล้วก็จะเพิ่มกำลังแห้งเป็นระดับปานกลางหาแห้งเนาะอันนี้ถึงว่าจะพาให้เกิดมีฝนตกน้อยในทั่วทุกภาคของประเทศเนาะหมายความว่าฝนตกน้อยลงถ้าหากว่าสภาพร ังกล่าวนี่บ่มีการเปลี่ยนแปลงนี่เนาะแล้วมันก็ถ้านั่นมันจะแก่ยาวฮอดต้นปี2027ถึงว่าอาจจะส่งผลให้เกิดมีสภาพแห้งแล้งอยู่หลายท้องถิ่นในตัวทุกภาคของประเทศนี้อันนั้นก็แม่นสภาพขึ้นนั่นแหละคือว่าอันเอลนีโญนี่จริงว่ากรมอุตุนิยมและภูมิศาสตร์ของเขาก็ได้ออกแจ้งเตือนเน
2: า
3: ะ
2: เจ้า
3: สำหรับเลขที่0439นี่เพื่อให้ประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองก็คือการจะตั้งภาคส่วนนี้ได้เฝ้าระวังติดตามเนาะปรากฏการณ์เอลนีโญนี้ซึ่งว่าอาจจะมีการแก่ยาวจนฮอดต้นปีหน้าระบายไอแห้งแล้งนี้ท่านท่านเราต้องมีการวางแผนในการนำใช้น้ำและป้องกันไอแห้งแล้งซึ่งวันนี้นี่ก็อาจจะสร้างผลกระทบให้แก่การกสิกรรมปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์รวมทั้งเวียดนามอุตสาหกรรมเนาะในแผนการดื้อนี่แหละช่วงระยะนะเริ่มแต่ท้ายปีเนาะ2026มีหาต้นปี2027นี่ซึ่งเราจะเห็นให้ประกาศประกาศห้องอีกแก่ยาวเนาะเป็นนั่นแหละเจ้า
2: โอ้เจ้าแปลว่าปีนี้เขาเอื้อนว่ามันจะเกิดภัยแห้งแล้งเม่นบ่ทัน
3: ในปีนี้นี่ก็บ่มานบ่ซึ้งว่าสิเกิดภัยแห้งแล้งเพราะว่าปรากฏการณ์เอลนีโญนี่มันเกิดช่วงระยะปีนี้เนาะช่วงระยะเดือน5 5เดือน9เดือน10นี่แล้วมันจะเฮ็ดให้ปริมาณฝนนี
2: ่น้อย
3: น้อยลงกว่าเกณฑ์ปกติเนาะน้อยปกติถ้าฝนตกก็แม่นฝนจะตกขาดช่วงตกแล้วก็หยุดตกแล้วก็หยุดเนาะไปจะเห็นฝนตกขาดช่วงและบางเขตก็มีฝนตกตกแห้งแล้วก็ตกหลายแล้วก็ขาดช่วงไปซึ่งพาให้เกิดอันน้ำท่วมสูงเนาะถือว่าน้ำอันดินซ้อเชื้อนั้นแต่บางเขตพัดแห้งแล้งโดยเฉพาะตัวอย่างเช่นในเขตภาคใต้เองสิเนาะภาคกลางลงไปทางภาคใต้เป็นนั้นแล้ววันนี้ช่วงระยะเอลนีโญนี่เมื่อมันแก่ยาวไปฮอดต้นปีหน้าเนาะจากต้นปีหน้านี่ก็จะพาให้สภาพเนื่องจากว่าฝนมันตกน้อยลงเลยเนาะจะเห็นให้ช่วงต้นปีหน้า2027นี่ก็มันอาจจะเกิดภัยแห้งแล้งตรงในช่วงนั้นเป็นนั้นเจ้า
2: เจ้าและทั้งกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์เฮาได้มีการนั้นประสานสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวของขึ้นได้แน่เพื่อเฮ็ดให้บ่ให้มีผลกระทบแก่ชาวกสิกรเนาะโดยเฉพาะก็แม่นผลกระทบเรื่องเวียกงานกสิกรรมในอุตสาหกรรมด้านนั้นการผลิต
3: ทีนี้พวกเฮาก็ได้เฮ็ดบทรายงานหาการนำของกระทรวงเนาะเพื่อรายงานเกี่ยวกับสภาพปรากฏการณ์เอลนีโญดังกล่าวนี่แหละเนาะซึ่งว่าทางกระทรวงพวกเฮาก็ได้รายงานสภาพรวมเนี่ยสภาพดังกล่าวนี่ต่อรัฐบาลก็คือทางกรมประชุมส่วนกลางนี่ให้รับทราบเกี่ยวกับสภาพดังกล่าวนี่แหละเนาะและในนั้นพวกเฮาก็ยังสืบต่อออกแจ้งเตือนสภาพอากาศเป็นรายวันเนาะเป็นประจํา3เดือนจะระดับในนั้นจะได้ออกอาเฮ็ดเวียกสืบต่อเฮ็ดเวียกกับบางกลุ่มที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกลุ่มปลูกฝังในกลุ่มเลี้ยงสัตว์ก็คือกลุ่มชลประทานที่ว่าอยู่ในขอบเขตกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมของพวกเขานี่เพื่อให้ทราบปัญหานำกันเนาะแล้วก็มีการวางแผนในการคุ้มครองการนำใช้ทรัพยากรน้ำในต้นนาเนี่ยเนาะ
2: เจ้าก็ติดพันกับเรื่องประหยัดนี่แล้วเนาะประหยัดมัธยัสถ์เรื่องการนำใช้น้ำใช้ให้เกิดผลประโยชน์แล้วก็ใช้ให้เป็นเท่านั้นแหละคันใช้เป็นแล้วมันก็บ่มีผลกระทบตกการดำรงชีวิตว่าซั่นซะนอกจากนั้นก็เว้าเรื่องสภาพฝนตกมาหน่อยแล้วปริมาณฝนหน่อยแล้วมันก็เว้าเรื่องสภาพอากาศมันก็สิฮ้อนคันฝนบ่ตกเนาะค่ะเนาะคันฮ้อนแล้วมันก็มีผลกระทบต่อสุขภาพอีกอันนึงว่าซั่นซะมันเว้าเรื่องต่อผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอันนี้ก็ต้องได้เกี่ยวพันกับการการเกี่ยวข้องด้าน
3: ถ้าว่าสืบต่อเนาะฮอดต้นปีหน้านี่ยังสืบต่อสภาพยังดังกล่าวยังแก่เนี่ยฮอตต้นปีหน้านี่ก็นอกจากภัยแห้งแล้งแล้วก็จะส่งผลกระทบต่อการเกษตรกรรมการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์แล้วนี่ก็ยังเป็นให้ส่งผลกระทบต่อเรื่องและการเกิดไฟไหม้ป่าเนาะตัวอย่างเช่นตัวนั้นซึ่งว่าปีนี้พวกเขาก็เกิดได้ตัวอย่างเช่นว่าอยู่ บริเวณอันภูเขาซวยบ่อยู่อันใกล้พวกเขาแถวภูผาป่าภูพนังนี้
2: เจ้า
3: อันนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งที่ว่าย้อนภัยเกิดจากภัยแรงแรงหรือว่าพวกเขาก็ต้องได้เฝ้าติดตามเนาะ
2: เจ้า
3: ถ้าว่าสภาพอันเอลนิโยเนาะหรือปรากฏการเอลนิโยนี่ครับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนี่ก็ถือว่าคาดคะเนว่าต้นปีหน้านี่ก็จะได้รับผลกระทบเนาะไปอย่างแรงจากปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้เจ้า
2: อืมเจ้าอันนี้ก็แม่นเฮากะติบ่ได้ติไผบ่ได้เนาะเว้าเรื่องสภาพอากาศเนาะท่านเนาะแต่ว่าอันหลักๆ
3: เป็นฮอบเวียน
2: เนาะถือฮอบเวียนแน่
3: ปรากฏการณ์ดังกล่าวเจ้า
2: เจ้าฮอบเวียนแน่แล้วก็ในปัจจุบันนี้ก็แม่นเว้าเรื่องสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะก็แม่นผลกระทบเรื่องเกี่ยวกับการจูดปลาการจูดขี้เหงื่อนี่แหละเนาะจุดการทำการผลิตนี่มันขึ้นเฮ็ดให้สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงก็เกิดเป็นเอลนิโยก็เป็นไปได้เนาะท่านเนาะ
3: เจ้าเจ้าอันนี้ก็ส่วนนึงเกิดจากการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศเนาะหรือว่าปรากฏการณ์งั้นแก้วซึ่งว่าเกิดจากการลำไส้ปนาพวกน้ำมันเชื้อไฟพวกการจุดปลาเอทไทน์ที่ว่าแล้วก็ที่ผ้าให้มีพวกไอกรีนเฮาส์แก๊สหรือว่าพวกไอพิษเงินแก้วนั่นมันเพิ่มขึ้นเนาะ
2: เจ้า
3: สันก็ตามน้ําใช้พลังงานต่างๆพวกน้ํามันเชื้อไฟต่างๆก็เป็นการเพิ่มปริมาณของพวกคาร์บอนอนามอนอกไซด์นี้เนาะกับคาร์บอนไดออกไซด์นี
2: ้เจ้า
3: สันไปอันนึงเฮ็ดให้อุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้นกันซะพวกเฮาก็ทุกคนก็ต้องประกอบส่วนช่วยกันในการลดพรบรรดาอนาธาตุไอพิษเงินแก้วนี่ลงเนาะเป็นอย่างนั้นครับ
2: เจ้าและตอนท้ายนี้ท่านอยากฝากถึงประชาชนขึ้นให้ได้ท่านให้เอาเป็นเจ้าการนำการเอาใจใส่กันขึ้นให้ได
3: ้เจ้าครับอันนึงก็เป็นช่วยอันที่1 นี่ก็อยากให้พ่อแม่ประชาชนนี่สืบต่อติดตามการแจ้งการของกรมอุตุนิยมเรื่องทุกประสาทพวกเฮานี่เป็นแต่ระยะเนาะพร้อมทั้งประกอบส่วนในการลดพรคืออันพระพุทธเจ้าได้ว่าลึกทนทัดไอการปล่อยทัดไอพิษเงินแก้วนี้เนาะอันที่3ก็เป็นเรื่องการวางแผนในการจัดสรรการนำใช้ทรัพยากรน้ำนี่แหละเนาะประจัดเพื่อมีกรณีมีแผนเพื่อตอบโต้การเกิดภัยแห้งแล้งซึ่งอาจจะเกิดขึ้นเนาะในท้ายปีนี้หรือหาต้นปีหน้านี้
2: เจ้าเอาก็ขอขอบใจท่านวิรศักดิ์จุนดาราหัวหน้ากลุ่มอุตุนิยมและอุตุศาสตร์ดาราเจ้าที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมในรายการฮอบบ้านของพวกเขาในมื้อนี้สภาพอากาศจะเป็นเท่าใดนั้นก็ทั้งท่านผู้ฟังก็คือประชาชนในขอบเขตทั่วประเทศก็ให้ติดตามได้กับกลุ่มอุตุนิยมและอุตุศาสตร์ที่เพิ่นได้รายงานผ่านภาคข่าวทั่วไปของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและก็ทางช่องทางอื่นๆเนาะเพื่อให้รู้ว่าสภาพอากาศในแต่ละมื้อจะเป็นเท่าใดเพื่อบ่ให้มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนเองเจ้าขอขอบใจท่านหลายๆเด้อ
3: เจ้าขอบใจหลายเจ้า
2: โอกาสหน้าสิขอเชิญเข้าร่วมใหม่เด้อท่าน
3: เจ้าขอบใจหลายเจ้าเชิญ
2: เจ้าท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านวีระศักดิ์จุนดาราหัวหน้ากลุ่มอุตุนิยมและอุตุศาสตร์ท่านก็มีรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์เอลนิโยระยะในต้นหน้าว่าซันซาเอลนิโยมันหยังก็แม่นปรากฏการณ์นึงที่เป็นฤดูฝนจะมาซากว่าปกติซึ่งมันก็ว่าในระยะแต่เดือนพฤษภาไปนี่แหละสิมีปริมาณฝนน้อยลงมันก็สิมีผลกระทบต่อเกี่ยวกับเรื่องภัยแห้งแล้งหรือว่าน้ำฝนมีน้อยแล้วมันก็มีผลกระทบต่อเรื่องการผลิตกสิกรรมของประเทศเท่านี้ของประชาชนเท่านี้อันนี้ก็ให้เอาใจใส่น้ำกันเนาะเฝ้าเรื่องการประหยัดมัธยัสถ์ใส่น้ำนี่แหละในการดำรงชีวิตของเราในปัจจุบันนี้บ่แม่นแต่ว่าผู้นำใส่กสิกรรมประชาชนเฮาคือกันที่ใส่ในน้ำปกตินี้ถ้าเห็นว่ามันบ่มีหลายพวกเฮาก็ฮู้ใส่ให้มันเป็นประหยัดฮู้ใส่ให้ถูกวิธีเฮาก็จะมีน้ำใส่ไปตลอดเอาตอนนี้พวกเฮาไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักก่อนแล้วค่อยกลับเข้ามาสู่ระยะต่อไป
4: หัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะตองเงินสมทบให้หรือบ่
5: ต้องให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพิ่นจะรักษาไว้ฐานข้อมูลอย่างดีเพียงแต่แจ้งว่าตนเองเคยมีวัดมาแล้ว ท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได้
4: แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อจ่ายเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
5: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่อนเฮ็ดเวียกบ่อนสุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อจ่ายตัวใหม่ต่อเลย
4: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั่นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
5: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
6: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีองค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.la ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
2: ต้อนรับท่านเข้าสู่ระยะที่2ของรายการเฮาบ้านพันเมืองท่านผู้ฟังจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์วันนี้พวกเขาจะไปที่แขวงหัวพันไปร่วมสายกับท่านคำแก้วอุ่นอนงนุชประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแขวงหัวพันท่านจะมาฮู้เกี่ยวกับทั้งแขวงหัวพันเพิ่นจะจัดงานวางแสดงสินค้าเครื่องปลาของดงและตลาดสีเขียวครั้งที่1งานวางแสดงสินค้าเครื่องปลาของดงจะมีหยังแน่และเพิ่นเป็นหยังเพิ่นจังมากำหนดจัดเป็นสินค้าวางแสดงสินค้าเครื่องปลาของดงและตลาดสีเขียวนี้ตอนนี้เพิ่นอยู่ในรายการของพวกเขาแล้วสบายดีท่านคำแก้วอุ่นอนงงุด
7: เจ้าสบายดี
2: เจ้าเจ้ายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเฮาบ้านพันเมืองท่าน
7: เจ้าด้วยความยินดีด้วยความยินดี
2: อยากให้ท่านเว้าสู่ฟังเนาะว่าทั้งแขวงหัวพันเฮาได้มีการกำหนดการจัดงานวางแสดงสินค้าเครื่องปลาของดงและตลาดสีเขียวครั้งที่1งานวางแสดงครั้งนี้มีความหมายสำคัญคือใดและจุดประสงค์เป็นอย่างจังจัดงานวางแสดงสินค้าเครื่องปลาของดงเจ้า
7: ก็ก่อนอื่นก็ขอแสดงความขอบใจมาทางยุคกระจายเสียงแห่งสาดลาวที่ได้สัมภาษณ์ข้าพเจ้านี้ครับถือว่าปัจจุบันนี้ก็ถือว่าหลายข่าวกําลังลงข่าวเกี่ยวกับงานวางแสดงสินค้าเครื่องปลาของดงนี้ก่อนอื่นข้าพเจ้าขอแนะนําตัวก่อนเนาะข้าพเจ้าชื่อคําแก้วอุ่นอนงนุชประธานสภาการค้าอุตสาหกรรมแขวงหัวพันคือว่าข้าพเจ้ามารับผิดชอบในนามเป็นประธานสภาการค้าคือว่าได้3ปีฉะนั้นอยู่ในนี้ข้าพเจ้าจะขอลงรายละเอียดเกี่ยวกับงานตัวนี้นี้คือว่าพวกเฮาได้หาหากากเขียมมาเป็นระยะ 3-4 เดือนผ่านมานี้ก็ว่าได้ตรงตบกับทางแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแผนกการค้าและอุตสาหกรรมและทางสภาการค้าและทางสาพันธ์แม่นยิ่งแขวงโดยภายใต้ทุนสนับสนุนจากกระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจและการหัวมือของเยอรมันหรือว่าภาษาอังกฤษก็นะ MPMZ เนาะและสหภาพยุโรป EU นี้โดยผ่านโครงการปกปักรักษาและนำใส่ระบบนิเวศป่าไม้ศิวานันทพันธ์ในสปปลาวหรือว่า PROFEP นี้ถือว่าโครงการนี้เป็นผู้ที่สนับสนุนงานในครั้งนี้นะอันนึงและอันที่2นี้แม่นวัตถุประสงค์ของงานของพวกเฮาหลักๆในวัตถุประสงค์นี่ก็แม่นเพื่อเป็นการนำใส่เครื่องปลาของหลงแบบยืนยงแล้วก็เป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ผลิตแล้วก็ชุมชนได้นำเสนอแล้วก็จำหน่ายสินค้าในการส่งเสริมการลงทุนการตลาดให้แก่สินค้าเครื่องปลาของหลงในการพัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐานแล้วก็มีการแข่งขันพร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยอันนั้นคือว่าวัตถุประสงค์หลักของพวกเฮา
2: เจ้าและการจัดงานวางแสดงครั้งนี้พวกเขาได้กำหนดใส่วันที่เท่าใดและก็ได้มีห้องวางแสดงมีรายน้อยปานใดท่าน
7: คือว่าพวกเขากำหนดเอาเมื่อวันที่18หาวันที่22พฤษภาปี2026อยู่ที่เดินหน่วยแก้วหลักเมืองใจกลางเมืองเสนอนี้คือว่างานวางแสดงครั้งนี้นี่ถือว่าบูธที่จัดลงมาวางแสดงมีทั้งหมดแม่นมีอยู่70บูธและ70บูธนี้แม่นมีอยู่24บูธและแม่นจะเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องปลาของดงและ2มาแม่นผลิตภัณฑ์สินค้าอุดมของแข็งพันกับ3มาก็จะเป็นสินค้าเป็นสินค้าปิ้นออกเนาะเป็นประเภทอาหารเครื่องแห้งและก็การบริการครับคือว่าเฮาจะเอาสินค้าเครื่องปลาของดงนี่เป็นปัจจัยหลักในการนําเสนองานครั้งนี้เนื่องจากว่าแขวงหัวพันของเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์เกี่ยวกับเรื่องเครื่องปลาของดงนั้นฉะนั้นสําหรับโครงการที่ให้ชื่นนั้นแม่นเพิ่นจะให้ทุน ใน6เมืองของข่อยมาปันแล้ว6เมืองของข่อยมาปันนี้แม่นเป็นเล็งใส่อยู่ในหาเครื่องนะสินค้าของปลาของตงเนาะอันที่1แม่นน้ําเพิ่งอันที่2แม่นหัตถกรรมจักสานอันที่3มาแม่นเรื่องเฟอร์นิเจอร์อันที่4มาแม่นไผ่ไผ่สร้างหรือว่าไผ่สร้างเนาะแต่อันที่5มาแม่นเฮ็ดโกแดงเนาะคือว่า5ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นี่แม่นโครงการเป็นผู้ให้ขึ้นใน6เมืองของไข่งอพันฉะนั้นในนามที่เมืองสำเนือเป็นเมืองเอกของแกงฟันนี่แม่นพวกเฮาจะจัดอยู่ในเมืองเอกนี้แล้วเชิญเอาบรรดา6เมืองเข้ามาห่วมแล้วเติมใส่ผลิตภัณฑ์โอดอกของแกงฟันนี่ประกอบเขานำสำนักงานพวกเฮามีทั้งหมดแม่นมีอยู่5วันครับมีอยู่5วัน
2: อือฮึ
7: ครับ
2: เจ้า
7: แล้วสับเจ้าจับสับเจ้าพอลงเรื่องเกี่ยวกับภายใน5วันนี้ว่าพวกเขาจะเฮ็ดอย่างใดเนาะสำหรับวันที่1นี้วันที่1แม่นพวกเขาจะเปิดพิธีอย่างเป็นทางการเปิดพิธีทางการต้อนรับแขก
2: ทางภายในประเทศวันที่1แม่นหยังก่อท่านวันที่1ทีเท่าไหร่ก่อ
7: วันที่18หาวันที่18หาวันที่22พฤษภาคมปี2022แล้วสำหรับกิจกรรมนี้สำหรับกิจกรรมนี้ภายใน5วันนี้เฉพาะวันที่1แม่นพวกเขาเฮ็ดเขาจัดพิธีเปิดงานยังเป็นทางการแล้วก็ทางเป็นการต้อนรับแขกทางภายในและต่างประเทศเนาะมื้อนั้นแม่นมื้อที่พวกเฮาพบปะกันเนาะพวกเฮาพบปะกัน
2: เจ้า
7: แล้วคือว่าอันนั้นเป็นมื้อที่1สําหรับมื้อที่2นี้แม่นพวกเฮาจะได้มีงานสัมมนาเกี่ยวกับความรู้ทางด้านผลิตภัณฑ์เครื่องปลาฟองดงในการยกระดับสินค้าเครื่องปลาฟองดงให้ได้มาตรฐานไปสู่ผู้บริโภคจากผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับสนะเลิศจากการแข่งขันนวัตกรรมต้องสูงมูลค่าเพิ่มจากโครงการโปรแฟตเพื่อมาเผยแพร่ให้แก่สังคมได้รับรู้ในนั้นก็สิเป็นเรื่องเฮ็ดโกแดงและเฮ็ดโกแดงกับทั้งน้ำเพิ่งเนาะเพื่อภาคเศร้าวันนี้สำหรับภาคบ่ายแม่นพวกเราจะดำเนินกิจกรรมการซื้อการขายแล้วตอนกลางคืนก็แม่นพวกเราจะมีศิลปะดนตรีเนาะแล้วก็ศิลปะพื้นเมืองและมาแสดงอันนั้นถือว่าเป็นคืนที่1และคืนที่2วันนี้สำหรับมื้อที่3นี้ตอนเช้านั่นพวกเขาจะจัดการแข่งขันแหลนมาราธอนระยะ50กิโลออมตัวเมืองสำเนือให้บรรดาแขกที่มาแต่ต่างแขวงได้ส้มเกี่ยวกับทิวทัศน์ธรรมศาสตร์นี้ตัวเฉพาะแหลนหาแหลนมาราธอน5กิโลและ10กิโลนี้มันมีผู้สมัครเป็นจำนวนหลายเนาะคิดว่าอยู่ประมาณ400กว่าคนเอามาแข่งขันชนิดนี้รวมทางการนำเพิ่นก็ให้ความสนใจแล้วสำหรับมื้อที่3นี้ภายหลังที่แลนแข่งขันแล้วเนาะทุกคนกลับไปเงินแล้วมันถือว่าพวกเขาจะมาฟังการเสวนาเกี่ยวกับเรื่องสหกรณ์รวมมูเนาะสหกรณ์รวมมูในนั้นพวกเขาจะเล็งใส่เรื่องสหกรณ์กสิกรรมกับสหกรณ์การค้ารวมทั้งนวัตกรรม AI ยุคใหม่จากอุปกรณ์การที่มาแจ้งนครหลวงวิจันทร์
2: เจ้า
7: แต่กลางคืนมันพวกเขาก็จะมีกิจกรรมอีกเนาะเป็นนะความบันเทิงนี้บัดนี้สำหรับมือที่4นี้แม่นมือที่ทางภาครัฐเนาะภาครัฐโครงการผู้ให้ทุนนั้นแม่นจะขึ้นบรรยายบัดนี้นะจะขึ้นบรรยายให้การเสวนาและร่วมทั้งภาคธนาคารผู้ที่จะปล่อยเงินกู้ให้แก่ภาคธุรกิจนั้นและขึ้นบรรยายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของธนาคารเพื่อจะให้ไทยภาคธุรกิจ SME ขนาดน้อยขนาดกลางนี่ได้เข้าถึงแหล่งทุนแล้วสำหรับมือที่5มือสุดท้ายเนี่ยมันจะมีการแข่งขันหัตถกรรมจักสานแล้วก็มันการสาธิตไปหูจำนวนหนึ่งแล้วแม่นพวกเฮาจะได้เชิญเอาบรรดาผู้ประกอบการที่มาลงบูธนั่นขึ้นมาแสดงความคิดเห็นว่าพวกเขาได้เข้ามาร่วมงานนี่พวกเขาได้หยังแดและพวกเขามีขอแนะนำหยังแดเนาะเพื่อพวกเฮาจะได้ปรับปรุงในครั้งต่อไปอันนี้แม่นเนื้อหาหลักๆของการจัดงานในครั้งนี้เจ้า
2: เจ้าโอ้กะตะละมือนี่มีความหมายความสำคัญหลายเนาะท่านเนาะเพราะว่าอย่างแต่ละหัวข้อก็เป็นตาหน้าสนใจเบิดว่าซั่นซะที่ติดพันเกี่ยวกับการยกสูงก็คือการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของแขวงเฮาว่าซั่นซะเนาะท่าน
7: เจ้า
2: แล่นท่านสำหรับงานครั้งนี้นี่ท่านเห็นว่าถ้าว่าสำเร็จในระยะ5มื้อนี้เนาะมันจะเป็นผลดีได้โตการพัฒนาเศรษฐกิจของแขวง
7: เจ้าอันที่1สักก่อนเนาะอันที่1แม่นเฮ็ดให้บรรดาผู้ให้ทุนกับบรรดาแขวงอื่นที่เขามาโหงานครั้งนี้นี่เขาจะได้เห็นว่าอันนี้จะเป็นงานทางทำอิฐเนาะงานทางทำอิฐในการวางแสดงสินค้าส่วนปลาของดงและตลาดสีเขียวนี่ถือว่าเป็นงานทางทำอิฐเลยอยู่ในประเทศลาวนี่ถือว่าแม่นแขวงพันธุ์เป็นผู้ริเริ่มใน มาตรา48นี่เป็นกฎหมายสำคัญอันนี้เป็นทางภาครัฐเอาเป็นติว่าได้บทบาทในเรื่องนี้นี่เพราะว่าแขวงพันธุ์เขายังมีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องเครื่องปลาของดงนี่เนาะอันนี้อันที่1วันนี้อันที่2นี้เพิ่นให้สังคมได้รับรู้ว่าสินค้าเครื่องปลาของดงนี่มันมีอันใดเด้ผ่านมาเขาอาจจะซื้อขายแต่บ่รู้ว่าสินค้าเครื่องปลาของดงนี่มันมาแต่ไสแล้วมีต้นสภาพมาแต่ไสเนาะอันนี้ถือว่าเป็นจุดสำคัญที่สุดที่ให้ได้สังคมมาโบและอันที่3อันนี้แม่นเฮ็ดให้ผู้ประกอบการได้เข้าใจว่าการที่เขาเฮ็ดธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องเครื่องปลาของดงนี้แม่นมีส่วนสำคัญในการประกอบส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและเฮ็ดให้เขาได้มาฮู้จักว่าคู่ค่าคู่พัฒนาของเขานั้นมีภายใดเนาะอยู่ในงานแล้วพวกเขาจะได้มีโอกาสได้โอร่วมกันในรูปแบบของ business matching นี้และอันต่อมาสำคัญที่สุดก็เป็นเฮ็ดให้คนรุ่นใหม่ในสังคมนี่โดยเฉพาะเหมือนนักเรียนผู้ปัญญาชนให้เข้าใจว่าอันนี้คือเหมือนสินค้าเสริมปลาคงหลงที่มันจะสูญพันธุ์ไปแล้วแต่บอกพวกเขายังสามารถอนุรักษ์รักษาไว้เพื่อให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานพวกเขาสามารถสืบทอดได้อันนี้ถือว่าอันนี้เป็นเป้าหมายของงานของเขาที่คาดว่าจะได้ครับในครั้งนี
2: ้โอ้เจ้าอันนี้ก็เป็นครั้งทับอิฐเกี่ยวกับการวางแสดงเครื่องปลาของดงของแขวงและก็ของประเทศอีกซะเนาะเสนอนะท่านเองได้อยากฝากถึงประชาชนคืนได้แน
7: ่เจ้าใช่นี้ก็ขออันที่หนึ่งก็ขอฝากมายังสังคมที่กำลังรับชมรับฟังเกี่ยวกับงานวางแสดงสินค้าเครื่องปลาของดงและตลาดสีเขียวแขวงพันธุ์ทางที่หนึ่งนี้ขอเชิญบรรดาท่านผู้ใดที่มีความสะดวกเดินทางเข้ามาห่วงแล้วก็มาสัมผัสตัวจริงในงานในครั้งนี้นี่อันนี้ขอเรียนเชิญที่สุดเนาะบรรดาท่านผู้ใดที่อยู่ไกลเนาะถ้าเป็นมีความสะดวกเนื่องจากว่าทางสายการบินของแขวงพันธุ์เนี่ยสะดวกแบบมือถึง2เที่ยวนี่ก็สามารถบินตรงลงมาได้และที่2นี้ก็ขอฝากให้ทางสังคมในการเผยแพร่เกี่ยวกับงานในครั้งนี้นี่ในรูปแบบที่มันสร้างสรรค์เพราะว่ามันเป็นงานที่พวกเฮาทักอนุรักษ์รักษาสินค้าไว้ให้คนลูกหลานเฮาในการบริหารจัดการสินค้าของปลาของดงให้มีความยืนยงตลอดไปนะและอันที่3อันนี้ก็แสดงความขอบใจมาทางโครงการเนาะโครงการ GIZ Profab ทางผู้ที่ให้ทุนในการจัดงานในครั้งนี้นี้ถ้าพวกเฮาบ่มีทุนในการจัดงานเนี่ยก็พวกเฮาก็บ่สามารถเกิดในการกะเกียมงานในครั้งนี้ได้และอันสุดท้ายก็ขอฝากให้ทางคนรุ่นใหม่ที่ใหญ่โตมาถึงปัจจุบันนี่อาจจะบ่ทันได้ฮู้จักเกี่ยวกับเครื่องปลาของดงนี่มันมีอะไรเนาะอยากขอเชิญชวนมาเบิ่งมาเห็นในรูปแบบของการสาธิตหรือว่าการอนุรักษ์โดยเฉพาะแม่นเรื่องสินค้าที่มันเป็นสินค้าโอดอกสินค้าที่มันเป็นเครื่องปลาของดงที่พวกเฮากําลังอนุรักษ์รักษาไว้ให้คนรุ่นหลังได้เป็นผู้สืบทอด
2: เจ้า
7: ขอบใจ
2: เจ้าเอาขอขอบใจท่านคําแก้วอุ่นอนงนุชประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแขวงหัวพันธุ์หลายเจ้าที่ได้ให้เกียรติมาให้ฮู้เกี่ยวกับความหมายความสําคัญในการจัดงานวางแสดงสินค้าเครื่องปลาของดงและตลาดสีเขียวครั้งที่1ของแขวงหัวพันธุ์เจ้าเป็นเนื้อใดงานเปิดเป็นคืนเนื้อใดพวกเฮาสิขอติดต่อให้ท่านเข้าร่วมรายการตื่มเด้อ
7: เจ้าด้วยความยินดีด้วยความยินดีขอบขอบใจได้หลาย
2: เจ้า
7: ท
2: ่านผู้ฟังนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านคําแก้วอุ่นอนงนุชประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแขวงหัวพันธุ์ท่านผู้ฟังเวลาของรายการกระเบิดลงเพียงพอดีผู้ดำเนินรายการอภิวันโมมทอนพร้อมด้วยทีมงานขอจากลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี
8: นี่ตุน
9: หือ
8: คู่บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็คเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็คเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
9: โอ
8: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็คเกจ IR Data โหลด
9: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
8: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
9: มีจักแพ็คเกจให้เลือก
8: มี3แพ็คเกจคุณใด
9: โอ
8: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็คเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็คเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์นึงก็มีแพ็คเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
9: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะ วิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
8: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
9: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนชิ้นปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
10: เฮาละบ่เข้าใจเป็นหยังเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเนาะ
11: ก็ย้อนว่าการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมให้มีการล่าสัตว์ป่าแบบดับศูนย์ถ้ามันดับศูนย์แล้วพวกเฮาก็อาจจะบ่ได้นําใช้อีกได
10: ้แม่นซั่นบ
11: ่ก็แม่นหั่นแล้วเพราะว่าผู้ล่าจะใช้ความพยายามเฮ็ดทุกวิธีทางและนําใช้อาวุธที่ทันสมัยเข้าในการล่าเพื่อให้ได้สัตว์ป่าหลายที่สุดมาขายเป็นสินค้าก็ย้อนปัญหาการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้านี่แล้วจึงเป็นสาเหตุเฮ็ดให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุด
10: แม่นได้เนาะเพราะว่าสัตว์ป่าแม่นมีจำนวนจำกัดอยู่ในธรรมชาติย้อนมีการขยายพันธุ์ซ่าถ้าพวกเขาไปล่ามาขายเป็นสินค้าตามท้องตลาดก็อาจเฮ็ดให้สัตว์ป่าประเภทต่างๆสูญพันธุ์ไปแล้วอนาคตข้างหน้าลูกหลานเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้เห็นอีก
11: ก็ย้อนแนวนี้นี่แล้วเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพราะว่าความต้องการในการสมใส่สัตว์ป่าเห็นว่ามีสูงฉะนั้นรัฐเพิ่นจึงได้ออกระเบียบกฎหมายเพื่อคุ้มครองสัตว์ป่าอย่างเข้มงวด
12: การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย์

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ชมที่หักแพงทุกท่านตอนรับท่านเข้าสู่รายการสนทนาบรรหาภาษาลาวพบกับมีรายการอีกเส้นเคยทางคลื่นนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์รายการนี้เสนอให้ท่านรับฟังเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 17:00 ถึง 18:00 ดอกซ้อนครับนาทีดำเนินรายการสุทานฟังคือเก่าพบกันเมื่อนี้วันจันทร์วันที่11พฤษภาคมคริสตศักราช2026เนาะตามตัดตารางของรายการมื้อนี้อาจารย์แสงฟ้าโหราณุภาพเข้าร่วมสนทนาในรายการหลายคำศัพท์ที่สั่งห่วมได้จากการประกอบส่วนทาง WhatsApp เนาะจะให้อาจารย์แสงฟ้าซวยอธิบายและซี้แจงสุพรรณมีรายการรับฟังเริ่มต้นในรายการมื้อนี้มีรายการมีความข้องใจในการนำใช้คำว่าจสพสคสเนาะมีรายการและคู่คำหนึ่งว่าเอกสารและเอกภาพมีคำว่าขวงและขวางมีความหมายคือหรือต่างกันเท่าใดมีคำว่ากระจกและแวนภาวะเสี่ยงและความเสี่ยงเฝ้าระวังและติดตามกรณีที่ใช้กับคำว่าภัยปิ่นเฝ้าระวังภัยและติดตามภัยมีความหมายคือการและต่างกันเท่าใดมีรายการที่ตามรับฟังการสนทนาอย่างละเอียดในระยะสนทนาบรรหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าโหราณุภาพ
1: ไรเงี้ยสนทนาบรรหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าโหราณุภาพ

0: ขณะนี้มีรายการพร้อมให้เกียรติตามรับฟังรายการสนทนาปัญหาภาษาลาวอยู่น้ำกันและอยู่น้ำกันในระยะสนทนาปัญหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าโหรานุภาพขออภัยน้ำพ้นมีรายการเนาะเมื่อนี้คัดข้องทางด้านเทคนิคโบได้มีการถ่ายทอดสดผ่านทางเพจของลาว National Radioเพียงแต่ออกอากาศทางคลื่น FM 103.7 MHz ให้ทางติดตามรับฟังเท่านั้นจะมีรายการรอท่ารับชมหันบ่ได้เด้อมีรายการในครอบเบิ่งว่ามื้ออื่นจะมีการแก้ไขได้คือแนวใดและดอกซ้อนจะแจ้งเนาะตอนนี้อาจารย์แสงฟ้าอยู่ในสายสบายดีอาจารย
1: ์สบายดีดอกซ้อน
0: เจ้าเสียงแจ้งดีปกติคือเก้าเนาะอาจารย์
1: เจ้าปกติดี
0: เจ้ามีหลายคำศัพท์ให้อาจารย์ช่วยอธิบายและชี้แจงสู่ฟังเริ่มต้นนี่อยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายความหมายผ่านมาก็เคยใช้แต่ตัวย่อเนาะอาจารย์เนาะจสคสและพสหั่นนะมีรายการก็ว่ายังมีความคล่องใจในการใช้ให้อาจารย์ช่วยอธิบายคืนอีกหลายๆเถื่อแล้วได้นี่อธิบายนะ
1: สบายดีท่านผู้ฟังมีรายการนับถือเลยครับแพงวันนี้พวกเราก็เริ่มพบกันอีกแล้วอาจารย์ก็เริ่มต้นด้วยการอธิบายตัวย่อจสคสและพสแต่เพื่อให้เข้าใจง่ายเนาะอาจารย์จะอธิบายเริ่มจากพส
0: เจ้า
1: จากใหญ่หาน้อย
0: อืมเจ้า
1: พสนี่ย่อมาจากพุทธศักราชภาษาอังกฤษแมน Buddhist Era หรือว่าตัวย่อเป็น BE ซึ่งหมายถึงปีนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าเสด็จตรินิพพานและมีการนำไส้ยางแพร่หลายในประเทศที่นับถือศาสนาพุทธลาวฮ้องนำไส้การนับปีแบบพศตั้งแต่ยุคอาณาจักรล้านตั้งในรัชกาลพระเจ้าวิษุณราชเป็นต้นมาการเปลี่ยนพศหรือพุทธศักราชจากพศ2568เป็น2569คือว่าเดี๋ยวนี้เฮาอยู่ในพ.ศ. 2569ถือว่าแม่นเปลี่ยนในมือวันวิสาขบูชาซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ําเดือน6ถือว่าปีนี้ตรงกับวันที่1เดือนพฤษภาคม2026ในมือวันกรรมกรหันดอกซ้อน
0: เจ้า
1: คือว่าแม่นเป็นวันวิสาขบูชาและเพิ่งกับเปลี่ยนจากพ.ศ. 2568มาเป็น2569เห็นบ่ดอกซ้อนพ.ศ.ก็แม่นย่อมาจากพุทธศักราชบัดนี้พ.ศ.พ.ศ.มันย่อมาจากคริสตศักราชภาษาอังกฤษแมน Anno Domini ตัวย่อก็แม่น ADซึ่งหมายถึงการนับปีหรือนับศักราชตามศาสนาคริสต์โดยกำหนดเอาตอนพระเยซูประสูติเป็นการเริ่มต้นคศที่1ลาวเฮานำใต้การนับปีแบบคศตั้งแต่สมัยที่ลาวเฮาจบเป็นหัวเมืองขึ้นของฝรั่งจนเดี๋ยวนี้เฮาก็ยังใช้อยู่เนาะมันดอกซ้อน
0: เจ้าแม่นแล้ว
1: เราจะใช้คศเนาะตัวเป็นทางการเขาใช้กฎคศคศนี่กำเนิดตามหลังคศเป็นเวลา543ปีการเปลี่ยนคศหรือคริสตศักราชจากคศ2025เป็น2026แม้เปลี่ยนในวันที่1มังกร2026เห็นบ่ดอกซ้อน
0: เจ้า
1: อันนี้แม้นคศแม้นคริสตศักราชวันนี้มาจอสอเนาะจอสอนี่ย่อมาจากจุลศักราชจุลศักราชจุลแต่หมายถึงน้อยเนาะจุลศักราชหมายถึงศักราชน้อยซึ่งใส้เคียงคู่และแยกจากมหาศักราชตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์จอสอหรือจุลศักราชมีจุดเริ่มต้นนับแต่พศ1000 1.81 หรือ

0: และหนังสือใบลานเป็นส่วนหลายการนับปีแบบจอสอการเปลี่ยนจอสอหรือจุลศักราชจากจอสอ1387เป็นจอสอ1388แมนวันที่16เมษายน2026ซึ่งเป็นวันสังขารขึ้นหรือวันขึ้นปีใหม่ลาวเนาะอันนี้แมนความหมายของพศคศและจศและอันนี้อาจารย์จะมาสรุปโดยย่อเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างพศคศและจศเพื่อให้เข้าใจและจื้อได้ง่ายดังนี้พศพุทธศักราชจุดเริ่มต้นนับแต่ปีที่พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานดับขันเนาะและการเปลี่ยนปีนั้นเปลี่ยนในวันวิสาขบูชาวันที่15ค่ำเดือน6ซึ่งเกิดก่อนคศ543ปีอันนี้เป็นคศวันนี้คศเป็นคริสตศักราชจุดเริ่มต้นเป็นนับแต่ปีที่พระเยซูประสูตรเนาะที่จริงแล้วพระเยซูประสูตรเป็นวันแมนวันที่25เนาะวันที่25ธันวาเด้อทุกคน
1: เจ้า
0: เป็นบอกบุญคริสต์มาสที่ฝรั่งเขาเอิ้นว่าบุญโนแอลนะ
1: เจ้า
0: แต่ว่าเวลาเปลี่ยนปีกันทางถือว่าทางตะเวนตกเขาเจ้าได้กำหนดเปลี่ยนในวันที่1มังกรของทุกๆปีซึ่งเป็นศักราชสากลที่นิยมใช้ในการติดต่อเวียกงานทั่วโลก
1: ม
0: ันบ่ดอกซ้อน
1: แม่นแล้ว
0: และเขาก็ใช้คอสสอนนะบัดนี้จอสอเป็นจุลศักราชจุดเริ่มต้นนับแต่ปีชีกษัตริย์พม่าในอาณาจักรภูกามประกาศไส้นะแล้วก็ในการเปลี่ยนปีมันเปลี่ยนในวันขึ้นในวันสังขารขึ้นคือว่ามือที่3ของบุญที่ในลาวเนาะอยู่ประมาณวันที่16เมษายนซึ่งเกิดตามหลังคศ638ปีก็นี่คือนั่นดีดอกซ้อนคศพศจศ
1: เจ้าปีนี้แมนพศ2569เนาะอาจารย์เนาะ2569เพราะว่าเปลี่ยนมาแล้ว
0: เดือนนี้เดือนนี้แหละมันที่1
1: มันที่1ทุกปีก็จะเปลี่ยนพศอยู่วันวิสาขบูชาเนาะอาจารย์เนาะ
0: เปลี่ยนแล้ว
1: บางคนนี่เข้าใจว่าหลังจากปีใหม่แล้วล่ะแม่นเปลี่ยนพศโลดนี่บ่แม่นเนาะ
0: บ่แม่น
1: จะเปลี่ยนในอนาคตมื้อขึ้น15ค่ํา
0: ปีใหม่แล้วเปลี่ยนแต่จุลศักราช
1: เปลี่ยนแต่จส
0: แม่นเปลี่ยนแต่จสฮะ
1: เจ้า
0: บัดนี้อาจารย์จะให้ข้อสังเกตเนาะพอบางเทื่อเฮาใช้จิตนะเพราะว่าเฮาก็ประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะประเทศไทยนี่ไทยเพิ่นจะเปลี่ยนพศในวันขึ้นปีใหม่วันที่หนึ่งเมื่อก่อนนี่ดอกซ้อนวันที่หนึ่งเมื่อก่อนเราเป็น
1: เปลี่ยนโลด
0: นอกถึงข้อสอไม่โลดเพื่อให้การนับข้อสอสอดคล้องกับข้อสอแบบสากลนะนะย้อนแนวนั้นเป็นชิ้นเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นแกกุหลาบ1941สมัยนายพลจอมพลปอพิบูลสงครามเป็นนายกเน
1: า
0: ะก็ได้มีการเปลี่ยนที่นี้ดังนั้นอาจจะว่าลาวเฮานี่จะเปลี่ยนพศในมือวันวิสาขบูชาซึ่งโกงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6ให้เฮาจื้อเท่านั้นดังนั้นเฮาบ่ควรหลงกับพศแบบไทยเด้อ
1: แม่น
0: เพราะจะบ่ถือตามที่เฮาเคยใช้มาแต่บูฮานท่าน
1: แม่นแล้ว
0: อีกด้านนึงการใช้ปีศักราชอย่างเป็นทางการเฮาก็ใช้ตามคศคริสตศักราชเนาะส่วนพศเขาก็ใส่ในวันต่างๆทางพุทธศาสนาและจอสอจะใส่ในวันสังขารขึ้นหรือวันขึ้นปีใหม่ลาวหรือบุญในบุญเดือน5เนาะ
1: จอสอนี่มันจะเปลี่ยนมือสังขารขึ้นแหละเนาะเป็นเฮานับเป็นมือขึ้นปีใหม่ลาวดิอาจารย์ขึ้นปีใหม่ลาวของ

0: ทุกปีปีนี้มี 1,387 88ว่าอาจารย์
1: 88
0: เนาะ 1,388
1: 1,388
0: ส่วนคสเฮาก็ใช้ตามสากลแถลงมีรายการวันที่1มังกรของทุกปีแล้วก็แม่นเริ่มเปลี่ยนคสโลดเนาะปีนี้ก
1: ็
0: 2026เนาะส่วนพสก็คือว่านั่นแหละทุกๆปีแม่นจะเปลี่ยนมื้อวันวิสาขบูชาได้มีรายการต้องจื้อไว้เนาะขึ้น15คำวันวิสาขบูชาแล้วมันจึงเปลี่ยนพ.ศ.ปีนี้ก็เป็น2569แล้วก่อนหน้านั้นก็เว้ามาตลอดว่า2568ถ้าเฮาใช้น้ําไทยก็แม่นเพิ่นเปลี่ยนพร้อมกับคศแต่บ่ถูกเนาะอาจารย์เนาะเฮาก็ใช้ของเฮาตามแบบของเฮาที่ใช้มาแต่บูฮานาการ
1: จ้
0: าคิดว่าคือสิได้แล้วมีรายการไอ้อันนี้แจ้งแล้วได้นี่อาจารย์อธิบายละเอียดแล้ววันนี้ครูค้ำวันนี้นะเอกสารกับเอกภาพอาจารย
1: ์คำว่าเอกสารและเอกภาพเป็นคำศัพท์ระดับสูงที่มักใช้ในการประชุมการบริหารและการเมืองทั้งสองคำสื่อถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่มีจุดเน้นที่ต่างกันระหว่างความคิดเห็นและความเป็นพื้นฐานรายละเอียดมีคืออันนี้เอกสารเป็นคำผสมประเภทคำวิเศษจากเข้าบาลีประกอบด้วยคำว่าเอกะหมายถึงหนึ่งหรือว่าหนึ่งเดียวฉันทะเนาะฉันทะอันนี้ภาษาบาลีเนาะแล้วแปลงเสียงมาเป็นคำราวัสันหมายถึงความเห็นความพอใจเมื่อสองคำนี้สมาธิกันเป็นเอกสารก็หมายถึงมีความเห็นเป็นอย่างเดียวกันหมดมีคำเห็นหรือความคิดเป็นอันเดียวกันทั้งหมดโดยบ่มีถูกขัดขานคำนี้เน้นนักอยู่ที่มติหรือการตกลงซึ่งบอกถึงการที่ทุกคนในที่ประชุมเห็นดีน้ำกันห้อยส่วนห้อยมักใส่ในการลงคะแนนเสียงลงมติหรือการตัดสินใจที่เห็นพ้องต้องกันในที่ประชุมดังตัวอย่างว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกสารทับพ้องเอาแผนการสร้างตาราโฮงคำหลังใหม่ตัวอย่างที่สองคณะกรรมการตกลงเป็นเอกสารเลือกเอาท่านคำดีเป็นประธานสมาคมคนใหม่ตัวอย่างสุดท้ายศาลตัดสินเป็นเอกสารที่จำเลยพ้นโทษย้อนโมมีหลักฐานเพียงพออันนี้เป็นเอกสารถึงหมายถึงมีความเห็นเป็นอย่างเดียวกันหมดหนึ่งเนี่ยนักอยู่ที่มติหรือว่าการตกลงวันนี้มาเทียบใส่กับคำว่าเอกภาพเอกภาพนี่เป็นคำผสมประเภทคำวิเศษจากเข้าบาลีประกอบด้วยคำว่าเอกะหมายถึงหนึ่งหรือว่าหนึ่งเดียวภาวะแล้วแปลงเสียงมาเป็นคำราวภาพหมายถึงความเป็นหรือว่าสภาวะเมื่อสองคำนี้สมาธิเข้ากันเป็นเอกภาพก็หมายถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันความสามัคคีกลมเกลียวที่แยกออกจากกันบ่ได้คำนี้เน้นนักอยู่ที่สภาวะความเป็นทุกแผนซึ่งบอกถึงความสามัคคีการมีทิศทางเดียวกันหรือความกลมเกลียวกันในองค์กรหรือในชาติดังตัวอย่างว่าพวกเขาต้องเพิ่มทวีความเป็นเอกภาพให้ในพรรคเพื่อความมั่นคงของประเทศชาติอีกตัวอย่างหนึ่งการนำใส้ภาษาลาวให้มีความเป็นเอกภาพกันในทั่วประเทศแม่นหน้าที่ของทุกคนแม่นบ่ดอกซ้อน
0: เจ้าแม่นแล้วถูกต้อง
1: หมายความทุกคนมันต้องมีหน้าที่เพื่อเห็นให้การนำใส้ภาษาลาวให้มีความเป็นเอกภาพ
0: อ
1: ีกตัวอย่างหนึ่งนักกีฬาทุกคนยินด้วยความเป็นเอกภาพจึงจะสามารถญาติไตรสนะมาได้บัดนี้อาจารย์จะสรุปความหมายคือและค ความหมายที่แตกต่างกันของเอกสารและเอกภาพจึงสามารถสรุปโดยย่อได้ดังนี้ความหมายคือกันทั้งสองคำสื่อถึงความเป็นหนึ่งความสอดคล้องและความบ่ขัดแย้งกันภายในกลุ่มหรือองค์กรมันมีความแตกต่างกันเอกสารเน้นนักอยู่ที่มติหรือการตกลงหมายถึงการที่ทุกคนเห็นดีน้ำกันทั้งหมดโดยบ่มีผู้คัดค้านในการลงมติใดหนึ่งเป็นว่ามีมติเป็นเอกสารส่วนคำว่าเอกภาพเน้นนักที่สภาวะหรือความเป็นพื้นแผ่นหมายถึงความสามัคคีกลมเกลียวการมีทิศทางและความคิดเห็นที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในภาพรวมเป็นเอกภาพทางด้านการเมืองเอกภาพทางด้านแนวคิดวันนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างประโยคที่มี2คำนี้ย้อนคณะกรรมการทุกท่านมีความเป็นเอกภาพทางด้านแนวทางการพัฒนาจึงได้ลงมติเป็นเอกสารให้เริ่มดำเนินโครงการใหม่ได้ในทันทีเนาะนี่คือแน่นดับซ้อนเอกสารและเอกภาพความหมายใกล้เคียงกันแต่มีอันต่าง
0: แม่นแหละใกล้กันแท้เลยใกล้กันแท้ห่วมกันบนว่ามีความเห็นเป็นอันเดียวกันหมดแหละเนาะอาจารย์เนาะแต่ว่าเอกสารนี้เขาจะเน้นไส้ในกรณีที่มีการลงคะแนนเสียงบอกอาจารย์
1: ถูกต้อง
0: เวลาที่มีการลงคะแนนเสียงนี่นะเมื่อทุกคนหันเห็นดีว่าเอาผู้นี้เป็นประธานผู้ไม่เขาเพิ่งบอกไส้ว่ากองประชุมเห็นดีเป็นเอกภาพกันเลือกเอาผู้นี้พัดมักไส้ว่าเป็นเอกสารเนาะอาจารย์เนาะ
1: ลงมติถ้ามีคำว่ามติหรือว่าการตกลงในใดก็ต้องไม่มีมติ
0: เจ้า
1: แต่ว่าเวลาเขาบอกลงมติเป็นเอกสารเขาจะบอกว่าลงมติเป็นเอกภาพเนาะแต่ว่าเวลาเขาบอกมีความเห็นเป็นเอกภาพจริง
0: ๆ
1: เขาบอกว่ามีความเห็นเป็นเอกสารหมายก็ว่าต้องไส้ให้ต่างกันเพราะว่าเอกสารมันจะเน้นอยู่บนมติหรือว่าการตกลงส่วนเอกภาพเน้นใจความเป็นตึกแทน
0: สะกดเดี๋ยวอาจารย
1: ์สะกดนี่ก็เน้นที่ว่าเป็นคำมาตรฐานเนาะเอกภาพต้องจะเห็นอยู่ในเตือนว่าป้ายคำขวัญเห็นไหม
0: เจ้า
1: จะมีสระเอตัวอและตัวกสระอะพอสระอาบอกแต่ว่าเวลาเว้ามันจะมีเสียงมีคำว่าเอกภาพบอกเอกภาพ
0: มีสะกดกอเนาะอาจารย์เนาะเป็นเอก
1: มีสะกดกอเวลาเขาเว้าเอกภาพเป็นเอกภาพกันเป็นเอกสารเป็นเอกสาร
0: ก็มีหลายคำยังมีคำว่าเอกสารท่านอีกเนาะเอกเทศอีกแต่บัดเวลาออกเสียงเว้าเนี่ยพอดเป็นเอกมีสะกดก่ออันนี้ก็ต้องได้จื่อได้มีรายการคำมาตรฐานที่สะกดเป็นทางการก็เป็นเอกสารเอกภาพเนาะอาจารย์เนาะแต่ว่าเวลาเว้านี่ก็มีสะกดก่อสองคำนี้ใกล้กันที่สุดมีรายการแต่ว่ากรณีไส้กับพอดบ่ฮวมกันทุกกรณีใดเมื่อใดที่มีการใส่เกี่ยวกับมติหรือว่าการตกลงจะต้องใส่ว่าเอกสารถ้าว่าเน้นความเป็นปึกแผนความสามัคคีเป็นอันนึงอันเดียวกันแล้วแม่นใส่เอกภาพเนาะอาจารย์เนาะ
1: เจ้า
0: ได้แล้วบัดนี้ครูคำต่อไปขวงกับขวางอาจารย์
1: ขวงและขวางเป็น2คำที่ออกเสียงต่างกันเวลาเขียนก็อ่านตามตัวอักษรเนาะก็คือว่ามันต่างกัน
0: เขียนตามอ่านตามเขียน
1: ขวางจริงๆเป็นสองคำที่ออกเสียงต่างกันขวางกับขวางตัวนึงมีสระอัวเนาะตัวที่สองอันมีตัววอควบสระอาอยู่กลาง
0: เจ้า
1: ซ้อนแต่บางท้องถิ่นจะออกเสียงคือกันเลยเป็นขวางเพราะว่าบางท้องถิ่นจะไม่มีตัวควบว่าสันซาเวลาว่าวนะเห็นบอก
0: เจ้า
1: ไปทางขวาไปขวามิตรภาพไปทางขวาเด้อเห็นบอกอันนี้แสดงว่าบุญมิตรขวบ ไปกลัวมิตรภาพไปทางขวาแต่ว่าเวลาว่าวนอกคนต้องคินเวียงจันทร์โบสู้ได้ยินได้คำมัน
0: โบว่าวเลยอันตัวโบควบนี่เนี่ยอาจารย์แม่หลายคำอีกโมเมนต์แต่คำนี้คำเดียวเนาะสังเกต
1: แข็งกันเวลาว่าวแข็งนะแข็งเสียงขวางเนี่ยแข็งเสียงขวางว่าวอีกสี่เลยเด้เป็นบอกแข็งแต่ว่าบางคนว่าวเวลาเขียนน่ะไม่ใช่โบเป็นคำว่าแข็งแต่ว่าแข็งเขาเขียนแข็งแต่ว่าเวลาว่าวแปลว่าแข็งเสียงสั่งเลยมันบอดับซ้อน
0: แม่น
1: น้ำก้อนนี่แข็งขนาดคือบอกกระดูกแข็งจริงๆเขาโบสูบว่าวแต่ว่ากระดูกแข็งคำว่าแข็งอยู่ตัวไหนเวลาเขาฟังกันนะมันจะมาแขกแข็งเลี้ยงจันแข็งอันนี้แม่นว่าวถึงสำเนียงเสียงว่าวของท้องกินเด้อ
0: เจ้า
1: แต่เวลาเขียนต้องเขียนตามลักษณะที่มีตุกขวบดังนั้นระวังขวางกับขวางจะมีความหมายบุคือกันเนาะจะมีความหมายต่างกันคืออันนี้ขวางเนาะมีขอใครและกาสละอัวแปลงผู้หมายว่าตักโออันนี้โป่งฉันออกแล้วก็มีงองงูเป็นโจสกุลเห็นบอกอันนี้ออกเสียงว่าขวางเป็นคำวิเศษหมายถึงบอเจริญจังให้ลักษณะนำเอาความจิบหายมาให้ตัวอย่างเป็นว่าเห็นว่าได้เหนื่อยแก้วอย่าเฝ้าเปลือกใจหลายล้านเครือหูหงใสเหนื่อยขวางไผสีหูเห็นบอกอันนี้มาจากปึ้มยาสอนหลานเนี่ยสอนนี่มันการสอนเห็นว่าได้หน่วยแก้วจะข้าวเปลือกใหญ่หลายล้างเทือหงหงใสหน่วยขวงไข่ชิ้นหูเห็นบอกบางเทือได้หน่วยแก้วมาพวกน้ำน้ำแท้งามวาบางเทือมันอาจจะเปลี่ยนแก้วที่ขวงเนาะที่น้ำความจิบหายเมื่อไหร่ก็ได้เห็นบอกอีกตัวอย่างหนึ่งหมอนั่นจังแมนมันขวงแท้พระพุทธรูปสมัยบูฮานที่เป็นคุดได้อยู่เมืองต้นตึงมันหาว่าเป็นพุทธรูปที่หาก็รอขึ้นใหม
0: ่
1: จริงปะอันนี้ก็ขวางนี่ดอกซ้อนขวางบอก
0: ขวางจังไฮเด้อาจารย์
1: จังไฮแต่ว่าอันนั้นตัวอย่างของขวางคำเสียทีหมายถึงบ่เจริญจังไฮลักษณะนำเอาความคิดหมายมาให้และขวางนี่แต่ยังมีความหมายว่าเค็ดยำเวลาใส่นี่มักซ่อนไปกับคำว่าเค็ดเป็นเค็ดขวงเด็ดซ่อนเค็ดขวงที่หมายถึงเป็นตะย่านเป็นตะยำเป็นสถานที่แห่งนี้เค็ดขวงแท้ๆคนบ่สู้ไปใกล้ไปรอเห็นบ่อีกตัวอย่างหนึ่งพ่อแม่มักบอกลูกลูกว่าอย่าลงรอยน้ำอยู่วังน้ำแห่งนี้เพราะมีสิ่งเจ็บขวางอยู่หันเห็นบอกกับซ้อน
0: อ
1: ันนี้มันขวางทั้งความหมายและการมันใส่มันมีขึ้นอย่างนั้นบัดนี้มาเทียบใส่กับคำว่าขวางขวางนี่เป็นคำที่สามารถเป็นสองประเภทคำคือคำกริยาและคำวิเศษซึ่งมีความหมายดังนี้ขวางที่หนึ่ง เป็นคำกริยาหมายถึงว่าจี้ขันกั้นไว้ตันไว้เส้นยาไม่ยืนขวางหน้าอยู่นี่มีมอดซ้อน มีคนมายืนขวางอีกตัวอย่างหนึ่งหมาบักเลวนอนขวางประตูเห็นไหมไปง่ายบ่ดับซ้อนคำว่ามีแนวขวางอยู่ข้างหน้า
0: บ่จังน้อยเตะสะดุดล้มได้อาจารย
1: ์แม่อีกตัวอย่างหนึ่งลมแห้งเฮ็ดให้กบไม่ล้มขวางถนนเฮ็ดให้การจราจรติดขัดอันนั้นเป็นขวางที่หนึ่งหมายถึงอีกขันกันไว้ตันไว้วันนี้ขวางที่สองเป็นคำกริยาหมายถึงสกัดกั้นขีดกั้นกั้นการเส้นพ่อแม่ขวางว่าให้ลูกสาวพัวพันกับสายคนนั้นอีกตัวอย่างหนึ่งนี่มัน ขัดมาจากบทเพลงแบบก่อน
0: เจ้า
1: ผู้ใหญ่สร้างหัวท้ายแค่น้องควางความเข้าได้ลงคอใจน้องใจของคนที่ควางความหักเห็นป่ะผ
0: ู
1: ้ใหญ่ก็เป็นพ่อแม่ฮะล่ะ
0: เจ้า
1: อันนั้นแมนขวางที่หมายว่าสกัดกั้นกั้นกลางวันนี้ขวางที่เป็นคำพิเศษหมายถึงไปบทตามทางสื่อไปตามลวงนอนนี่กับซ้อนขวางสนิทไปตามลวงนอนเส้นว้าลาวตั้งนาเจียทางลวงขวางเพื่อสำเนาผู้ทัศนียภาพใสเห็นไหมอีกตัวอย่างหนึ่งศูนย์สถิติแห่งชาติสมทบกับการจัดตั้งสถิติระบบสายตั้งและสายขวางเพื่อเก็บกำข้อมูลเห็นป่ะตัวนี้นายรู้บอกไปตามทางสื่อสายขวางอันนั้นมันขวางที่เป็นคำพิเศษหมายถึงบอกไปตามทางสื่อหรือไปตามลวงนอนแล้วขวางที่4เป็นคำพิเศษคือการหมายถึงลักษณะขยายกว้างออกไปสวาดเสวยเจริญเฮืองหรือว่าก้าวหน้าพัฒนาก็ได้ดังตัวอย่างในบทก่อนเป็นท่อนหนึ่งเนาะจากเรื่องสังสินไซพระกรยุกยอดแก้วเป็นเกิงนครขวางพระแพงเคียงพระเนตรเนาในนาเห็นป่ะเกิงนครขวางนครขวางก็หมายถึงนครที่มีความเจริญรุ่งเรืองเห็นบ่หรือว่าเป็นนครชิ้นใหญ่ก็ได้นี่ตัวอย่างหนึ่งแขวงหนึ่งทางภาคเหนือของเรามีชื่อว่าเสียงขวางเสียงขวางก็มีบางนักภาษาศาสตร์ให้ความหมายว่าเมืองที่ขยายกว้างเมืองที่ขยายกว้างเมืองที่สวัสดิ์เสวยหรือว่าเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองเด้เ
0: พ
1: ียงขวางนะดอกซ้อนขวางในที่นี่หมายเป็นความหมายดีเด้
0: เจ้า
1: เห็นบ่แล้วบัดนี้เมื่อสังเกตเบิ่งขวางที่เป็นคำกริยาในความหมายว่าลักษณะขยายกว้างออกไปนะมักใส่ซ้อนกับคำว่ากว้างเห็นบ่เป
0: ็
1: นกว้างขวางเช่นหมายถึงแพร่ออกไปหลายใหญ่โตเส้นบาสถานที่แห่งนี้กว้างขวางดีถ้ากว้างขวางเป็นคำขยายแก่คำว่าจิตใจก็หมายถึงเครือแพร่เส้นบาลาวนี้จิตใจกว้างขวางต่อมูคูมิสหายอันนี้ดอกซ้อน
0: เจ้ามีความหมาย
1: ขวางมีหลายความหมายเนาะดอกซ้อน
0: แม่นมีฮอตซีความหมายพูดนะหลายความหมายส่วนว่าขวงหันมีเจ้าความหมายมีบ่หลายเนาะมีสองความหมายแต่ว่าจะเทียบกับ
1: ขวางมันคำเป็นคำโดดนะ
0: เจ้า
1: จะมีความหมายในทางลบถ้าว่ามาหันมันก้อนกับคำว่าเคล็ดสัมผัสว่าอาจจะอยู่ระบานการเนาะ
0: เจ้าแมน
1: เป็นตาย่านเป็นตายำอยู่ที่นะโอ้สถานที่แห่งนี้จะขวงแค่เด้อบางน้ำจะมีกันมีซึ่งเข็ดขวางได้นะอย่างใส่จิ้งสั้นสำหรับขวางและขวางดังนั้นพวกเราต้องใส่ซึ่งเนาะเวลาเขียน
0: เป็นสองคำที่มีความหมายแตกต่างกันอย่างขาดขั้นเลยได้มีรายการเนาะแต่ว่าเว้าเรื่องอะนะการสะกดคำหรือว่าเวลาเฮาเว้าการออกเสียงนี่นะมีหลายคนยังใส่ผิดแหละย้อนอะนะอาจจะถือเบาเด้อาจารย์หรือว่ามักง่ายเด้หรือว่าบ่เอาใจใส่เท่าที่ควรหั่นน่ะเนาะมันจะได้ให้ความหมายนี่เปลี่ยนคืออันเฮาเว้าผู้ใดเว้าบ่ถูกเป็นอะนะแข่งเสียงขวงมันก็สิมีความหมายว่าบ่ดีได้อาจารย์มันเปลี่ยนเด้ความหมายเปลี่ยนเลยเด้เพราะว่าเฮาเว้าบ่ถูกเด้มันก็สิเป็นอันน่ะบ่ดีแล้วเพราะว่าความหมายขวงแม่นบ่เจริญจังไห้จิบหายจังซี่นะแต่ว่าขวางหั่นพัดความหมายดีแม่นลักษณะกว้างออกไปหรือว่าสวัสดิ์เสวยเจริญรุ่งเรืองอ่ะนะมันเฮ็ดให้ความหมายหั่นเปลี่ยนเลยซั่นเฮาต้องได้เอาใจใส่ในเรื่องของการอันน่ะใส่คำศัพท์เนาะออกเสียงให้มันถูกหั่น
1: ครับ
0: โดยเฉพาะแม่นผู้ที่เว้าให้หลายคนฟังเป็นต้นมันผู้อ่านข่าวจังซี่นะอาจารย์ โคซุกนักจัดรายการอู้อันนี้สำคัญหลายเด้แขวงก็ต้องออกเสียงให้มันถูกแล้วก็ขวางเสียงขวางสิบอสนีอู้เขาหมายเปลี่ยนเลยจะเห็นให้จะบวกเป็นลบเนาะเป็นสองคำที่ต่างกันแล้วแทนกันบ่ได้เด้บางคนว่าโอ้ยแทนซะนโยบายอุ้ยนโยบายก็บ่ได้บ่แม่นแนวนโยบายเพราะว่าความหมายจากบวกเป็นลบเด้เนาะอาจารย์เนาะบัดบนใดที่ว่าคิดขวางพัดว่าคิดขวางหันพัดบ่ถูกอีกเอามาอานาซ่อนใส่กันกับพัดบ่ถูกความหมายอันนั้นนะใส่มันถูกเนาะมีรายการเอาใจใส่ได้นโยบายบ่ได้อันนี้นะพอนโยบายได้มันก็ขึ้นกับแวดบทเนาะอาจารย์เนาะคันเขาสนทนากัน
1: เชื่อกันเป็นนโยบายได้อยู
0: ่นโยบายได
1: ้ยังอันนั้นควบยากแค่เด
0: ้คันการสนทนาทั่วไปนี่นะขึ้นกับแวดบทแล้วก็พอนโยบายได้แต่ว่าโคซุกนักข่าวนักจัดรายการหรือว่าผู้ที่เว้าในที่ชุมนุมสนนี่พยายามเนาะเอาใจใส่พยายามให้มันเป็นแบบอย่างในการนำใส่ภาษาหันและนำใส่คำศัพท์อะไรอาจารย์บัดนี้กระจกกับแว่นก็เป็นอีก2คำที่มีคำถามว่าอันเดียวกันหรือว่าคำหนึ่งแม่นคำจากภาษาเพื่อนบ้านอาจารย
1: ์เจ้ากระจกและแว่นนี่เป็นคำลาวที่มีความหมายเดียวกันต่างแต่ว่าแว่นเป็นคำลาวแท
0: ้
1: หรือว่าคำลาวเดิมส่วนกระจกเป็นคำที่มีเข้าเดิมจากภาษาสันสกฤตภาษาสันสกฤตจะออกเสียงกระจกกะ
0: กะจ
1: ักกะซึ่งสาวคุณแม่ได้นำมาใส่โดยออกเสียงเป็นกันจกนะกันจกแล้วก็ไทยก็เอาไปใส่แต่ว่าไทยออกเสียงเป็นกระจก
0: หันลิ้นเนาะ
1: เดนิสโตรกระจกส่วนลาวเขาออกมาใส่แต่ว่าเขาออกเสียงเป็นกระจกเห็นบ่กระจกหมายก็ว่าเวลาว่าเป็นสำเนียงเสียงมันก็จะแตกต่างกันไปและในวัจนานุกรมแต่ละฉบับจะให้นิยามคำว่าแว่นหรือกระจกแม่นเครื่องซองบึงเงาเฮ็ดด้วยแก้วสีขาวข้างหลังทาบะแลนให้มีเงาสะท้อนซึ่งพวกเขามาเอิ้นว่าแว่นแยงหรือว่ากระจกเงาเห็นป่ะอันนี้แต่เมื่อเขาใจแยกลงลึกในด้านอัตถศาสตร
0: ์
1: อัตถศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับความหมายเนาะและการนั่งใต้จุดจริงพวกเขาจะเห็นความแตกต่างในมิติของเนื้อวัตถุและนาทีคือในนี้กระจกเน้นหนักในเนื้อวัตถุในการนั่งใต้จุดจริงคำว่ากระจกมักจะหมายถึงตัววัตถุที่เป็นแผ่นใสหรือดวงแสงซึ่งยังบ่ได้รับการปรุงแต่งให้เป็นเครื่องส่องเงาและการใต้ในชีวิตจริงเขาใส่คำว่ากระจกกับสิ่งที่เน้นการเบิ่งทะลุหรือการป้องกันตัวอย่างกระจกรถกระจกต้องเยี่ยมกระจกกันลูกปืนคุณลักษณะมันเน้นความใสความหนาและความแข็งแกร่งของแผ่นแก้วบางเชื่อเขาก็เอื้อนแผ่นแก้วได้แบบซ้อนกระจกขนาดเขาเอื้อนแผ่นแก้วหรือว่าเอื้อนแก้วซื่อๆกันนี้มันนี่มาเทียบสิคำว่าแวนแวนนี่มันเน้นนักหน้าที่และภาพสะท้อนคำว่าแวนจะถือนำใต้เมื่อวัตถุนั่นมีหน้าที่สะท้อนหรือช่วยในการเพิ่มเห็นบ่มีวัตถุนั่นจะบ่ว่าสักวัตถุนั่นจะเห็นด้วยกระจกด้วยโลหะหรือว่าด้วยวัตถุขัดเงาใดๆก็ตามการใส่ในชีวิตตัวจริงอันนี้การสะท้อนเนาะตัวอย่างแว่นแยงแว่นส่องหน้าดูสิเห็นป่ะและการหักเหของแสงเขาจะใส่ว่าแว่นตาแว่นบอดซ้อน
0: แม่น
1: แว่นตาแว่นขยายแว่นกล้องจุลทรรศน์เขาจะเอื้อนว่ากระจกตาบอดบอดซ้อน
0: บ
1: อดแต่ว่าอาจารย์จะเห็นในตอน
0: บางท้องถิ่นเบ้าได้อาจารย
1: ์ตอนเวลาแว่นตามาไม่ไม่นะเป็นไส้ว่ากระจกตา
0: แม่นแม่นคำ
1: นี้แต่ว่าที่นี่มันไส้แว่นตาแล้วเขาว่าแว่นตาบุ้ยไปกับที่นี่หน่อยแหละผู้บอกว่ากระจกตาไม่โดนรบซ้อน
0: บางท้องถิ่นอาจจะใส่อยู่บางคนก็ลึงเว้าแล้วก็เว้าอาจารย์กระจกตาผู้เฒ่าผู้แก่แม่น
1: คุณลักษณะของคำว่าแว่นนี่ก็เน้นอยู่เงาหรือว่าภาพที่ปรากฏ มันนี่ความแตกต่างในทางด้านนามธรรมนี่จุดนี้เป็นความโดดเด่นของคำลาวแท้ๆเช่นคำว่าแวนนี่นะซึ่งว่าเป็นคำลาวเดิมแท้ๆซึ่งมีพลังในการสื่อสารทางด้านวรรณคดีในจิตใจสูงกว่าเนาะแวนจะเป็นหมายถึงเวนแบบอย่างในตอกซ้อน
0: อ๋อแมน
1: เข้าใส่เข้ามาแวนยังเพื่อหมายถึงบุคคลหรือพฤติกรรมที่ควรเอาเป็นแบบอย่างเขาจะโบใส่คำว่ากระจกแยงในบริบทนี่เป็นบอดอกซ้อน
0: แม่นแล้วมันบ่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมแล้วจ้ะ
1: ต่อพวกเขาจริงๆเขาบอกว่าจริงๆเถื่อว่าเราเป็นกระจกแยงจริงๆบอกได้บอดอกซ้อนบอกได้แต่ว่าใครก็บอกเข้าใจ
0: กระสิได้ถามคืนฮะแม่นอย่างก่อ
1: แม่นแม่นแล้ว
0: คนสลายก็บอกเข้าใจ
1: บัดนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างประโยคที่แยกความหมายชัดเจนเนาะสร้างได้นำออกแผ่นกระจกมาตัดเป็นรูปวงมนแล้วทาบะแลนข้างหลังเพื่อเฮ็ดเป็นแว่นแยงที่สวยงามบอดอกซ้อน
0: เจ้า
1: แต่ว่าจริงๆแล้วมันกับความหมายการเดียวแต่ว่าเวลาเขาใส่นะบางบริบทกับใส่แว่นตัวอย่างคือแว่นตาจริงๆ
0: เจ้า
1: เขาก็ไปสู่ว่ากระจกตาใส่หน่อยเห็นบ่บัดนี้กระจกรถบางเครื่องเขาก็ว่าแว่นรถได้บ่
0: มันพัดสิได้ความหมายอีกได้มโนภาพอีกอันนึงนะอาจารย์
1: แว่นเบิ่งทั้งข้าง
0: แ
1: ว่นทั้งข้าง
0: เห็นบ่
1: มันจะต่างเด็ด
0: กระจกนี่ก็คือเขาหมายถึงทั้งหน้าขนาดอาจารย์
1: ยาวทั้งหน้าและทั้งหลัง
0: เปียงใหญ่เปียงใหญ่ๆทั้งหน้าและทั้งหลัง
1: ทั้งข้าง
0: อีกสี่ประตูแหละอาจารย
1: ์
0: กระจกแต่ว่าแวนนี่พัดมโนภาพดีแมนสองเบื้องอันเบื้องรถทั้งหลังหันได้ทั้งข้างหันได้เนาะ
1: เบื้องข้างยาวแล้วก็เบื้องข้างหน้ากับนี
0: ้ทั้งหน้า
1: เบื้องในเด็กทั้งหัว
0: อ
1: ่
0: อ
1: น
0: แ
1: ล้วเยี่ยมกับนี้เป็นมีแวนคือกันอย่างนั้นดังนั้นเป็นการอันหมายความว่าแบ่งเงินความหมายเป็นคำที่ว่าสองคำนี้ก็เป็นคำซ้อมความหมายแต่ว่าจะแบ่งความหมายให้เวลาในใต้ในชีวิตตัวจริงนะ
0: อาจจะบ่เพียงพอกับความต้องการในการใส่อาจารย์เพราะว่าเฮามีคำเดิมคือคำว่าแว่นเนาะและบัดนี้เฮาหับคำว่ากระจกที่มันรวมความหมายเข้ามาจากภาษาคะแม่แต่ว่ามันก็ได้มโนภาพที่แตกต่างออกไปก็สิแม่นเพิ่นแบ่งความหมายให้แล้วว่าอันทั่วไปนี่แม่นเฮาใส่กระจกจะบ่เน้นหนักเรื่องอันน่ะภาพสะท้อนเด้อาจารย์แม่นนี่เฮาจะเน้นเรื่องของภาพสะท้อนและคำนี้มันเพิ่นติดพันกับเรื่องของวัฒนธรรมคืออาจารย์ยกบังกี้หั่นแหละว่าแว่นแยงอันใส่แจ้งสินะท่านผู้นำท่านนี้เพิ่นน่ะเป็นแว่นแยงที่ใส่แจ้งให้แก่อนุชนเยาวชนวัยหนุ่มของพวกเฮาสิมันเพิ่นติดพันกับเรื่องของวัฒนธรรมอีกบ่ใส่กระจกนี่คำนี้น่ะเนาะ
1: แน่คือ
0: ถือว่าเขาต้องใส่ให้มันถือกรณีมีรายการรวมความหมายกันอยู่ในบางกรณีแต่ว่าบ่ทุกกรณีแทนกันบ่ได้นะก็ให้ฮู้แต่ว่าแว่นนี่แม่นคําเล้าเดิมแต่ว่าเฮารับกระจกจากภาษาคะแม่ใช้รวมกันในภาษาไทยได้บ่แม่นเฮารับจากไทยได้เนาะรับจากเขาเดิมใช้รวมกันแหละเพิ่นก็ใช้เฮาก็ใช้แต่ว่าเสียงก็บ่คือเด้บ่คือเป็นคนละคําศัพท์เด้คนละภาษาเด้ก็จะต้องบ่คือกันนะคิดว่าคือสิได้แล้วบัดนี้ภาวะเสี่ยงกับความเสี่ยงเด้อาจารย์มีเสี่ยง
1: ภาวะเสี่ยงและความเสี่ยงคือว่าทั้ง2คํานี้เป็นคําศัพท์ที่เฮามักพบเห็นเรื่อยๆในด้านสาธารณสุขการเงินและการบริหารงานต่างๆถึงว่าทั้ง2คํานี้จะมีเข้าคําว่าเสี่ยงคือกันแต่มีความแตกต่างกันในด้านมิติการนําใช้ดังนี้ภาวะเสี่ยงเป็นคำผสมปาลีลาวประเภทคำนามประกอบด้วยคำปาลีภาวะหมายถึงความเป็นหรือว่าสภาพและคำลาวที่ว่าเสี่ยงหมายถึงมีโอกาสจะได้รับความทุกข์หรืออันตรายเมื่อสองคำนี้ผสม
0: ขออภัยนะมีรายการเด้อบ่ฮู้ว่าเป็นอย่างสายลุดไปเนาะดอกซ้อนกวดคืนเอาเพลงขึ้นให้ก่อนจะติดต่อหาอาจารย์แสงฟ้าอีกเทื่อนึง

0: ขออภัยน้ำพื้นมีรายการเนาะสายลุดไปดอกซ่อนพรมถูหาอาจารย์อีกเรื่องนึงสบายดีอีกเรื่องนึงอาจารย
1: ์เออฮอดใ
0: ส่เริ่มต้นภาวะเสี่ยงภาวะเสี่ยงที่ใส่ในเวียงงานสาธารณสุขอาจารย
1: ์โอ้ฮอดนั่นเนาะอาจารย์จะเริ่มอธิบายคืนเนาะ
0: เจ้า
1: คำว่าภาวะเสี่ยงและความเสี่ยงเป็นคำศัพท์ที่พวกเขาพบเห็นเรื่อยๆในด้านสาธารณสุขการเงินและการบริหารเรียกงานต่างๆถึงว่าทั้งสองคำจะมีเข้าคำว่าเสี่ยงคือกันแต่มีความแตกต่างกันในด้านมิติของการนำไส้รายละเอียดมีคือในนี้ภาวะเสี่ยงเป็นคำผสมบาลีลาวประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่าภาวะหมายถึงความเป็นสภาพและคำลาวเสี่ยงหมายถึงมีโอกาสจะได้รับความทุกข์หรือว่าอันตรายเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นภาวะเสี่ยงก็หมายถึงสภาพหรือสภาวะที่ตกอยู่ในความบ่ปลอดภัยหรือมีโอกาสจะเกิดอันตรายคำนี้เน้นนักอยู่ที่สภาวะตัวจริงของบุคคลหรือวัตถุที่กำลังผ่านเหตุการณ์ใดหนึ่งซึ่งบอกถึงสถานะว่าอยู่ในจุดที่อันตรายแล้วดังตัวอย่างว่าผู้ที่ดื่มเหล้าและสูบยาเป็นประจำมักจะตกอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งตัวอย่างที่สองเด็กน้อยที่ขาดสารอาหารมีภาวะเสี่ยงที่จะมีการพัฒนาการสักซ่ากลัวเกณฑ์อายุตัวอย่างที่สามย้อนฝนตกนะติดต่อกันหลายมือบ้านที่ตั้งอยู่ตีนภูจึงจะอยู่ในภาวะเสี่ยงที่จะเกิดดินเจือนอันนั้นเป็นภาวะเสี่ยงเน
0: า
1: ะเป็นสภาพที่กำลังตกอยู่ในความปลอดภัยมันมีความเสี่ยงเป็นอาการน้ำที่มีคำว่าความที่ใส่เป็นที่ใส่สร้างเป็นคำน้ำจากคำกริยาเสี่ยงความเสี่ยงหมายถึงความบ่แน่นอนของเหตุการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบในทางลบหรือความเสียหายคำนี้เน้นนะที่ความเป็นไปได้หรือตัวเลขข้อมูลมันเป็นการคาดกะถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือปัจจัยที่อาจจะให้เกิดผลเสียหายดังตัวอย่างว่าการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์มีความเสี่ยงสูงแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงเช่นกันตัวอย่างที่สองพวกเขาต้องมีแผนสำรองเพื่อลดพรความเสี่ยงที่อาจจะเกิดในระหว่างการจัดงานตัวอย่างที่สามการขับรถไวเกินกำหนดจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน
0: เจ้าแม่นแท
1: ้วันนี้อาจารย์จะมาสรุปความหมายคือแตกต่างของภาวะเสี่ยงและความเสี่ยงซึ่งสามารถสรุปโดยย่อได้ดังนี้ความหมายคือกันทั้งสองคำสื่อถึงสภาวะที่บ่แน่นอนและมีโอกาสที่จะเกิดผลกระทบในทางลบอันตรายหรือความเสียหายความแตกต่างระหว่างสองคำนี้ภาวะเสี่ยงมันเน้นนะที่สถานะหรือสภาพตัวจริงที่กำลังเตือนอยู่และก็หมายถึงการตกอยู่ในเงื่อนไขที่อันตรายแล้ว ตัวอย่างผู้ป่วยอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมมันนี่ความเสี่ยงมันเน้นนะที่โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นหมายถึงปัจจัยหรือตัวเลขการคาดคะเนความเสียหายเช่นความเสี่ยงในการลงทุนลดพรความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุวันนี้ตัวอย่าง ประโยคที่มีทั้งสองคำนี้นะการที่พวกเขามีแผนป้องกันภัยพิบัติที่ดีจะเพิ่มความเสี่ยงให้กับชุมชนและเจ็ดให้ประชาชนตกอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญเสียทรัพย์สินหรือเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงเนาะอันนี้แม่นตัวอย่างประโยคที่มีทั้งสองคำนี้คือว่าพวกเราบ่มีแผนป้องกันภัยพิบัติที่ดีเนาะมันจะเพิ่มความเสี่ยงให้กับชุมชน
0: จ้
1: าอยู่ในประชาชนตกอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญเสียทรัพย์สินเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงเห็นปะ
0: เจ้าแมนภาวะเสี่ยงนี่มันตกอยู่ในเงื่อนไขที่อันตรายแล้วแปลว่าเหตุนี้เกิดแล้วอาจารย์เกิดแล้วปัจจุบันนี่นะแต่ว่าความเสี่ยงนี่มันอนาคตถ้าหากว่าบ่มีการป้องกันนี่โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นนี่อาจจะมีสูงก็จะเหตุให้เกิดอันตรายเนาะจะบ่คือกันมีรายการเนาะความหมายนี่บ่คือกันแต่ว่ามีความหมายคาบเกี่ยวหรือพัวพันกันอยู่แต่ว่าบ่สามารถไซเทนกันได้เพราะว่ามันเป็นคนละความหมายดิอันนึงเกิดแล้วอันนึงยังบ่ทันเกิดแต่ว่าก็จะเกิดถ้าหากว่าบ่มีการป้องกันดีเนาะ
1: แม่น
0: เป็นไปได้สูงว่าซิซะอาจารย์เนาะ
1: เจ้าเจ้า
0: เจ้าคิดว่าคือสิได้แล้วอาจารย์อีกยังเหลืออีก2คำยกยอดเป็นวันพุธเวลาหมดแล้ว
1: เจ้าเจ้า
0: ขอบใจเด้ออาจารย
1: ์เจ้า
0: โชคดีอาจารย
1: ์โชคดี
0: เจ้าอีกท่านนึงแสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงนำนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์เข้าร่วมสนทนาในรายการมื้อนี้อาจารย์แสงฟ้าโหรานุภาพยังสองคำศัพท์เนาะวันพุธเด้อมีรายการเนื่องจากว่าอาทิตย์นี้น่ะคำศัพท์ตั้งหลายอีหลียังเฝ้าระวังกับติดตามที่ใส่กับคำว่าภัยเนาะหลายวันพุธก็หลายวันศุกร์ก็หลายคำศัพท์นี่นะเพราะว่ามีรายการส่งข้อความให้ดอกซ่อนหลายจันทร์ส่วนมีรายการติดตามรับฟังตึมอีกที่อาจารย์จะเข้าร่วมสนทนาอาทิตย์นี้ยัง2มื้อเนาะคือวันพุธและวันศุกร์ขอบใจทุกท่านที่เกียรติติดตามรับฟังเวลาหมดแล้วลามีรายการไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขโชคดีตลอดไปพบกันใหม่มื้ออื่นลาก่อนสบายดี

0: เฮาและบ่เข้าใจเป็นหยังเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเนาะ
1: ก็ย้อนว่าการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมให้มีการล่าสัตว์ป่าแบบดับศูนย์ถ้ามันดับศูนย์แล้วพวกเฮาก็อาจจะบ่ได้นําใช้อีกได
0: ้แม่นซั่นบ
1: ่ก็แม่นหั่นแล้วเพราะว่าผู้ล่าจะใช้ความพยายามเฮ็ดทุกวิธีทางและนําใช้อาวุธที่ทันสมัยเข้าในการล่าเพื่อให้ได้สัตว์ป่าหลายที่สุดมาขายเป็นสินค้าก็ย้อนปัญหาการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้านี่แล้วจึงเป็นสาเหตุเฮ็ดให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุด
0: แม่นได้เนาะเพราะว่าสัตว์ป่าแม่นมีจำนวนจำกัดอยู่ในธรรมชาติย้อนมีการขยายพันธุ์ซ่าถ้าพวกเขาไปล่ามาขายเป็นสินค้าตามท้องตลาดก็อาจเฮ็ดให้สัตว์ป่าประเภทต่างๆสูญพันธุ์ไปแล้วอนาคตข้างหน้าลูกหลานเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้เห็นอีก
1: ก็ย้อนแนวนี้นี่แล้วเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพราะว่าความต้องการในการสวมใส่สัตว์ป่าเห็นว่ามีสูงฉะนั้นรัฐเพิ่นจึงได้ออกระเบียบกฎหมายเพื่อคุ้มครองสัตว์ป่าอย่างเข้มงวด
2: การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย
3: ์เออนี่ตุน
4: หึ
3: คู่บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
4: ้โอ
3: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
4: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
3: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
4: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
3: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
4: โอ
3: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
4: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
3: ่ง่ายๆเพียงแต่ชื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
4: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
5: มากโนนิมีสารอาหารสำคัญต่อร่างกายมนุษย์หลายกว่า200สนิดโนนิเป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสารอาหารของหมากไม้สนิทเดียวกันมากโนนิมีสารอาหารอยู่2สนิดแต่หมากไม้สนิทอื่นบ่มีสารโปรเซโรนินและเซโรนินสามารถปิ้นปั่วเซลล์ที่เป็นพยาธิและซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายได้อย่างว่องไวโนนิมีมาดนนานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าหมากโนนิเป็นดอกกรจึงเป็นหมากสามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดทั้งปีโนนิพบได้ในเขตอาเซียนออสเตรเลียแอฟริกาและอเมริกาแต่แรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะอยู่เกาะตาฮิติโนนิจัดเป็นพืชเขตฮ้อนเมื่อก่อนบ่ทันมีห้องหมอและยาผู้คนนิยมใช้หมากโนนิในการปิ้นปั่วพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลโปรเซโรนินแม่นหยังโปรเซโรนินแม่นสารตั้งต้นของเซโรนินเฮ็ดหน้าที่กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายและกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันอวัยวะแต่ละส่วนของร่างกายมนุษย์เพื่อการบำรุงรักษาซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายกระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงและควบคุมความดันเลือดสูงปรับสมดุลการเฮ็ดเนี่ยของร่างกายสะเก็ดเงินน้ำห้อนรั่วเบาหวานบาดแผลและอื่นๆหลุดฝ้ากะห้อยผิวหน้าพร้อมทั้งให้ความสุ่มสื่นพร้อมนั้นโนนิยังสามารถป้องกันพยาธิ NCD หรือพยาธิบ่ติดต่อซ้ำเหือเส้นเบาหวานความดันโรคเส้นเลือดในสมองตีบหรือแตกโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคมะเหงโรคปอดโรคอ้วนซึ่งปัจจุบันมีประชากรทั่วโลกเป็นพยาธินี้ถึง75ส่วนห้อยโดยเห็นได้ถึงคุณประโยชน์มหาศาลของมากโนนิกลุ่มบริษัท BSY Health Industry Group จำกัดได้รับการสร้างตั้งขึ้นในปี2006อยู่รัฐฮาวายประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นวิสาหกิจเทคโนโลยีชีวภาพแบบกลุ่มที่รวมเอาการค้นคว้าพัฒนาการผลิตการขายเข้าเป็นหนึ่งเดียวเป็นกลุ่มบริษัทแบบครบวงจรที่มีนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ดำเนินธุรกิจสุขภาพและความงามทั่วโลกได้สร้างตั้งบริษัทใน13ประเทศจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลายกว่า40ประเทศโดยใช้แบรนด์สุขภาพโนนิเป็นแกนกลางพวกเฮามีผลิตภัณฑ์หลายชนิดที่สกัดจากหมากโนนิเซนสเปรย์โนนิเอนไซม์ยาถูแคลเฟรชแอนด์ไวท์เทนนิ่งแชมพูโนนิแบล็คแฮร์เมจิกยาขี้ผึ้งโนนิครีมทาตาต้านห้อยแฮลเอนไซม์หมากไหมโนนิสุดความงาม BSY เซรั่มฟื้นฟูไว้หนุ่มและอื่นๆอีกซึ่งให้คุณประโยชน์เห็นให้สุขภาพของทุกๆท่านมีความสมบูรณ์และแข็งแรง
6: นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทอุตสาหกรรมสุขภาพ BSY กรุ๊ปจำกัดผู้เดียวโทรและวอทแอป020-5449-5449 020-5449-5449

สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพเพื่อนมิตรรายการอาทิตย์อัสดงเทียงแพงตอนรับท่านเข้าสู่รายการอาทิตย์อัสดงอีกเช่นเคยทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวออกอากาศให้ท่านได้รับฟังผ่านระบบ FM 103.7 MHz พร้อมด้วยไลฟ์สดทางเพจ Lao National Radio ทาง Facebook เด้อท่านสามารถติดตามรับชมและก็รับฟังรายการของพวกเราได้วันจันทร์จนฮอดวันพฤหัส4มื้อต่ออาทิตย์เนาะที่มานําบอกคุมมวลคมซื่นมาเปิดให้มีรายการได้รับฟังพร้อมกับโอ้ลมสนทนาผ่านทางรายการพอกันมื้อนี้เป็นวันจันทร์แล้ววันจันทร์แล้วท่านผู้ฟังเริ่มต้นของอาทิตย์เป็นมื้อที่ดีมื้อที่ดีเป็นมื้อใดๆพี่นะมื้อที่ดีดีทุกมื้อเลยเนาะบ่ว่าวันจันทร์วันคารวันพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ดีเบิดทุกมื้อเนาะสําคัญอยู่ที่จิตใจเฮาว่าเฮาจะเริ่มต้นแต่ละมื้อให้มันดีแนวใดนั่นสำคัญกว่านะท่านผู้ฟังเนาะอากาศตอนค่ำๆมาก็รู้สึกว่าคือฝนสิตกคึมๆอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทร์ในปัจจุบันนี้แต่ว่าตอนสวยแดดฮ้อนเนาะฮ้อนก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติสำหรับยามฝนแม่นตอนยามฝนบ่ตกเลยมันฮ้อนโลดเนาะแต่ว่ายามตกก็ป๊าดเหมือนหูเหมือนตาบ่ได้ผู้เฒ่าเพิ่นว่าตกบ่อยู่บ่เซาตกบ่ขาดสายก็ถือว่าฝนตกถูกต้องตามฤดูกาลแท้แหละเนาะยามฝนนะเด้ห้ามฟ้าห้ามฝนบ่ได้พ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรเฮาก็ดีอกดีใจแล้วที่ว่าฝนตกลงมาสิได้เฮ็ดนานาปีบางบอนก็หวานเหียบห้อยยอดเอาก็มีผู้บางคนก็ว่าโอ้ยบ่ได้รับผลบ่ได้ต้องดำเอาแนวใดก็ได้ที่จะเฮ็ดให้มันได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย10ต้นล่าบ่ท้อ5ต้นหัวปีเพิ่นว่าเอาใจใส่ตื่นพี่น้องสาวกสิกรเฮานะแนวไหนสิได้หำมากครับผลก็ดีอย่าไปถือว่าโอ้ยเห็ดมันลงทุนหลายบ่คุ้มค่าเห็ดนานี่นะให้คึดคืนว่าเวลาคำว่าคุ้มค่ามันเป็นแนวใดเวลาถ้าว่าเฮาซื้อข้าวกินดีกว่าผู้ลางคนว่ายามบ่มีเงินชักคีบก็มีได้ผู้ลางคนพอเสือกถือมือเข้าเบิดแล้วก็มักเพชรก็เบิดเกลือก็เบิดแป้งนัวก็เบิดเพิ่นว่าอันนี้ก็โอ้ยยามบ่มีอันนี้ถ้าเฮาบ่ได้ซื้อข้าวเด้ตัวอย่างว่าสมมุติว่าเฮาซื้อข้าวเบิด5ล้านต่อปีมื้อบ่มีเงินก็มีแต่ว่าเฮาลงทุนเบิด4ล้านตัวอย่างว่าแต่ว่าเฮาบ่ได้ซื้อข้าวเลยเบิดปีอันนี้คือความคุ้มค่าของชาวนาเป็นอย่างอยู่เขตชนบทชาวเกษตรกรเฮาได้หน่อยก็เอาได้หน่อยก็เฮ็ดเพราะว่าเฮาออกแรงงานเอาว่าซั่นซะเฮาบ่ได้ซื้อเนาะอันนั้นก็แม่นฝากความเป็นห่วงเป็นใยเนาะให้เอาใจใส่เรื่องการผลิตกสิกรรมในฤดูฝนนี้โดยเฉพาะการเฮ็ดนาปีนั่นเองเบิ่งแยงสุขภาพไม่ดีบ่ฟ้าฝนสุรธาจะตกหรือบ่ตกเรื่องพญาติพะเยาในตัวเฮานี่ก็บ่ว่าแหละทุกคนมีเบิดนั่นแหละแต่ว่ามันสิมีต่างกันนะเฮ็ดแนวใดอายุหลายแล้วเพิ่นว่าบางคนก็ดื่มน้ําน้อยแน่แต่ละมื้อบางคนบ่ดื่มน้ําเลยเฮ็ดให้เลือดนี่ขุ่นเลือดขุ่นเลือดเหนียวสังเกตเวลาเข้าไปกวดเลือดนะผู้ฟังไปห้องหมอตะกี้ท่านหมอเพิ่นจะบ่ให้ดื่มน้ำเป็นบ่ตอนเช้าเพราะว่าให้เลือดยังขุ่นอยู่สิได้กวดหาพยาธิง่ายแต่ในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีทันสมัยแล้วเพิ่นก็ดื่มก็บ่เป็นหยังเนาะแต่ว่าถ้าเฮาบ่ดื่มน้ำดื่มน้ำน้อยหรือว่าอายุหลายแล้วนี่นะเลือดเฮาเหนียวเลือดเฮาขุ่นแล้วก็ไหลเวียนซ่าในร่างกายของคนเฮานี่นะไหลเวียนไปล่อเลี้ยงอันน่ะแต่ละส่วนของร่างกายบ่เพียงพอได้ไหลซ่าเหนียวเพื่อบ่ไปเลยเกิดหยังขึ้นท่านผู้ฟังเส้นเลือดตีบไปล่อเลี้ยงสมองบ่เพียงพอจังซี่ก็เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตซะตัวเมื่อยง่ายวินหัววินเวียนลุกตื่นมื้อเช้าขึ้นมาลุกก็วินหัวและยังเซสัดๆอายุหลายแล้วเพิ่นว่าตอนนอนอยู่บัดสิลุกหรือว่านั่งอยู่บัดสิลุกนี่ปานยนต์สิขึ้นว่าซั่นนี่ก้นขึ้นก่อนปึ๊บๆๆๆๆสัวสิลุกได้ซั่นนี่เมื่อยแฮงอันอาการนี้ไปตามอายุสังขารและกับพญาติพญาวส่องมาเป็นเลือดไปล่อเลี้ยงแต่ละส่วนในร่างกายบ่สมบูรณ์นั่นเองแนะนำอย่าฟอกเลือดกับทางรายการของเราเป็นสมุนไพร3ทวีปอาเซียนแปซิฟิกและก็ยุโรปเนาะช่วยพลังฟอกเลือดเฮ็ดให้เลือดสะอาดไหลเวียนสะดวกขับสารพิษในเลือดลดอาการเมื่อยสะสมเสนอบำรุงร่างกายให้กลับมาแข็งแรงบำรุงเซลล์ในร่างกายต้องกินคู่กับยังกับโนนิเอนไซม์โนนีเอนไซม์เนาะกินคู่กัน 3-6 เดือนเด้อท่านผู้ฟังเด้อเฮ็ดให้เลือดสะอาดจะเฮ็ดให้แข็งแรงผิวพรรณเซาะใส
คันผิวพันธุ์ซอใสสุขภาพดีคนเฮาก็อารมณ์ดีอารมณ์จิตแจ่มใสจังซี่ก็หมายถึงคนสุขภาพแข็งแรงเนาะท่านผู้ฟังเนาะแนะนำกินต่อเนื่อง 3-6 เดือนเด้อจังหน่อยว่าเออมันแม่นหยังล่ะผลิตภัณฑ์ที่จะว่าจังหน่อยอภิญญาสีให้เบิ่งทั้งหลายผู้ใดที่ตามทางไลฟ์ Facebook ก็สิได้เห็นภาพพร้อมเนาะจังหน่อยสิเอาให้เบิ่งเด้อปรึกษาเรื่องสุขภาพได้เนาะ8856555995449549บริการให้ปึกคำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพตลอด24ชั่วโมงตลอด24ชั่วโมงบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยเอาตั้งแต่ต้นรายการให้เว้ามายาวๆแล้วผู้ลางคนก็สิอยากฟังเพลงฟังลำแหละมอบให้ทั้งเทคนิคของเฮาเนาะเปิดคมมนคมซื่นให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันจักน้อยจังกลับมาโอ้ลมกันต่อ

เอาไปสองเสียงเพียงเลยเทคนิคเขาว่าโอ้ยจะว่าหลายว่าสันเปิดข้อมูลให้กับท่านผู้ฟังแบบอุ้ยเต็มอกเต็มใจกันเลย สาวน้อยเบาเท่าคาดองคนละครึ่งเพิ่นว่าอุ้ยขอให้น้องคันล่าคนงามเว้ากับแม่สิได้บ่ว่าสันเป็นจังไดเอาเงินแม่น้องแต่งน้องหาได้หากสิแทนดอกนาว่าสันเด็กขาดลมเพิ่น เอาคัดหากันแพงกันก็สิไปเว้าอย่างคาดองหลายปานนั้นเฮ็ดเป็นเฮ็ดเป็นของเนาะคำว่าคาดองเนี่ยครับเพิ่นเอิ้นว่าคาน้ำตู้น้ำนมพ่อแม่เลี้ยงได้ใหญ่มาผู้ชายก็กินนมคือกันตัว คันชีว่ากันแต่ว่ามันเป็นประเพณีที่เคยสืบปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่ได้มาวัดสันสาก็ต้องได้รักษาฮีดของนั้นฮีดเก่าของเดิมแต่ว่ากะยะสู้ให้นักหน้าแหละพอดีพองามให้ลูกให้เต้าไปสร้างไปสาน้ำกันวัดสันนี้บางคนนี่ก็เพิ่นก็บ่ได้เอาได้พ่อแม่ที่เอาเป็นคาดองนะสินสอดคาดองที่มามอบแล้วเพิ่นก็มอบให้ลูกให้เต้าไปเป็นทุนเป็นฮ้อนในการสร้างตนสร้างโตสร้างครอบสร้างครัวซื้อเครื่องเฮือนของซานเป็นต้นทุนในการค้าขายง่ายมือผู้ลางคนก็เด้เนาะผู้ลางคนก็เอาสินี่ผู้ลางคนนี่มันมอบให้ลูกเบิดสร้อยแหวนเงินทองที่ว่าได้รับจากงานดอกหั่นน่ะเพิ่นมอบให้ลูกให้เต้าเป็นทุนเป็นฮ้อนว่าซั่นซะมวนมวนเป็นเสียงเพลงดอกเนาะน้ำสมมุติขึ้นมาเนี่ยได้สิมวนสิซื่นพวกเฮาก็พยายามสรรหาให้ครับเพื่อนมีรายการสู้ผู้สู้คนอยากฟังให้ถึกอกถึกใจกันเป็นแนะนำมาทั้งข้อความเด้อทั้งข้อความทางไลน์เฟซบุ๊กจอกอากาศอยู่ในปัจจุบันนี้ Loud National Radio ส่งข้อความมาทางเทคนิคเฮาเบิ่งอยู่ตอนนี้มีรายการสนใจอยากฟังเพลงใดอยากฟังล้ำก่อนใดกันเป็นบอกอภิญญามาโลดหรืออยากได้ผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพอย่าลืมนี่บอกมีรายการแล้วเมื่อกี้นี่ว่าสิบอกซื้อวันนี้เห็นแล้วบ่นี่เอามาให้มีรายการเบิ่งทางไลน์เลยนี่เด้สุภัทรโอสถเนาะเป็นยาฟอกเลือดนะเพื่อให้เลือดไหลเวียนสะดวกเลือดบ่เหนียวเลือดบ่ขุ่นไหลเวียนไปรอเลี้ยงทุกส่วนในร่างกายถ้าว่าเลือดไปเลี้ยงสมองบ่พอนี่บ่ท่านผู้ฟังเห็นหลายท่านที่ว่าเส้นเลือดตีบในสมองนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ว่าเลือดเหนียวเลือดขุ่นแล้วก็มันไหลไปบ่เพียงพอจังซี่เฮ็ดให้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาต

0: บ่สามารถช่วยตนเองได้ตลอดชีวิตจังซี่หรือขออนุญาตบางคนก็เสียชีวิตก็มีเนาะดังนั้นฝากเบิ่งแยงสุขภาพของตนเองตั้งแต่มื้อนี้ด้วยการกินสุพัฒน์โอสถเคียงคู่กันกับโนนิเอนไซม์นะต้องกินคู่กันนะโนนิเอนไซม์โนนีเอนไซม์นี่ดียังแน่โอ้ดีหลายอันเลยแต่พอฟังก็คือเฮ็ดให้ห้องว่าอย่างเสริมภูมิต้านทานให้กับร่างกายซ่อมแซมเซลล์ที่ถูกทําลายให้กลับมาแข็งแรงบํารุงสมองกระตุ้นการเฮ็ดเวียกของสมรรถภาพร่างกายบํารุงการเฮ็ดเวียกของระบบลําไส้ระบบย่อยอาหารหลังคนกินอาหารแล้วท้องอืดท้องเฟ้อย่อนอาหารบ่ย่อยจังซี่เจ็บจุกเสียบขึ้นมานะอันนี้ก็ช่วยได้เช่นเดียวกันนะควบคุมความดันเลือดไขมันในเลือดระดับน้ำตาลมันทำอาการเจ็บปวดต่างๆเฮ็ดให้กินข้าวแซ่บนอนหลับดีต้านเซลล์มะเร็งป้องกันแบคทีเรียและก็ต้านการอักเสบนี่คือสรรพคุณของโนนิเอนไซม์กินคู่กับสุพัฒน์โอสถนี่ตอนนี้กำลังขายดีเลยท่านผู้ฟังที่ฟังรายการหรือว่าหักสุขภาพหันมาเบิ่งแยงสุขภาพดีกว่าเฮาจะไปซื้อสิ่งมึนเมาอันใดที่มันบ่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากินเนาะเฮาเริ่มรักษาสุขภาพเบิ่งแยงร่างกายตั้งแต่มื้อนี้ด้วยการเฮ็ดให้เลือดเฮาสะอาดบ่มีสารพิษบ่มีสารอนุมูลอิสระทั้งซี่นะเฮ็ดให้เลือดเฮาแข็งแรงเลือดเฮาสะอาดแล้วก็ไหลเวียนไปหล่อเลี้ยงทุกส่วนในร่างกายและก็ท่านที่สนใจอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือว่าต้องการอยากจะซื้อผลิตภัณฑ์จังซี่ถ้าว่าเป็นตัวแทนจำหน่ายเพิ่นก็มีรายละเอียดให้กับท่านผู้ฟังเด้อโทรไปปรึกษาได้ถามรายละเอียดเบิ่งถ้าว่าอยากเป็นอาชีพเสริมหรือเป็นอาชีพหลักก็แล้วแต่โอลมกับทางบริษัทไอราดาดมาร์เก็ตติ้งลาวจำกัดเด้อโทรไปถามได้พร้อมด้วยปรึกษาเรื่องสุขภาพบ่ซื้อบ่หาบ่ว่ากัน02-0885655599แล้วก็5449-5449บริการให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงฟรีเลยนะโทรไปบอกเพิ่นโลดว่าฮู้จักรายการอาทิตย์อัสโรงแห่งมีส่วนลดให้พิเศษเลยเอาไปฟังยาทูแคล BSY มีสรรพคุณแนวใดแดจังหน่อยจังโอลมกันต่อ
1: สบายดีช่วงนี้ไปเฮ็ดหยังมาเจ้าคือยิ้มสดใสแท
2: ้ฮ่าฮ่าก็ใส่ยาทูเคล BSY Face and Whitening นี่เด
1: ้โอ้ตัวที่มีโนนีเอนไซม์หั่นวะ
2: แม่นแล้วโนนีเอนไซม์ช่วยฟื้นฟูเซลล์ในซองปากช่วยให้เหือกแข็งแรงแคล้วสะอาดลมหายใจสดชื่น
1: แล้วได้ยินว่ามีผง8081อีกแม่นบ่
2: แม่นแล้วผง8081เป็นสารสกัดที่ผ่านการวิจัยจากมหาวิทยาลัยสั้นน้ำผงจีนที่ช่วยสมานบาดแผลในทรงปากและหยุดยั้งเชื้อแบคทีเรียได้หลายขึ้นอีกได
1: ้โอ้ฟังแล้วรู้สึกสุดยอดเลยแล้วเปลี่ยนใจว่างเด้แม่นหยัง
2: เป็นสมุนไพรจีนระดับชาติเลยเด้ที่ช่วยระบายความร้อนขับสารพิษลดอาการเจ็บปวดบวมในทรงปาก
1: ว้าว3สารสกัดธรรมชาติรวมกันแบบนี้แขวเฮาต้องสะอาดเหือกแข็งแรงแน่นอน
2: แม่นแล้วสดชื่นมั่นใจทุกลมหายใจต้องยาทูแคล Fresh and Whitening ยาทูแคลสมุนไพรพิเศษจาก BSY
1: BSY Fresh and Whitening ยิ่งใช้ยิ่งมั่นใจยิ้มได้ทุกมื
3: ้อนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทอุตสาหกรรมสุขภาพ BSY Group จำกัดผู้เดียวโทรและกดแอป020-5449-5449 020-5449-5449
4: มากโนนิมีสารอาหารสับ
0: ฮาวอย่าลืมผู้ใดที่ยังบ่ได้ใส่ยาทูแคล BSY Fresh and Whitening อภิญญาใส่แล้วเด้อใส่เป็นประจำอีกต่างหากบรรหาเจ็บแคลเหือกบวมแคลคอนเป็นแคลแมงพวกนี้สิเบิดไปเลยอาการในปากห้อนในจังซี่ผู้บางคนว่อยเป็นตุ่มพงขึ้นมาตัวอาการห้อนในกินหยังก็ย่างดื่มน้ําก็ย่างอยากกินมะเพ็ดเด้กินฝือกินข้าวปุ้นกินข้าวเปียกต้องใส่มะเพ็ดมันจังแซ่บแม่นบ่ของแซ่บนี่สิเผ็ดๆแน่เค็มๆแน่ซั่นเฮาพัดกินบ่ได้ซะเป็นหยังว่าซั่นเจ็บปากแปรงถูแคลมันบานแล้วนะบ่ทันได้เปลี่ยนว่าซั่นมันถูก็เลยปากเปื่อยหรือว่าเกิดห้อนในขึ้นมาสิโอ้ยจะแม่นมันทรมานเนาะถ้าบ่ฟังเนาะนอกจากนั้นก็แม่นผู้ที่มีปัญหาแขวแมงหรือว่าเฮือกบวมสิกินปากแห้งเด้ท่านผู้ฟังไปเว้าน้ําไผไผก็บ่อยากเว้าน้ําเว้าน้ําเขาเจ้าก็งวกหน้านี้ตัวเองพอบ่ฮู้จักว่ามูงวกหน้านี้ย้อนปากเหม็นงับเข้าไปอีกจังซี่มัน หมู่บ่หมู่ฮับบ่ได้ว่าซั่นซะก็คือว่าสังคมรังเกียจนั่นแหละถ้าว่าเฮามีกินปากเนาะเว้านําไผก็กินบ่ปรารถนาออกมาสิอย่าลืมยาทุกแก้ว BSY Fresh and Whitening ช่วยทานได้เฮ็ดให้สุขภาพปากเฮือกและแก้วแข็งแรงสุขภาพดีจับยั้งเชื้อแบคทีเรียบ่เฮ็ดให้เป็นห้อนในลดอาการเจ็บปวดเฮือกบวมและก็บ่เป็นแก้วแมงพร้อมเพราะว่ามีสารสกัดจากธรรมชาติแท้ๆซึ่งอภิญญาใส่แล้วเนาะเจ้าน้อยสิว่าเจ้าใส่ละบ่เจ้ามาบอกหมู่ใส่เจ้าเคยใส่ละบ่ว่าซั่นใส่เป็นประจำอีกต่างหากเนาะบ่จะเป็นสบู่ทองคำโนนิหรือว่ายาทูแก้วจังซี่ยาสะผมดำจังซี่ท่านใดที่ต้องการอยากจะย้อมผมเนาะให้ผมดำผู้บ่มักผมแซมเรา มีเส้นขาวแน่อภิญญานี่เพิ่นมักมีขาวแน่มีดำแน่ปนกันซะได้มันเป็นไฮไลท์อีกอันนึงว่าซะแต่ว่าผู้ใดมักผมดำยาสะผมดำโนนิเนาะท่านผู้ฟังโนนิเมจิกคันแฮเนาะกะสะรุ่นนี้บ่แม่นแนวย้อมสะเอาเลยเนาะท่านผู้ฟังสะดวกสบายสะปาไว้50นาทีแล้วก็ล้างออกธรรมดานี่แหละช่วยให้ผมดำงามๆบำรุงเส้นผมให้หักผมแข็งแฮงช่วยลดผมร่นแล้วก็ช่วยเฮ็ดให้ผมโป่งขึ้นมาสำคัญเป็นวิตามินที่จะไปบำรุงหนังหัวแล้วก็หักผมจังซี่ให้มันแข็งแฮงเนาะดำผู้ฟังเนาะแล้วก็ดำงามๆเป็นธรรมชาติเอานั่นแม่นผลิตภัณฑ์จากทางบริษัทไอราดาลามาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดที่นำมาต้อนมาฝากเพื่อนมิตรรายการเปลี่ยนบรรยากาศบัดนี้เอาไปฟังมดแดงแทงใจนะและก็ติดตามด้วยมือแรงเด้อไอสิไปกินข้าวนำว่าเสน่ห์มันม่วนกันซะก่อนนะผู้ฟัง

ว้าวเป็นตาแซ่บนะมีรายการได้กินข้าวกับยังกินข้าวกับยังมือแรงนี่บางบอนบางทีเพิ่นว่าคำมาจังซี่ผู้ลงคนว่าโอ้ยสิเอาหยังมากินเนาะมี2 อย่างได้ผู้ลงคนก็ว่าจักสิกินอีหยังดีอันนี้จักสิกินอีหยังดีเนี่ยหมายถึงว่าบ่อึดแนวสิกินจักสิกินแนวใดอาหารเนื้อใดแต่ว่าผู้ว่ามือแรงนี่จักสิเอาหยังมากินแสดงว่าบ่มีหยังอันนี้มี2ความหมายเด้อท่านผู้ฟังเนาะแต่ละคนใส่คําเว้าให้ถูกมือแรงจักสิเอาหยังมากินแสดงว่าบ่มีหยังแน่นี่เสียงเพลงมือแรงเด้อสิไปกินข้าวน้ําว่าซั่นถ้าคนสมัยก่อนนี่นะบ่ฮู้ว่าเว้าไกลเกินไปหรือบ่ในเมื่อก่อนคันได้บอกผู้สาวว่ามือแรงเด้ออ้ายสิไปกินข้าวน้ํานี่โอ้ยผู้สาวนี่บ่หลับบ่นอนเขี่ยวมือฮอดเฮือนเขี่ยวพัดกระบวยเขี่ยวพัดจอกแล้วผู้บ่าวสิไปลิ้นน้ําบ่ว่าซอกไก่เมฟักอีเมอยู่ลุ่มมาแล้วมันบ่มีหยังกินมาต้มสู้กันกินต้มหวานแน่ขัวในแกนขามแน่ซะตัวเป็นลมสาวสมัยก่อนที่มันคือซื้อมือนี่ซั่นบ่กลางคืนมายามหนาวนี่เพิ่นก็ขัวในแกนขามซุ้มกันซินี่ต้มเป็ดต้มไก่แล้วก็ต้มน้ำหวานเผือกมันที่ได้มาจากผลผลิตที่เขาเจ้าเฮ็ดนั่นแหละสมัยก่อนบ่มีซื้อมีขายคือเดี๋ยวนี้เนาะแลกเปลี่ยนกันไปก็แม่นไปหน้ามาไปให้มาก็แม่นได้เผือกได้มันมาต้มหวานซุ้มกันม่วนซื่นม่วนซื่นในสมัยก่อนคิดพอดอดีตเพิ่นว่าอันนี้ก็บรรยายมาเป็นเสียงเพลงม่วนๆฝากตอนมีรายการเวลาผ่านไปแล้ว18:39 แล้วเวลาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติอย่าลืมเด้อติดตามรายการกับพวกเฮาวันจันทร์จนฮอดวันพฤหัสได้นะวันจันทร์จนฮอดวันพฤหัส18:00 ถึง 19:00 1ชั่วโมงเต็มๆมีเสียงเพลงเสียงขับเสียงล้ำแน่สิ่งที่น่าสนใจจากทั้งบริษัทไอราดาลาวแดโดยเฉพาะเบิ่งแยงสุขภาพจากภายในสู่ภายนอกเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรงนะบ่แม่นว่าตื่นมื้อเช้ามาโอ้ยลูกก็โอ้ยว่าซั่นนี่โดยเฉพาะผู้บางคนเป็นฤทธิ์สะดวงทวารเป็นฤทธิ์สะดวงดังจังซี่นะเป็นฤทธิ์สะดวงทวารแห้งทรมานว่าซั่นเวลาเฮาเข้าห้องน้ําไปทายไปหยังนี่ก็แม่นมีติ่งมีอีหยังออกมานะเป็นบาดเป็นแผลเป็นอยู่หูทวารนี่มันเสี่ยงถ้าว่าเป็นแผลเนาะมันออกมาแล้วมันเป็นตุ่มโพงบ่เปื่อยออกมาจังซี่นะติดเสื้อได้ง่ายจากอาจมที่เขาถ่ายออกมาเฮ็ดให้เสียชีวิตได้ง่ายได้อันนี้นะต้องได้ปิ่นได้ปัวนะต้องได้เบิ่งแยงเป็นพิเศษวันซะบอลที่มันอ่อนแล้วก็ของว่าอย่างไรเป็นจุดอันตรายอีกจุดหนึ่งติดเสื้อได้ง่ายถ้าว่าเป็นแผลอยู่หูทวารนี่อันนี้ต้องได้เบิ่งแน่นอนโดยเฉพาะผู้ที่เป็นฤทธิ์สะดวงทวารลูกนั่งบนในก็โอ้ยโอ้ยฉันเลือดออกก็มีผู้ที่เป็นฤทธิ์สะดวงดังเลยโอ้กินเหม็นอีกอันนี้ก็ได้นะเนาะหันใจกับบ่ลงบ่สะดวกแล้วคั่นว่าเพิ่นเกิดพยาธิในร่างกายของทํามองได้มันก็บ่ดีท่านผู้ฟังดังนั้นจังได๋แก้ตั้งแต่ต้นเหตุบำรุงรักษาร่างกายไว้ตั้งแต่ตอนนี้โนนิเอนไซม์ช่วยทานได้ปรับปรุงระบบภูมิต้านทานในร่างกายต้านการอักเสบต่างๆนะต้านการอักเสบและก็เฮ็ดให้ขับถ่ายได้สะดวกสาเหตุหนึ่งที่ว่าน่ะเฮาเป็นฤทธิ์สะดวกนี่ก็เจอเกิดจากการขับถ่ายบ่สะดวกได้เช่นเดียวกันให้ท่านผู้ฟังเนาะและก็ระบบเฮ็ดเวียกของลำไส้บ่น่ะบ่ดีว่าซั่นซะดังนั้นโนดีเอนไซม์ยังควบคุมไขมันน้ำตาลบรรเทาอาการเจ็บปวดต่างๆกินข้าวแซ่บนอนหลับดีโนนิเอนไซม์ต้องกินคู่กับสุพัฒโอสถสุพัฒโอสถช่วยฟอกเลือดไปน้ำเลือดบ่ขุ่นบ่เหนียวเดินแมนแลนสะดวกไปบำรุงร่างกายทุกส่วนเลยนะไปรอเลี้ยงอย่างเพียงพอโดยเฉพาะทางสมองจังซี่นะอู้ยสำคัญเลือดไปรอเลี้ยงบ่พอนี่ก็เกิดอาการเส้นเลือดตีบหรือว่าเส้นเลือดแตกในสมองอีหยังต่างๆตามมาได้แต่ผมฟังเนาะอันนี้เป็นวงเป็นใหญ่อยากให้ทุกคนเบิ่งแยงสุขภาพเด้อโนนิเอนไซม์กับสุพัฒน์โอสถเป็นพระเอกกับทางรายการของพวกเราเลยมีรายการซื้อร้านเนาะไปอย่างไปบำรุงสุขภาพเบิ่งแยงตั้งแต่บ่ทันเป็นพี่แล้วเหมือนเป็นแล้วสิมาแก้ปลายเหตุคันเป็นแล้วเป็นจังได๋ไปหาหมอไปห้องหมอให้เพิ่นวางยุกวางยาให้เนาะถูกต้องอย่าสู้ไปซื้อยาหลวงมากินเองสิอันจริงที่เฮาแนะนำเพิ่นท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมันเป็นแนวบำรุงเด้อเป็นอาหารเสริมเนาะช่วยให้ภูมิต้านทานแข็งแรงแน่นอนกันภูมิต้านทานแข็งแรงนี่พญาพญาวก็บ่ค่อยจะเป็นหยังเนาะว่าว่ากันสำนักอย่าลืมต้องการอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายกับทางบริษัทไอราดาลาวติดต่อไปมีรายละเอียดให้ลงรายละเอียดกับทางบริษัทได้เลยนะต้องการอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายหรืออยากปรึกษาเรื่องสุขภาพ
ฟ้าโทรไปบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆให้คำปรึกษาละล่า020-885-6599และก็5449-5449ตลอด24ชั่วโมงเอาฟังอีกหนึ่งเสียงเพลงเวลาใกล้แล้วเอาอีกหนึ่งเสียงเพลงซะก่อนครับผู้ฟัง

0: ังยามใดกระมวลคิดฮอดสาวจูซำของอาจารย์คำผ่านเนาะฝากตอนมีรายการได้ไปเที่ยวทั้งแขวงหอพันโอ้ยคิดฮอดคือเพลงเพิ่นว่าเท่ใดธรรมชาติก็งามอากาศก็ดีเนาะบ่ฮ้อนบ่อ้าวคืออยู่เวียงจันทน์ว่าซั่นธรรมชาติโอ้ยสัวขี่รถไปแต่ละเมืองไปหากันนี่ข้ามภูไปอากาศก็เย็นพอดีอยู่ว่าซั่นซะแต่ว่ายามหนาวนี่บ่เป็นจังไปเด้หนาวแท้หนาวว่าเนาะอภิญญาไปตอนนั้นว่าแต่ภูเพิ่นลึ่งแล้วเพิ่นอยู่กับหันก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ผู้เฮาอยู่เวียงจันทน์นี่บ่เคยอยู่แต่อากาศฮ้อนเนาะไปอยู่จังซั่นหนาวแท้หนาวว่าพุ่นแหละกับเสียงเพลงคิดฮอดสาวจู3ฝากตอนมีรายการคิดว่าคงจะม่วนจะซึ้งและก็สิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการของพวกเรานำมาตอนมาฝากกันคิดว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ฟังโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากหมากโนนิเนาะมีหลากหลายผลิตภัณฑ์จากที่สกัดจากหมากโนนิบ่จะเป็นสเปรย์โนนิเอนไซม์ยาทูแคลเฟรชแอนด์ไวท์เทนนิ่งสบู่โนนิแชมพูโนนิแบล็คเฮมเมจิกขี้ผึ้งเนาะยาขี้ผึ้งโนนิแล้วก็ครีมทาตาต้านห้อยแฮวสุดความงาม BSY เซรั่มฟื้นฟูผิวแล้วก็อีกหลายผลิตภัณฑ์เลยทางบริษัทไอลาดาลาวจัดจำหน่ายเด้อนอกนั้นพิเศษก็คือสุภัทโอสถนะสวยฟอกเลือดให้เลือดสะอาดไหลเวียนสะดวกไปรอเลี้ยงทุกส่วนในร่างกายกินคู่กับโนนิเอนไซม์โนนิเอนไซม์พลังมหัศจรรย์จากหมากโนนิสวยทานได้นะนั่นแม่นผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอให้กับท่านผู้ฟังอย่าลืมปรึกษาได้โทรไปอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือปรึกษาเรื่องปัญหาสุขภาพ020-8856-5599แล้วก็5449-5449เนาะเวลาที่เหลือใจท่านได้ฟังเสียงเพลงนะไปจนเบิดเวลาพุ่นแหละเบิดเวลาบุญใดอภิญญาลาท่านผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ทุกท่านจงสุขภาพแข็งแรงมีเงินใช้ให้พญาติโลคาเบิดสู่ผู้สู่คนสำหรับมื้อนี้สบายดี
1: ทนบ่ไหวแล้วเด้อนั่งก็เจ็บย่างก็ปวดซึมซ่าเลือดออกทุกเทื่อหมอบอกว่าลิดสะดวงทวารหนักและบ่เพียงแต่เท่านั้นยังมีลิดสะดวงดังนำอีกโอ้ยเนาะหายใจก็บ่ลงเจ็บหัวทุกมือเลย
2: เอื้อยค่อยเคยเป็นอยู่ในสภาพแบบเจ้านี่ล่ะแต่ตอนนี้อาการที่ว่าเป็นนักหนาจักว่าหายไปทางใดสิ่งที่ช่วยเอื้อยค่อยนี่เด้โนนิเอนไซม์พลังจากหมากไม้มหัศจรรย์ตะกี้แต่ก่อนบ่มีห้องหมอบ่มียา 2,000 กว่าปีมาแล้วคนบูฮานิยมเอาหมากโนนิมารักษาแทนยาและปัจจุบันวงการแพทย์ทันสมัยนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยได้เอามาพัฒนากลายเป็นโนนิเอนไซม์
3: โนนิเอนไซม์โนนิเอนไซม์เฮ็ดเวียกจังได
2: ๋โนนิเอนไซม์สกัดจากธรรมชาติสวยเหตุให้ระบบเลือดไหลเวียนดีลดอาการบวมและอักเสบสวยเหตุให้ลิดสะดวงทวารหนักยุบตัวไว้บ่ต้องผ่าตัดและเฮ็ดให้โพรงดังโล่งหายใจสะดวกห่างไกลฟื้นฟูจากข้างในแบบธรรมชาติ
1: โอ้ถ้าเป็นแนวนั้นข่อยบ่รอคอยแล้วข่อยจะลองใส่โนนิเอนไซม์คนซั่นน่ะ
2: โนนิเอนไซม์พลังมหัศจรรย์จากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูห่างกายจากพยาธิที่หลายคนคิดว่าบ่สามารถรักษาได้นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทอุตสาหกรรมสุขภาพ BSY Group จำกัดผู้เดียวโทรและกดแอป020-5449-5449 020-5449-5449

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงจันทน์ต่อไปซื้นทันฟังข่าวซึ่งมีข่าวสำคัญดังนี้ประธานประเทศลาวพร้อมด้วยคณะเข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองวันไสยศาสนาสงครามปกป้องปิตุภูมิครบรอบ81ปีลาวและเวียดนามร่วมปรึกษาลือและหัดแน่นการพบพันร่วมมือ2ฝ่ายในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เซโปฟิลิปปินส์ปีกายนี้สิงคโปร์ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศได้หลายกว่า16ล้าน9แสนคนสร้างและรับได้หลายกว่า32ล้านดอลลาร์สิงคโปร์รัสเซียจัดพิธีสวนสนามเฉลิมฉลองวันไสยศาสนาสงครามปกป้องปิตุภูมิครบรอบ81ปีและข่าวสำคัญอื่นๆอีกหลายข่าวต่อไปเป็นรายละเอียด
1: โดยตอบสนองตามการเสื้อเสริญของประธานวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์รัสเซียประธานทองลุนศรีสุริตประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้นำพาคณะผู้แทนขั้นสูงของลาวเข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองวันไสยศาสนาสงครามปกป้องปิตุภูมิครบรอบ81ปีซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่9พฤษภาคมนี้ที่นครหลวงมอสโกสหพันธ์รัสเซียการเฉลิมฉลองวันไสยศาสนาสงครามปกป้องปิตุภูมิเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่สำคัญของรัสเซียและบรรดาประชาชาติจัดขึ้นเพื่อจารึกคุณงามความดีและแสดงความรู้บุญคุณต่อบรรดานักหบกองทัพแดงโซเวียตและทุกคนที่เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องปิตุภูมิจนสามารถยัดมาได้ไสยศาสนาในสงครามโลกครั้งที่2ไสยศาสนาดังกล่าวถือเป็นความทนงใจของประชาชนสหภาพโซเวียตในเมื่อก่อนก็คือสหพันธ์รัสเซียในปัจจุบันการเข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองครั้งนี้มีบรรดาผู้นำและผู้ต่างหน้าจากหลายประเทศเพื่อนมิตรและหลายกิจกรรมสำคัญได้หับการจัดแสดงในงานดังกล่าวเป็นต้นการแสดงเดินสวนสนามของก้อนกำลังของเหล่าทัพต่างๆจากทั่วประเทศในโอกาสเข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองครั้งนี้ประธานทองลุนศรีสุริตประธานประเทศลาวยังได้หับการต้อนรับจากประธานวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์รัสเซียและได้พบปะแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นด้วยบรรยากาศอันสร้างสรรค์และกงไปกงมาสองฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อหมากผลของการหัวมือสองฝ่ายในหลายโครงเขตเวียกงานในระยะผ่านมาการเข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองวันไสยศาสนาสงครามปกป้องปิตุภูมิของประธานทองลุนศรีสุริตประธานประเทศลาวครั้งนี้ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและดำเนินไปอย่างมีผลสำเร็จอย่างจบงามแต่ต้นตลอดไปทางประกอบส่วนสำคัญเข้าในการเพิ่มทวีและหัดแน่นสายพัวพันที่เป็นมุนเสื้ออันยาวนานระหว่างสองประเทศลาวรัสเซียให้ก้าวเข้าสู่ล้งเลิกและมีหมากผลนับมือนับแน่นแฟนยิ่งขึ้น
0: วันที่8พฤษภาคมนี้ที่เซบูประเทศฟิลิปปินส์ทานซอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีลาวได้พบปะกับทานลีมึงหึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามในโอกาสที่เดินทางเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48และบรรดากองประชุมที่เกี่ยวข้องในวันที่7หาวันที่8พฤษภาคมนี้ในการพบปะครั้งนี้สองนายกรัฐมนตรีลาวและเวียดนามต่างได้แสดงความยินดีที่ได้พบปะกันอย่างเป็นทางการเป็นครั้งทับอิฐซึ่งเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามที่สองประเทศเคยสืบทอดปฏิบัติกันมาและเป็นการยั่งยืนในเห็นถึงความสามัคคีหักแพงอันสนิทสนมและความไม่เนื้อเสื้อใจซึ่งกันและกันในขอบเขตสายพันธุ์แบบพิเศษที่มีหนึ่งบ่มีสองในโลกนี้ระหว่างลาวเวียดนามสองฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อสายพันธุ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการหัวมือหอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างสองประเทศในระยะพันมาที่มีการขยายตัวอย่างประจวบจังและเข้าสู่ล้วงลึกในทุกโครงเขตเวียกงานโดยเฉพาะการหัวมือทางด้านการเมืองการป้องกันชาติป้องกันความสงบที่นับมือนับมีความนักแน่นและเป็นเสาค้ำอันมั่นคงให้เกสายพันธุ์ของสองประเทศและในโครงเขตเศรษฐกิจก็มีบาทก้าวหันเปลี่ยนที่น่าพึงพอใจและมีมากผลตัวจริงหลายขึ้นในต่อหน้าสองฝ่ายฮินดีเป็นเอกภาพที่จะเห็นเวียกความกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระเกียมบรรดากิจกรรมต่างๆเพื่อเฉลิมฉลองปีสามัคคีมิตรภาพลาวเวียดนามก็คือสองวันประวัติศาสตร์คือวันสั่งตั้งสายพันธุ์การทูตครบรอบ65ปีและวันสิ้นสนธิสัญญามิตรภาพและการหุ้มมือครบรอบ50ปีในปี2027ที่จะมาถึงนี้พ พร้อมทั้งสืบต่อจะตั้งพันขยายเนื่องในจิตใจของการพบปะระหว่าง2กลุ่มการเมืองและมากผลของกองประชุมครั้งที่48ของคณะกรรมการหัวมือลาวเวียดนามโดยเฉพาะการเร่งรัดบรรดาโครงการหัวมือยุทธศาสตร์เป็นต้นโครงการเสื่อมจอดต่างๆให้มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิผลตัวจริงในโอกาสนี้ท่านสนไซศรีพันดรได้ต่างหน้าให้แก่ภาครัฐและประชาชนลาวแสดงความสมซื่ออย่างสุดใจและตีราคาสูงต่อมากผลของกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติเวียดนามสุดที่16ในวันที่6เมษายนที่ผ่านมาโดยเฉพาะแม้นได้แสดงความสมซื่อต่อท่านเลมึงหึงที่ได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากขั้นสูงของภาครัฐและประชาชนเวียดนามให้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีเวียดนามพร้อมทั้งแสดงความรู้บุญคุณและขอบใจอย่างจริงใจต่อภาครัฐและประชาชนเวียดนามไอ้น้องที่ได้ให้การช่วยเหลืออันล้ำค่าทันการและมีประสิทธิผลสูงให้แก่ลาวตลอดมาซึ่งเป็นการยั่งยืนถึงน้ำใจความหักเพลงเข้าเม็ดหักพักเส้นแบ่งก็แบ่งปันกันระหว่างสองชาติลาวเวียดนามพร้อมเดียวกันนั้นท่านสนไซศรีพันดรยังได้เสื้อเซิญท่านเลมิงหึงพร้อมด้วยภรรยาเดินทางเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการในเวลาที่เหมาะสมซึ่งท่านเลมิงหึงก็ได้แสดงความขอบใจตอบรับคำเสื้อเซิญในขณะเดียวกันนั้นท่านเลมิงหึงก็ได้แสดงความสมเสือและตีราคาสูงต่อผลสำเร็จของกองประชุมข้างปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติลาวสุดที่10ได้เดือนมีนาผ่านมาพร้อมทั้งแสดงความสมเสือต่อท่านสอนไซศรีพันดรที่ได้รับความไว้เนื้อเสือใจจากภาครัฐและประชาชนลาวให้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีลาวในโอกาสดังกล่าวท่านนายกรัฐมนตรีเลมิงหึงได้เสื้อเสือนท่านนายกรัฐมนตรีสอนไซศรีพันดรเดินทางเยี่ยมยามเวียดนามอย่างเป็นทางการพร้อมทั้งเข้าร่วมกองประชุมเวทีอนาคตอาเซียน2026ซึ่งท่านสอนไซศรีพันดรก็ได้แสดงความยินดีต้อนรับตามคำเสื้อเสือนดังกล่าว
1: กองประชุมเผยแผ่ผลสำเร็จกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่14ของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติเวียดนามสุดที่16และการเฉลิมฉลองครบรอบ136ปีแห่งวันคล้ายวันเกิดของประธานโฮจิมินห์จัดขึ้นในวันที่8พฤษภาคมนี้ที่สถานทูตเวียดนามประจำลาวณ ข้อหลวงจันทร์โดยการให้เกียรติเข้าร่วมของท่านนางสุนทรสัญญาจักรเลขาธิการศูนย์กลางพรรคห้องประธานสภาแห่งชาติท่านแหวนมิงเติมเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำลาวมีคณะนำของลาวและเวียดนามองค์การจัดตั้งและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านแหวนมิงเติมเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำลาวกล่าวว่าก
2: อง
1: ประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่14ของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามจัดขึ้นแต่วันที่19หาสสามมังกรปี2026นี้ได้สำเร็จผลอย่างจบงามภายใต้หัวข้อภายใต้คันธงที่มีเกียรติสง่าของพรรคทั่วพรรคทั่วประชาชนทั่วกองทัพห่วมจิตใจมุ่งมั่นตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงใหม่เคลื่อนไหวปฏิบัติเพื่อประเทศเวียดนามมีสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยห่างมีเข้มแข็งหุ่งเหืองศรีวิไลมีความสุขและก้าวไปสู่สังคมนิยมอย่างมั่นคงทิศน้ำของกองประชุมใหญ่แม่นสามัคคีประชาธิปไตยความเป็นระเบียบก้าวกระโดดการพัฒนานี่แมนเหตุการณ์การเมืองพิเศษที่สำคัญของพรรคลัฐและประชาชนเวียดนามเป็นขีดหมายใหม่ในประวัติศาสตร์แห่งการนำพาปฏิวัติของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามในหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมายืนยันถึงความแข็งแกร่งสติปัญญาและความสามารถการนำพาของพรรคในการกำหนดทิศทางเกี่ยวกับอนาคตของชาติในสภาพการของโลกที่กำลังผันแปรอย่างลึกซึ้งและซับซ้อนกองประชุมใหญ่ครั้งที่14มีความหมายสำคัญด้านประวัติศาสตร์อย่างลึกซึ้งบ่เพียงแต่แม่นการสรุปสมัยหนึ่งเท่านั้นหากยังเปิดและยามใหม่แห่งการขยายตัวใหม่ของประเทศชาติเวียดนามอย่างมีศรีวิไลที่เบิ่งกว้างเห็นไกลมีจุดหมายต่างๆอย่างจะแจ้งชัดเจนมีความมุ่งมั่นตัดสินใจด้านการเมืองสูงของทั่วภาคทั่วประชาชนและทั่วกองทัพในหลายสิบปีข้างหน้ามุ่งไปสู่ความฝันอันยิ่งใหญ่ในการสร้างประเทศเวียดนามให้มีสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยห่างมีเข้มแข็งหุ่งเหืองศรีวิไลและมีความสุขเพื่อก้าวไปสู่สังคมนิยมอย่างมั่นคงการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติเวียดนามสมัยที่16มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเข้าร่วมปอนบัตรหลายกว่า76ล้านคนความเอาหลายกว่า99ส่วนห้อยซึ่งแม่นระดับที่สูงสุดเป็นประวัติศาสตร์สภาแห่งชาติสุดที่16ได้เลือกตั้งเอาสมาชิก500ท่านเจ จากผู้สมัครทางหมด863ท่านโดยหับประกันด้านโครงประกอบและองค์ประกอบตามข้อกำหนดอย่างครบถ้วนนี่แม่นมากผลสำคัญที่ส่องแสงถึงประสิทธิผลของการจัดตั้งการเลือกตั้งแสดงให้เห็นถึงความเสื่อมั่นทางการเมืองสติความเป็นพลเมืองและจิตใจแห่งการเป็นเจ้าของประเทศชาติของประชาชนเวียดนามภายหลังการประกาศผลการเลือกตั้งสภาแห่งชาติสุดที่16ได้จัดกองประชุมข้างปฐมมฤกษ์หับห้องเอาการแต่งตั้งบุคลากรระดับสูงและการกำหนดแผนพัฒนาประเทศชาติเวียดนามในระยะ5ปีต่อหน้าสภาแห่งชาติสุดที่16ได้ลงมติเลือกตั้งและหับห้องเอาตำแหน่งการนำทั้งหมด39ตำแหน่งในนี้กองประชุมได้เลือกตั้งเอาทานเจินแทงเหมินเป็นประธานสภาแห่งชาติทานตัวเริ่มเป็นประธานประเทศและเลือกตั้งทานเลมิงหึงเป็นนายกรัฐมนตรีพร้อมกันนี้สภาแห่งชาติยังได้หับห้องเอานโยบายสำคัญด้านเศรษฐกิจสังคมคือแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมระยะ5ปี2565-2030หับห้องเป้าหมายการเติบโตเฉลี่ยรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP แต่ละปีบ่ให้หลุด10ส่วนห้อยหักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจมหาภาคยกสูงคุณภาพชีวิตของประชาชนและตั้งเป้าหมายภายในปี2030เวียดนามกลายเป็นประเทศกำลังพัฒนาที่มีอุตสาหกรรมทันสมัยและมีรายรับปานกลางระดับสูงหับห้องแผนการลงทุนภาครัฐระยะกลางผ่านกฎหมายจำนวน9ฉบับและมติสำคัญจำนวน31ฉบับพ้นเด่นแม่นด้านนโยบายสวยสะอากรที่ดินการกำหนดเนื่องในการติดตามกวดการสูงสุดประจำปี2007และผ่านมติสั่งตั้งนครดงนายขึ้นเป็นนครขึ้นกับศูนย์กลางแห่งที่7ของเวียดนามในพิธีครั้งนี้คณะน้ำคันสูงของลาวและเวียดนามยังได้หับสมการวางแสดงรูปภาพและวิดีโอเกี่ยวกับชีวิตและผลงานการเคลื่อนไหวปฏิบัติของประธานโฮจิมินห์เนื่องในโอกาสวันค่ายวันเกิดครบรอบ136ปีพร้อมทั้งได้หับสมรูปเงาข่าวสารที่สะท้อนถึงกระบวนการพัฒนาแห่งการนำพาซี่นำของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามจากความยุ่งยากไปสู่ศาสนาที่ยิ่งใหญ
2: ่โรงงานอุตสาหกรรมโตโยลาวประกอบส่วนในการพัฒนาพื้นฐานของลางรวมกันกับภาครัฐบาลเริ่มจะตั้งปฏิบัติแต่ปี2004เป็นต้นมาโดยเฉพาะเมื่อมมมานีได้มีโครงการระบายน้ำและบำบัดน้ำเปื้อนอยู่นครหลวงจันทน์ท่านลังกอนสัญญวงศ์ประธานโรงงานอุตสาหกรรมโตโยลาวได้ให้สัมภาษณ์หนึ่งในโอกาสของห่วมและนำเอาผลิตภัณฑ์ของโรงงานอุตสาหกรรมโตโยลาวเข้าห่วมวางแสดงในกองประชุมกระทรวงโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศปี2025-2026และแผนพัฒนา5ปี2026-2030ของแขนงโยธาธิการและขนส่งจัดขึ้นในวันที่5วันที่6พฤษภาคมนี้ที่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงจันทน์ว่าพรรครัฐบาลเว้ารวมบ่เฉพาะก็คือกระทรวงโยธาธิการและขนส่งได้มีความเอาใจใส่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเฮาลงทุนมหาศาลในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้ประชาชนลาวทั้งชาติได้กินดีอยู่ดีโดยเฉพาะปีนี้แม่นเล็งใส่การซ่อมแปลงถนนหนทางและพื้นฐานโครงสร้างต่างๆในนั้นได้ให้ความสำคัญของอุตสาหกรรมทอโตโยที่ได้พัฒนาสินค้าหลากหลายผลิตภัณฑ์ที่นำมาใช้ในแขนงการปิ่นอ้อมในเวียกงานการก่อสร้างพื้นฐานของหลังของประเทศเฮา
3: คันถึงก็คือกระทรวงโยธาคอก็คือการนำพรรครัฐคันศูนย์กลางจนฮอดท้องถิ่นที่ได้เอาใจใส่ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสปปลาวเฮาเห็นได้ในความลำบากและความทุกข์ยากและความอดทนและก็การตัดสินใจสูงที่ได้ลงทุนมหาศาลในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้ประชาชนลาวเฮาทั้งชาติได้อยู่ดีกินดีและพิเศษนะปีนี้เพิ่นได้เว้าถึงเรื่องการแก้ไขความทุกข์ยากโดยเฉพาะการพัฒนาชนบทและเร่งใส่การพัฒนาถนนหนทางและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆไปสู่ชนบทเพื่อสะดวกในการทำมาค้าขายหาอยู่หากินของประชาชนเคียงคู่กับอยู่ชนบทนั้นเพิ่นก็ได้สนใจใส่ใจในหลายปัจจัยโดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาโครงสร้างอยู่ในตัวเมืองบ่ว่าเรื่องปัญหาถนนหนทางบ่ว่าปัญหาแก้ไขเรื่องรถรางพาหนะหรือว่าเรื่องการเดินทางไปมารถติดต่างๆเนาะก็ถือเป็นปัญหาที่เพิ่นยกมาคุ้นครัวทั้งนั้นและพิเศษในนั้นในเวียกงานของยทคนี้ในนามโรงงานโตโยของพวกเฮาก็ได้พัฒนาสินค้าหลากหลายผลิตภัณฑ์ที่มาใช้อยู่ในแขนงการท่อ SDPE พวกเฮาเดี๋ยวนี้ผลิตได้ฮอด ขนาด 1,200 มิลลิเมตรที่สามารถแทนท่อเล็กท่อขางที่ลำเลียงน้ำอยู่ในมหาไส้สังคมเนาะเป็นท่อที่สะอาดราคาถือกว่าท่อเล็กท่อขางเนาะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ภายในของพวกเราแล้วก็สะอาดสามารถดื่มได้เนาะ
0: ท่านลังกรไสยวงศ์ให้ฮู้ตื่นว่าปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมโตโยลาวสามารถผลิตท่อ HDPE ขนาด 1,200 มิลลิเมตรทดแทนท่อเล็กท่อขางที่ลำเลียงน้ำมหับไส้สังคมซึ่งเป็นท่อที่สะอาดราคาถือกว่าท่อเล็กหรือท่อขางและเป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศซึ่งมีความสะอาดสามารถดื่มได้นอกจากนั้นยังสามารถผลิตท่อน้ำระบายน้ำขังในตัวเมืองท่อระบายน้ำเปื้อนมีระบบบำบัดน้ำเปื้อนจากครัวเรือนน้ำเปื้อนจากตัวเมืองและชุมชนเป็นเทคโนโลยีใหม่ผลิตออกมานอกจากนั้นยังมีหลายผลิตภัณฑ์ที่หับไส้สังคม
1: ผู้อำนวยการบริษัท12พัฒนากสิกรรมและผลิตภัณฑ์ลาวจำกัดผู้เดียวซึ่งเป็นตัวแทนที่เติบใหญ่จากขบวนการเฮ็ดกสิกรรมร่วมกับประชาชนอยู่ฮักฐานที่มีความภาคภูมิใจและตีราคาสูงต่อบทบาทของเนื้อเลาะสังสาดที่เป็นกำลังแห่งสำคัญในการยูแห่งขบวนการผลิตและสังสาดพัฒนาประเทศชาติในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวเล้าสังสาดทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นเมื่อบรมนีที่นครหลวงเวียงจันทน์ท่านนางอานิตศรีวิไซผู้อำนวยการบริษัททาเวลพัฒนากสิกรรมและผลิตภัณฑ์ลาวจำกัดผู้เดียวให้สัมภาษณ์ว่าและยาพันมาแนวเล้าสังสาดเป็นองค์การจัดตั้งสำคัญที่ช่วยปลุกระดมคนขวายให้ประชาชนลาวปันดาเผามีความสามัคคีกันได้นำพาทิศทางให้พบความศรีวิไลสำหรับผลสำเร็จการสร้างสถาพัฒนาเวียกงานกสิกรรมและยาพันมาแม่นปฏิเสธบ่ได้การประกอบส่วนอันใหญ่หลวงของแนวเล้าสังสาดที่ได้ปลุกระดมสุขยู่และเป็นเข็มซี่ทิศยังทางให้ประชาชนเพื่อก้าวไปสู่ความศรีวิไลและเจริญก้าวหน้า
4: พวกเขาเกิดมาจากการเฮ็ดกสิกรรมร่วมกับประชาชนเพราะว่าแนวเล้าสังสาดเพิ่นเป็นผู้นึงที่ว่าปลุกระดมให้พวกเขาสามัคคีร่วมมือนำพาทิศทางให้พวกเขาพบความศรีวิไลอยากให้ทุกคนคิดและกล้าลงมือกล้าแสดงออกพวกเขาก็สามารถสร้างผลงานของพวกเขาหรือว่าเป็นสั้นค้นหรือว่าเฮ็ดธุรกิจบ่หรือว่าเฮ็ดสิ่งต่างๆที่เขาคิดว่าเขาเฮ็ดเพื่อสังคมอันนั้นก็คือเป้าหมายและจุดที่เสียจุดสำคัญของพวกเขาพวกเขามาสามารถรวมซุ่มนุ่มกันได้เนี่ยเราสังสาดเพิ่นเป็นใจกลางให้พวกเขามีความสามัคคีสร้างสาพัฒนาประเทศชาติของ

0: ท่านนางอนิตศรีวิไสให้ฮู้ตื่นว่าในกองประชุมใหญ่ครั้งนี้ยังเป็นโอกาสที่ดีหลายให้แก่ขั้นแห่งการกสิกรรมนำไปต่อยอดในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานพร้อมทั้งเข้าสู่ขบวนการให้เป็นฮู้ประธรรมเปิดกว้างและสามารถเป็นกระบอกเสียงสำคัญให้แก่ประชาชนลาวปันดาเผ่าได้หับฮู้เข้าใจเนื้อในจิตใจกองประชุมใหญ่ครั้งนี้ให้กว้างขวางเลือกซึ่งพร้อมกันออกแห่งบุกปืนแข่งขันกันผลิตกสิกรรมต่างๆให้ดีขึ้นเรื่อย
1: ๆการเก็บเกี่ยวพืชฤดูแล้งปีนี้ของชาวเกษตรกรแขวงหลวงน้ำทามาฮอดปัจจุบันสำเร็จแล้ว 90% ยังเหลือประมาณ 10% จะให้สำเร็จในไวๆนี้เพื่อสืบต่อกะเกียมปลูกพืชฤดูฝนท่านพิมพ์แก้วธรรมลาสินหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงหลวงน้ำทาให้ฮู้ว่าการปลูกพืชฤดูแล้งในปีนี้เป็นต้นการปลูกมักโมมีเนื้อที่ตามแผนการ500เฮกตาร์แต่ปฏิบัติตัวจริงได้700กว่าเฮกตาร์พืชตระกูลถั่วอ้อยมันต้นมาฮอดปัจจุบันเก็บเกี่ยวสำเร็จแล้วเกือบ 90% เฉลี่ยผลผลิตได้หับประมาณ 900,000 กว่าต้น
2: เกี่ยวกับการติดตามและสุกโยกการผลิตฤดูแล้งนั้นมาฮอดปัจจุบันก็ถือว่าทางแขวงพวกเขาก็ได้สำเร็จการเก็บเกี่ยวมาฮอดปัจจุบันก็ถือว่ายังประมาณ 10-20% จะสำเร็จหมดเนาะพืชฤดูแล้งที่ทางแขวงพวกเขาสุกโยส่งเสริมในการผลิตอินไซต์ตาแห้งตัวจริงของท้องถิ่นนั้นโดยเฉพาะแม่นการผลิตมันเล็งใส่ประเภทมักแตงโมตามแผนก็ถือว่า500มาฮอดปัจจุบันกับบรรลุได้700กว่าเฮกตาร์จากนั้นก็การผลิตพืชตระกูลถั่วและการเก็บกู้อ้อยแล้วก็มันต้นเหล่านี้เป็นต้นเนาะมาฮอดปัจจุบันเฉลี่ยแล้วก็ผลผลิตประมาณ900กว่าต้นเนาะ
1: ท่านพิมพ์แก้วทำลัดสินให้ฮู้ตื่นว่าสำหรับการกะเกียมผลิตฤดูฝนปีนี้แม่นสุ่มใส่คุ้มครองโบราณบัตรหักษาและอนามัยของเมืองของกลุ่มที่นำใส่น้ำเพื่อสนองน้ำเข้าสู่การผลิตให้เพียงพอนอกจากนี้ยังสุ่มใส่กะเกียมแนวพันธุ์ข้าวฝุ่นปุ๋ยตื่นอีกต่อไปเชิญท่านฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่นวันที่5พฤษภาคมนี้ที่หอว่าการแขวงขมวนฐานไซสนะโคตรภูธรเลขาพักแขวงประธานสภาประชาชนแขวงได้มอบเงินสุกยู่นักเฮียนที่มีผลงานดีเด่นในการเข้าร่วมแข่งขันระดับชาติสั้นมัธยมศึกษาสุกเฮียน2025หา2026
3: ในนี้ได้มอบเงินให้น้องนักเฮียนที่ได้รับรางวัลอันดับที่1เหรียญคำมีส่งน้องจากโรงเรียนสามัญมิตรภาพขมวนกวงบิงท้าวทิตวันแก้วมหาวงศ์วิชาภาษาลาวนคดีและเท้าเพชรน้ำสูกสุวรรณมณีวิชาฟิสิกส์ศาสตร์คนละ10ล้านกีบและอันดับที่3เหรียญทองมี1น้องจากมัธยมต้นปลายทะเคนางมิลินเกียรติสุญญาวิชาฟิสิกส์ศาสตร์ได้รับ5ล้านกีบนอกนั้นยังได้มอบเงินสุกยูรางวัลสมเสยให้แก่น้องนักเรียนอีก3คนคนละ2ล้านกีบรวมมูลค่าการสนับสนุนสุกยูส่งเสริมในครั้งนี้จำนวนทั้งหมด31ล้านกีบทางนี้ก็เพื่อแสดงถึงความเอาใจใส่โครงการน้ำขั้นสูงผักลัดแขวงขมวนที่ได้เห็นความหมายความสำคัญในเวียกงานการศึกษาทั้งเป็นกำลังใจให้น้องนักเรียนได้สืบต่อในการค้นคว้าหำเรียนและเป็นการปลุกระดมส่งเสริมทั่วสังคมได้มีส่วนร่วมต่อการสร้างโอกาสให้ลูกหลานได้ศึกษาหำเรียนที่ดีเพื่ออนาคตที่สดใสในต่อหน้าก
1: องประชุมเผยแพร่บรรดาเอกสารปิ่นอ้อมเกี่ยวกับเรื่องการสาวหนุ่มอยู่แขวงหลวงพระบางได้จัดขึ้นเมื่อบ่เดือนมานี้อยู่สโมสรของบรรณาการทหารแขวงโดยการเป็นประธานของทานทองลีศรีสุริตเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวมีทานไพวันจันทสุขเลขาคณะบริหารงานสาวหนุ่มแขวงพร้อมด้วยคณะบริหารงานสาวหนุ่มแขวงเข้าร่วม
4: เอกสารที่มาเผยแพร่ก็มีมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนสาวนมทั่วประเทศครั้งที่9แผนพัฒนาเวียกการสาวนมเยาวชน5ปีครั้งที่3แต่ปี2565-2030และวิสัยทัศน์ทอนปี2040รวมมี10แผนเวียกงาน66เวียกจุดสุ่มแผนดำเนินงาน5ปีของคณะบริหารงานส่วนกลางสาวนมประชาชนปฏิบัติลาวสมัยที่9มติตกลงว่าด้วยการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะบริหารงานส่วนกลางสาวนมประชาชนปฏิบัติลาวสมัยที่9และข้อตกลงว่าด้วยระบบระเบียบแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกของคณะบริหารงานสาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวสมัยที่เก่าซึ่งล้วนแต่ได้กำหนดจูนาทิศทางแผนการคองบทรายงานการเมืองกองประชุมใหญ่ผู้แทนสาวหนุ่มทั่วประเทศครั้งที่เก่าและเป็นหน้าที่ของคณะสาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวแต่ละขั้นนำไปจัดตั้งพันขยายห้าติดผ่านกับเวียกการทุกขั้นการเพื่อเป็นการสุกโยโยแห่งด้านการเมืองแนวคิดและไปพร้อมกับการพัฒนา

0: เศรษฐกิจสังคมหาเจริญขึ้นเถือละเกาจารุณีดวงมณีรายงานข่าวจากล่วงพบาง
1: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
2: ์พยากรณ์อากาศประจำวันที่11พฤษภาเวลา 18:00 หาเวลา 7:00 ความกดดันต่ำของอากาศร้อนปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือและกระแสลมตะวันออกพัดปกคลุมภาคกลางลงหาภาคใต้ซึ่งได้อากาศร้อนอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นของบรรดาแขวงภาคเหนือพร้อมจะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสอยู่ในแต่ละภาคดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมฟ้าผ่ามักเห็บตกและลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ40ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง15หา23องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง19หา30องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ30ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง25หา35องศาภาคกลางอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ30ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง22หา33องศาสลับแควงไซสมบูรณ์อากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ30ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง18หา28องศาภาคใต้อากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ25ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง25หา34องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ30ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง16หา23องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
1: ์ขณะนี้ท่านพร้อมให้เกียรติติดตามมาฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปซึ่งท่านฟังข่าวต่างประเทศ
3: ตามข่าวจากต่างประเทศท่านนางเกรฟูรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมหักษาการรัฐมนตรีการพัวพันหัวมือด้านการค้าของสิงคโปร์กล่าวว่าปีกายนี้สิงคโปร์ได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศหลายกว่า16ล้าน9แสนคนและสร้างรายรับประมาณ32ล้านกว่าดอลลาร์สิงคโปร์หรือประมาณ 53,690 ตื้อกีบถือเป็นรายรับจากการท่องเที่ยวที่สูงที่สุดเป็นประวัติศาสตร์นักท่องเที่ยวที่เข้ามาส่วนใหญ่แม่นจีนอินโดนีเซียและออสเตรเลียสร้างรายได้ให้แก่การท่องเที่ยวสิงคโปร์เป็นจำนวนหลายส่วนตลาดท่องเที่ยวและยะไกเซนเยอรมันอังกฤษและสหรัฐอเมริกาก็ขยายเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันท่านนางเกรฟูกล่าวเติมว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นนี้เนื่องจากสิงคโปร์จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวหลายอย่างและโฆษณาตามสื่อต่างๆเหตุให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศได้เป็นจำนวนหลายนอกจากนี้รัฐบาลสิงคโปร์ยังจะจัดสรรงบประมาณเป็นจำนวนหลายเพื่อนำใส่เข้าในการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวฮอตปี2040
1: ตามข่าวจากต่างประเทศสถานการณ์ที่บ่แน่นอนและความเข็งตึงจากสงครามในตะวันออกกลางได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการส่งออกน้ำมันดิบของอิรักเหตุให้ปริมาณการส่งออกในเดือนมีนาลดลงเหลือเพียง18ล้าน6แสนฟุยจากเมื่อเดือนกุมภาปีนี้ส่งออกน้ำมันเกือบ100ล้านฟุยดังนั้นทางการอิรักจึงได้เฮ็ดข้อตกลงเพื่อขนส่งน้ำมันผ่านทางซีรีโดยเป็นการขนส่งผ่านเส้นทางบกไปยังท่าเรือบานียัสทะเลเมดิเตอร์เรเนจากนั้นจะขนถ่ายลงเรือบรรทุกน้ำมันเพื่อส่งออกต่อไป
3: ตามข่าววิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานว่า รัสเซียจัดพิธีเฉลิมฉลองวันไสยศาสตร์ในสงครามปกปักรักษาประเทศชาติอันยิ่งใหญ่ครบรอบ81ปีอยู่นครหลวงมอสโกท่านวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียพร้อมด้วยบรรดานักฮบเก่าแขกถึกเชิญจากต่างประเทศได้ติดตามพิธีสวนสนามดังกล่าวพิธีเดินสวนสนามวันไสยศาสตร์แม่นหนึ่งในบรรดาเหตุการณ์สำคัญที่สุดอยู่รัสเซียในใส่หวนคืนไสยศาสตร์ของโซเวียตเก่าต่อฟาสซิสต์เยอรมันในสงครามโลกครั้งที่สองบรรดาการเคลื่อนไหวเฉลิมฉลองวันไสยศาสตร์ได้ดำเนินในทั่วโลกนับแต่สหรัฐอเมริกาเอโรปตลอดฮอดอาซีแอฟริกาและตะเวันออกกลาง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการข่าวพักนี้หมดเพียงเท่านี้บรรลังทองเกียงคำสุนีและไพมณีธรรมวงศ์สาอาน
4: เจ้าว่าคือข่อยบ
5: ่ว่ายังล่ะ
4: ข้าวป่าอาหารบ้านเฮานับมื้อนับอุดมสมบูรณ์เนาะเจ้าเบิ่งที่แม่ค้าเอามาขายอยู่ตลาดมื้อนี้นะทั้งซีนทั้งป่าผักและหมั่งไม้นี่แต่แนวงามๆและปลูกแบบปลอดสารพิษอีกว่าซั่นเบิ่งแล้วเป็นแต่แซ่บขนาด
5: เออก็แม่นแท้ละเทียบแต่ก่อนไผก็บ่ได้พอกุ้มอยู่กุ้มกินในครอบครัวแล้วแต่เมื่อเพิ่นเดี๋ยวนี้แม่หลายครอบครัวฮู้จักหันมาผลิตเป็นสินค้าสร้างเลยครับพอสุขก็ได้หลายชีวิตการเป็นอยู่ก็นับมือนับดีขึ้นแล้วก้าวได้นี่ล่ะย้ําได้พักและรัฐเพิ่นก็เป็นห่วงเป็นใยต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนคือพวกเฮาอยากให้พวกเฮามีอยู่มีกินสามารถเบิ่งตนเองกุ้มตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเอง
6: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติแล้วเสนอรายการพัฒนาชนบทและรูปร่างความทุกข์ยาก
7: บุกเบิ่นเพิ่งตนเองสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองเพื่อแก้ไขความทุกข์ยากสบายดีท่านผู้ฟังขอต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการพัฒนาชนบทและรูปร่างความทุกข์ยากจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งรายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทั้ง2ระบบคือระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากออกอากาศทางระบบ AM และ FM แล้วท่านสามารถรับฟังทางออนไลน์ได้ที่ www.lnr.org.lao และแอปพลิเคชัน Radio Garden ได้พอรายการพัฒนาชนบทและรูปร่างความทุกข์ยากก็เป็นรายการหนึ่งของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่ออกอากาศเวลา 19:30 น. หา 20:00 น.ซึ่งเป็นเวลายามแลงท่านผู้ฟังหลายท่านกำลังรับประทานอาหารแลงกันอยู่และท่านก็คงจะได้พักผ่อนกันแล้วภายหลังเลิกจากเวียกจากงานมาบ่ว่าท่านจะปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอย่างก็ตามก็จงเอาใจใส่รับผิดชอบเวียกงานที่ตนเองรับผิดชอบอยู่นั้นให้สำเร็จผลไปด้วยดีสำคัญนั้นก็แม่นการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวเฮานี่แหละท่านผู้ฟังเพื่ออยากหลุดพ้นความทุกข์ยากได้ก่อนอื่นก็จงปฏิบัติจากตัวเองสักก่อนมีความรู้มั่นขยันเพียรมีความอดทนและมีความสามัคคีฮักแพงช่วยเหลือซึ่งกันและกันสุ่มใส่การปลูกการเลี้ยงเคียงคู่กันไปปลูกให้หลายเลี้ยงให้หลายแล้วขายเป็นสินค้านำรายได้มาสู่ครอบครัวเฮาซึ่งยามใดพรรคและรัฐบาลเฮาก็มีความเป็นห่วงเป็นใยเอาใจใส่ส่งเสริมพ่อแม่ประชาชนในการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวโดยเฉพาะก็แม่นการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเพื่อตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองนี่แหละเป็นสิ่งสำคัญฉะนั้นรายการพัฒนาชนบทและรูปร่างความทุกข์ยากมื้อนี้จะนำเสนอให้ท่านได้รับฟังบทที่เว้าถึงบางจุดสุ่มการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองอย่าลืมติดตามรับฟังได้รายการพัฒนาชนบทและรูปร่างความทุกข์ยากจะนำเสนอให้เพิ่นเป็นรายการได้รับฟังแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศเบิกบานมื้อซื่นกับเพลงฮ้องจากรายการซะก่อน

0: กีบมีขาล่นหากค้นหวมแหงสูช่วยส่งเสริมคันแข็งแข็งกันสมไส้หวมใจกันเพียงพร้อมถนอมแพงเงินกีบเฮาเนอหีบมาโฮมหวมเต้าเป็นก้อนแกนกำลังยามัวหวังแต่ไส้ใบใหญ่เงินเขาเมาแต่นำความสบายว่าง่ายถือสมไส้เฮ็ดให้เงินลาวเฟอร์ย่อนเผอตัวแต่ความง่ายซื้อขายท้อนฮอนซื้อยู่ส่งเสริมกีบไว้สมไส้สวยกัน
1: มาฟังบทที่เว้าถึงบางจุดสุ่มการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองท่านผู้ฟังภายหลังคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคได้ออกมติว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่ฉบับเลขที่05ลงวันที่5กันยายน2024และมาฮอดปัจจุบันนี้มีหลายท้องถิ่นหลายกระทรวงองค์การได้มีการหันเอามติสำคัญนี้ไปผันขยายและจัดตั้งปฏิบัติอย่างมีจุดสุ่มขณะเดียวกันนั้นก็ได้มีการกำหนดเอาผลิตภัณฑ์ที่พ้นเด่นของท้องถิ่นตนเป็นท่าแหงในการจัดตั้งปฏิบัติเพื่อให้เศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องอยู่ในมติว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่ได้ชี้เห็นแจ้งว่าอยากสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในเงื่อนไขเชื่อมโยงกับภาคพื้นและสากลได้ดีนั้นนอกจากการเป็นเจ้าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แล้วต้องมีการพัฒนาพื้นฐานการผลิตการบริการสร้างให้มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายพัฒนาระบบการเงินเงินตาให้มีความเข้มแข็งและเป็นเจ้าการเชื่อมโยงเข้ากับสากลสุ่มไส้สร้างพื้นฐานการผลิตให้หนักแน่นเข้มแข็งมีสินค้าอุปโภคบริโภคเพียงพอเพื่อตอบสนองพื้นฐานการดำรงชีวิตของสังคมลาวโดยบ่เพิ่งพาจากภายนอกด้านเดียวและพร้อมกันก้าวสู่การผลิตเพื่อส่งออกและก่อกายเป็นต้องโซในระบบการผลิตของภาคพื้นและสากลสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่การส่งออกสินค้าปรุงแต่งทรัพยากรที่เป็นท่าแห่งของประเทศเราโดยนำใช้เทคนิคเทคโนโลยีที่ทันสมัยปรับปรุงระบบการเงินเงินตาให้เข้มแข็งถือเป็นมากหัวใจหรือว่าเส้นเลือดใหญ่ของระบบเศรษฐกิจของประเทศเราบนพื้นฐานนั้นต้องดำเนินทุกมาตรการเพื่อให้มีระบบการเก็บรายรับเข้างบประมาณให้ได้หลายเท่าที่จะหลายได้สร้างแหล่งรายรับใหม่ให้หลายหนักแน่นขุดค้นแหล่งรายรับจากบ่อนที่มีความสามารถขุดค้นได้และเก็บได้ตามกฎหมายระเบียบการทางมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบกลไกอย่างเป็นประจำตามหลักวิทยาศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงได้ตามมาตรฐานตัวจริงในระยะใหม่ต้องหูหวังแผนใส่จ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัดมีประสิทธิผลเกิดดอกออกผลในการพัฒนาหลายกว่าเก่าและสร้างสิ่งตอบแทนที่คุ้มค่ากว่าเก่าพร้อมกันตั้งนายกสูงจิตใจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเพิ่งตนเองสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองเสริมขยายความบากบั่นสู้สนสูงสุดของตนเองเป็นสิ่งตัดสินต้นตอในการรับประกันความเป็นเอกราชเป็นเจ้าตนเองให้แสดงออกอย่างเป็นรูปธรรมทางด้านเศรษฐกิจการร่วมมือด้านเศรษฐกิจกับภายนอกและการเชื่อมโยงสากลทั้งเป็นการสร้างเงื่อนไขความเชื่อมั่นอันหนักแน่นในการยัดแยงและรับเอาการสนับสนุนช่วยเหลือจากเพื่อนมิตรสากลให้กลายเป็นแหล่งทุนหอนเพื่อพัฒนาหรือนำใช้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุดที่ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นบทที่เว้าถึงบางจุดสุ่มการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองก็ยังบ่ทันเมื่อเทื่อตันผู้ฟังตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศเบิกบานมื้อซื่นกับเพียงห้องจากรายการสกอร์และหลังจากนั้นจึงกลับมารับฟังเนื้อในระยะต่อไป

0: ลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหั่นไผกะว่าครอบครัวของเราทุกข์ยากขาดเขินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกข์ยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ําบ่นํานางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
1: แม่นแท้ล่ะบ่แม้ว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินแต่ยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบมื้อหนึ่งก็พ้นทุกข์ได้ตัว
0: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื
1: ่ออยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าใครกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกไห้ล่าๆกินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกข์เซายากไว้เท่านั้นเราว่าว่าใครก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกข์อีหลี
0: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
1: ก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าไข้ขึ้นหลายแล้วมีแต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆวัดได้วัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็ลื่นหลายแล้วเด้และรู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลกับคือลุงพรว่าอีหลี
0: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแน่หน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
1: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถือปานเอากับปั้นทุบดิน
2: แม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ้งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
3: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
2: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
3: คอยสิเอามุ้งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
2: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบอกว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด
4: ้อบ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

ขณะนี้ท่านกําลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพัฒนาชนบทได้รับรางความทุกข์ยากจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านผู้ฟังเมื่อมาถึงการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองพึ่งตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองซึ่งยามใดพรรคและรัฐบาลเฮาก็ได้เอาใจใส่ส่งเสริมพ่อแม่ประชาชนในการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวการสร้างเศรษฐกิจเอกราชนี้เฮาก็จงมีความตั้งมั่นขยันเพียรมีความอดทนคนภายในครอบครัวก็จงมีความสามัคคีฮักแพงช่วยเหลือซึ่งกันและกันพร้อมพากันสร้างพร้อมพากันเฮ็ดซอกอยู่หากินเพื่อสร้างเศรษฐกิจครอบครัวตนเองให้มีความเข้มแข็งก้าวไปสู่การแก้ไขความทุกข์ยากให้ได้เอาตอนนี้มารับฟังบางจุดสุ่มการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองต่อจากบางยานีท่านผู้ฟังเมื่อว่าถึงเป้าหมายที่ต้องบรรลุการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองแม้ในไทยคนลาวสังคมลาวให้ได้ยกระดับวิถีชีวิตและวิธีการทำมาหากินแบบใหม่สามารถเสริมขยายหัวคิดประดิษฐ์สร้างความรู้มันขยันเพียรเป็นผู้ประกอบการที่เข้มแข็งเป็นเจ้าตนเองยกสูงสมรรถภาพการผลิตผู้สร้างสาพัฒนาด้วยสติปัญญาด้วยความสามารถที่ยืนอยู่และเดินหน้าด้วยลำแข้งลำขาของตนเองอย่างเป็นเจ้าการและสามารถแข่งขันได้มีค่านิยมสินค้าลาวให้หลายขึ้นผู้นำใช้ทรัพยากรที่พวกเขามีอยู่ให้เป็นทุนฮอนแต่ทรัพยากรของชาติก็ต้องได้รับการปกปักรักษาและสามารถนำใช้ได้อย่างยืนยงและยาวนานเฮ็ดให้ประชาชนลาวได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างยุติธรรมสร้างความมั่งมีทั่วถึงและมีความยืนยงไปตามๆกันขณะที่เมื่อบดลมานี้ท่านสนใจศรีพันดรนายกรัฐมนตรีได้เผยแพร่แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ว่ารัฐบาลได้กำหนดเวียกงานจุดสุ่มที่สำคัญโดยเฉพาะแม่นการส่งเสริมการผลิตกสิกรรมเพื่อกำปกันเสบียงอาหารให้สามารถกุ้มตนเองสำหรับการนำใช้ภายในและส่งออกให้หลายขึ้นส่งเสริมอุตสาหกรรมปรุงแต่งติดพันกับการผลิตกสิกรรมเป็นต้นกับเป็นโรงงานปรุงแต่งยางพาราโรงงานฆ่าสัตว์ทันสมัยโรงงานปรุงแต่งปลาโรงงานปรุงแต่งมันต้นอ้อยโรงงานผลิตฝุ่นชีวภาพและปุ๋ยเคมีอาหารสัตว์ศูนย์ผลิตแนวพันธุ์โรงงานปรุงแต่งเจ็ดมากมายและอาหารเพื่อสร้างอุตสาหกรรมปรุงแต่งกสิกรรมอยู่เขตชนบทสร้างตลาดแรงงานฐานเก็บและรับใหม่ยกสูงคุณภาพสร้างมูลค่าเพิ่มและเป็นยี่ห้อของลาวสุ่มใส่พัฒนาบรรดาโครงการพลังงานสะอาดและพลังงานทางเลือกตามทิศสีเขียวและยืนยงเป็นต้นกระแมนโครงการพลังงานไฟฟ้าน้ำตกแสงตะเวนลมศิวมวลเล่นอื่นเขียงคู่กันนันก็พร้อมกันสุ่มใส่พัฒนาระบบสายส่งไฟฟ้าแห่งชาติภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ให้เป็นระบบเดียวและขยายสายส่งระบบเพื่อเชื่อมกับประเทศใกล้เคียงและภาคพื้นเพื่อสนับสนุนการค้าและแลกเปลี่ยนซื้อขายพลังงานสุ่มใส่สุกยูส่งเสริมให้มีผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งเฮทาดโดยจำกัดการส่งออกเป็นวัตถุดิบเพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำเร็จรูปและสำเร็จรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นต้นกระเป็นโรงงานหลอมคำหลอมเหล็กหลอมทองโรงงานอลูมิเนียมโรงงานเกลือโปรตรัสเฮทาดหายากและอื่นๆท่านผู้ฟังเพื่อเป็นการส่งเสริมการลงทุนในแขนงอุตสาหกรรมปรุงแต่งที่เป็นต้องโซ่ครบวงจรเพื่อสมใช้ภายในและส่งออกไปต้นการผลิตชิ้นส่วนเครื่องไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชิ้นส่วนพาหนะและอุตสาหกรรมปรุงแต่งอื่นที่เป็นต้องโซ่การผลิตภาคพื้นและสากลที่นอนในเขตเศรษฐกิจพิเศษและนิคมอุตสาหกรรมพร้อมนี้ก็ให้ส่งเสริมการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้าโดยเฉพาะเครื่องอุปโภคและบริโภคสุ่มใส่พัฒนาการท่องเที่ยวทางธรรมศาสตร์วัฒนธรรมประวัติศาสตร์กสิกรรมกีฬาการจัดงานวางแสดงตลาดนัดอื่นๆที่เฮามีท่าแห่งให้มีคุณภาพตามทิศสีเขียวและยืนยงสุ่มใส่พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวพื้นฐานของลางสิ่งอำนวยความสะดวกรับประกันความปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสุ่มใส่ปรับปรุงและพัฒนาระบบขนส่งโลจิสติกให้มีความสะดวกว่องไวและทันสมัยเพื่อสร้างให้กลายเป็นใจกลางจุดหยุดพักกระจายสินค้าและการขนส่งผ่านแดนระหว่างบรรดาประเทศอาเซียนและภาคพื้นโดยสุ่มใส่ปรับปรุงระบบขนส่งโลจิสติกอยู่ท่าบกก่อสร้างสำเร็จแล้ว4แห่งนั่นก็คือท่านาแรงนครเวียงจันทน์ท่าบกสวรรณเขตท่าบกขมวน
และท่าบกจำปาสักให้มีความทันสมัยและปรับปรุงนิติกรรมจำนวนหนึ่งที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกการค้าและสากลเป็นต้นกระแมนการขนส่งให้สืบต่อสุ่มใส่พัฒนาเขตโลจิสติกท่าบกตามแผนการอย่างมีจุดสมเป็นต้นกระแมนท่าบกขวามิตรภาพ5บริคำใส่เบื้องการท่าบกแขวงขมวนและท่าบกห้วยสายซึ่งเป็นจุดเต้าโฮมและเขียนทายสินค้าอยู่แดนสวรรค์แขวงสวรรณเขตและอยู่เขตกรมรวมใส่เศรษฐานครเวียงจันทร์พัฒนาจุดสูงอื่นๆที่มีเงื่อนไขเมื่อว่าถึงการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างโทรคมนาคมอินเทอร์เน็ตความไวสูงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลแห่งชาติฐานข้อมูลใหญ่สร้างรัฐบาลดิจิตอลระบบคุ้มครองดิจิตอลระบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์ระบบการเงินอิเล็กทรอนิกส์และอื่นสุ่มใส่คุ้มครองเศรษฐกิจมหาภาคให้มีเสถียรภาพโดยคุ้มครองการเก็บรายรับงบประมาณด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยแน่ใส่เก็บรายรับให้ครบถ้วนและขยายฐานรายรับใหม่ที่ยืนยงลดพรการยกเว้นภาษีอากรเพิ่มทวีการปฏิบัติระเบียบวินัยแผนการการเงินให้เข้มงวดคุ้มครองและแก้ไขหนี้สินสาธารณะอย่างมีประสิทธิผลและสร้างยุทธศาสตร์แก้ไขหนี้สินในระยะสั้นและระยะยาวให้ดำเนินนโยบายเงินตาและนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนตามกลไกตลาดที่มีการคุ้มครองของรัฐให้มีประสิทธิผลคุ้มครองอัตราเงินเฟ้อให้ไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้เพิ่มคั้งสำรองเงินตาต่างประเทศด้วยการคุ้มครองเงินตาต่างประเทศให้มีความเข้มแข็งทันสมัยและเป็นระบบครบสุดติดพันกับการยกสูงประสิทธิผลการลงทุนของรัฐพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างปรับปรุงและอำนวยความสะดวกให้การลงทุนและการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนสุ่มใส่ปฏิรูปคุ้มครองและพัฒนาวิสาหกิจรัฐลงทุนให้มีความเข้มแข็งหลายขึ้นสร้างผลกำไรและสร้างรายรับเข้างบประมาณโดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวรัฐวิสาหกิจน้ำมันเสื้อไฟลาวรัฐวิสาหกิจการบินลาวรัฐวิสาหกิจพัฒนาเฮทาดลาวและอื่นๆพร้อมทางสืบต่อพัฒนาสุ่มใส่จุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางให้มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันกับภาคพื้นและสากลได้ที่ฟังผ่านไปแล้วนานบทที่เว้าถึงบางจุดสุ่มการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองหวังว่าคงจะให้ความโฮและความกระจ่างแจงแก่เพื่อนมิตรรายการผ่านไปแล้วภายหลังเลิกจากเวียกจากงานมาจะมีหลายๆท่านนั้นกำลังขับขี่รถล้างพาหนะท่านกำลังเดินทางขึ้นเหนือลงใต้อยู่ปัจจุบันนี้ก็จงเอาใจใส่กวดกาสภาพเทคโนโลยีให้ดีกวดกาห่างไกลตนเองให้ดีเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและคนในครอบครัวพอสภาพดินฟ้าอากาศมีการเปลี่ยนแปลงบางท้องถิ่นเส้นทางก็แม่นมีความสะดวกสบายบางเส้นทางก็เป็นบวกเป็นคุ้มพอระยะนี้ฝนตกลงมาได้แล้วท่านผู้ฟังเฮ็ดให้หนทางนั้นเปื้อนเปื้อนโดยเฉพาะก็แม่นสาวให้สนาสาวกสิกรของพวกเขานั่นเองก็จงมีการเตรียมพร้อมสู่การผลิตฤดูฝนการเตรียมแนวแผนข้าวการไถฮดนาแนวพันธุ์พืชจึงสิพวกเขาก็จงเตรียมพร้อมอยู่เสมอในการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวเคียงคู่กับการเอาใจใส่รักษาร่างกายตนเองให้มีความแข็งแรงถ้าสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อยู่ทางทำมาหากินอยู่ทางสร้างเศรษฐกิจครอบครัวถ้าสุขภาพอ่อนเพลียก็เป็นอุปสรรคหนึ่งในการโศกอยู่หากินฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านเอาใจใส่เบื้องแยงทางกายตนเองมีความแข็งแรงด้วยความห่วงใยจากรายการพัฒนาชนบทได้ลืบลางความทุกข์ยากฝากเตือนพ่อแม่พี่น้องในการดำรงชีวิตประจำวันพบกันใหม่มื้อหน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการทายทอดหวย
1: พฤษภาปี2026ในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้มีการออกเลขรางวัลหวยเลข6โตและสลากพัฒนา 5/45 ซึ่งได้เฮ็ดเกียรติคำร่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เฮ็ดกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลโดยมีผู้ต่างนามมาจากภาคส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างนามจากห้องวการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างนามจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างนามจากศูนย์กลางแนวร้าวสังสาสมีผู้ต่างนามจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างนามจากห้องวการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างนามจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างนามจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติเข้าร่วมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจห้วยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเสื้อเชิญจำนวนหนึ่งเข้าร่วมติดตามการออกเลขรางวัลฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความรับประกันของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเชิญบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดสังน้ำหนักหน่วยบาทเพื่อบรรจุใส่อุปกรณ์พร้อมทั้งกวดกาวความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดเขาเห็นเสริญ
2: บรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้กวดกาวความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดซึ่งจะได้เริ่มจากอุปกรณ์หมายเลขเสียงประจำหลักจากนั้นสืบต่อกวดกาวความพร้อมของสุดอุปกรณ์ออกเลขรางวัลสลากพัฒนา 5/45พร้อมกันนั้นคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้ทำการติดสร้างน้ำหนักเพื่อคัดเลือกเอาหน่วยบาทที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยไปจัดเรียงไว้อยู่บ่อน้องหับทางด้านนอกเพื่อบรรจุใส่แต่ละหน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาทสลากพัฒนา 5/45 แม่นผลิตภัณฑ์ของบริษัทรัฐวิสาหกิจห่วยพัฒนามีหมายเลข01หาหมายเลข45ประกอบเป็น45หน่วยบาทนำใส่ในการเสี่ยงเอา5หน่วยบาทมาเป็นผลการออกเลขรางวัลการเสี่ยงโชคชิงรางวัลแม่นซื้อหาหมายเลขมูลค่า 1,000 กีบต่อ1เกมสามารถลุ้นได้5รางวัลคือรางวัลที่1มูลค่ารางวัลตามสุด1ตื้อกีบถ้ามีเงินรางวัลสะสมแม่นจะได้บวกเพิ่มรางวัลที่2รางวัลละ5ล้านกีบรางวัลที่3รางวัลละ 200,000 กีบรางวัลที่4รางวัลละ 20,000 กีบและรางวัลพิเศษรางวัลละ10ล้านกีบการเบิกจ่ายรางวัลสลากพัฒนา 5/45 มุ่งเก็บเสี่ยงแม่นจ่ายรางวัลเดียวเท่านั้นบ่จ่ายซ้ำซ้อนผู้ที่สนใจในการเสี่ยงโชคชิงรางวัลสลากพัฒนา 5/45 สามารถซื้อผ่านคนขายหวยแฮปปี้และซื้อผ่านแอป Happy 545ด้วยความสมัครใจการออกเลขรางวัลหวยเลขครบโตคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้ทำการติดสร้างน้ำหนักเพื่อคัดเลือกเอา60หน่วยบาทที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยไปจัดเรียงไว้อยู่บนน้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มเพื่อเตรียมพร้อมบรรจุใส่อุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการเสี่ยงเอา6หน่วยบาทมาเป็นผลการออกเลขรางวัลซึ่งจะได้ผลทั้งเลข6โตเลข5โตเลข4โตเลข3โตเลข2โตและเลข1โตท้ายโดยมีองค์ประกอบมูลค่าของแต่ละรางวัลคือดังนี้รางวัลเลข6โตซื้อถึง 1,000 กีบจะทับเงินรางวัล400ล้านกีบเลข5โตซื้อถึง 1,000 กีบจะทับเงินรางวัล40ล้านกีบเลข4โตซื้อถึง 1,000 กีบจะทับเงินรางวัล5ล้านกีบเลข3โตซื้อถึง 1,000 กีบจะทับเงินรางวัล500,000กีบเลข2โตซื้อถึง 1,000 กีบจะทับเงินรางวัล 60,000 กีบและเลข1โตท้ายซื้อถึง 1,000 กีบจะทับเงินรางวัล 6,000 กีบเงื่อนไขในการรับเอาเงินรางวัลหวยพัฒนาใบหวยที่ถูกรางวัลต้องอยู่ในสภาพปกติบ่มีรอยหลุดขีดขะเปื้อนบ่ปลอมแปลงตัวเลขใดๆและต้องอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบการก็คือ10วันนับแต่มือออกเลขรางวัลเป็นต้นไปยกเว้นแต่มือพักฐานหลักฐานในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม้นมีการถ่ายทอดเสียงสดออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มีการทอดสดทางโทรภาพแห่งชาติลาวและทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลท์ ภายหลังสำเร็จการออกเลขรางวัลผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนายังมีการแจ้งทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลเศษกระทรวงการเงินและทานสามารถรับข้อความ SMS แจ้งผลหวยแต่ละงวดเพียงแต่สมัครบริการแจ้งผลหวยกดดาว555ดาว29ดาว30สี่เหลี่ยมโทรออกค่าบริการ 5,000 กีบต่อเดือนหรือโทรหาเบอร์107เพื่อรับฟังผลหวยค่าบริการ 1,000 กีบต่อนาทีเฉพาะเครือข่ายยูนิเทลนอกจากนั้นแมนยังจะได้ลงโฆษณาแจ้งผลการออกเลขรางวัลทางหนังสือพิมพ์ต่างๆในมือต่อไปเซ็นหนังสือพิมพ์ยังจันใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวซึ่งท่านสามารถเลือกติดตามกดผลการออกเลขรางวัลได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้สำเร็จการติดสังน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบานที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยและได้นำไปจัดเรียงไว้ตามลำดับอยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มเป็นที่เรียบร้อยเพื่อหับประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม้ได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลมาจาก7ภาคส่วนเข้าร่วมเป็นสักขีพยานปฏิบัติหน้าที่กวาดกาความพร้อมของอุปกรณ์แต่ละชนิดความเฮ็ดกิจกรรมการออกเลขรางวัลและเซ็นยั่งยืนผลการออกเลขรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐานส่วนการจัดตั้งการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแมนร่วมศูนย์อยู่บันเดียวเท่านั้นอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาตั้งอยู่ที่บ้านตรงกันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงแหลงจันทร์ซึ่งนำใส่ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตประเทศและในขณะนี้การกวดกาความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดก็ได้สำเร็จเป็นเรียบร้อย
1: ลำดับต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำนาทีขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้นที่1ได้แก่บัตรหมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้นที่2ได้แก่บัตรหมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้งที่3ได้แก่บัตรหมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้งที่4ได้แก่บัตรหมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้งที่5ได้แก่บัตรหมายเลข3และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้งที่6ซึ่งเป็นขั้งสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข1พนักงานออกเลขรางวัลมันจะได้ไปประจำนาทีอยู่แต่ละหน่วยตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้และขณะนี้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ไปประจำนาทีอยู่แต่ละหน่วยตุ้มเป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบานเข้าใส่หน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบานซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

และหน่วยที่10หมายเลข0แต่บรรจุหน่วยบาทเข้าใส่หน่วยตุ้มก็ได้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาทเป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปพนักงานออกได้รางวัลจะทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปมาพร้อมกันเป็นครั้งที่1

0: ในโอกาสต่อไปขอเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละในตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลมีคือดังนี้1ขอเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงิน2คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติ3คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรม4คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติ5คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและ6คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีขอเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจาก6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเพื่อความดำเนินกิจกรรมการออกเลขรางวัลกดเสียงให้น้อยบานตกลงมาสู่บอลห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มและหนึ่งหน่วยบานในขณะนี้บรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่2การดำเนินกิจการให้พัฒนาก็เพื่อเป็นการพักผ่อนเย็นอารมณ์ของคนมักเสี่ยงโชคสิ่งรางวัลเป็นการสร้างอาชีพเสริมสร้างเฮ็ดเรียกเฮ็ดงานทำและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ขายหวยสร้างรายรับของงบประมาณของรัฐด้วยการเก็บเอาเงินสดจำนวนที่หมุนเวียนไปในท้องตลาดพื้นเข้าสู่ระบบการเงินธนาคารเพื่อผู้ประกอบการช่วยเหลือสังคมและมีการเงินต่อเพื่อลดทอนการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในโอกาสต่อไปขอเชิญคณะกรรมการได้กดเสียงให้น้อยบานตกลงมาสู่บอลห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1น้อยบานขอเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ถือขันขึ้นไปฮับเอาน้อยบานที่ตกลงมาสู่บอลห้องหับทางด้านนอกเพื่อนำไปบรรจุร่วมกันใช้อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการบรรจุในบานทั้ง6ในบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุในบานทั้ง6ในบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะออกมาประจำที่ยุอุปกรณ์เรียกเสียงประจำลักเพื่อทำการบรรจุในบานเข้าใช้อุปกรณ์มีทั้งหมด6ในบานซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3หมายเลข3หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5หมายเลข5และหน่วยที่6หมายเลข6การบรรจุในบานหมายเลขเสียงประจำลักเข้าใส่อุปกรณ์ก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อย
1: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบได้ให้เกียรติประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำลักขอเรียนเชิญ
0: ขอเ
1: ่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่1

น่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่1ได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นข้างที่1การจัดตั้งการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแมนร่วมศูนย์ผู้คนเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหอพัฒนาเสริมนำไส้ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพการขอบเขตทั่วประเทศขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอพนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบานและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักแสนต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นข้างที่2หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่2ได้แก่หมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลข

ต่อไปฝ่ายพนักงานออกเลขรางวัลหมุนรูปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นข้างที่3หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่3ได้แก่หมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นข้างที่3การซื้อขายหวยแบบทันสมัยมีการจำหน่ายหวยผ่านช่องต่างๆเป็นต้นการซื้อผ่านผู้ขายหวยทั่วประเทศและการซื้อผ่านระบบแอปพลิเคชันถึงโทรศัพท์มือถือที่ได้รับอนุญาตตามระเบียบการขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนุญาตและนำไปวางไว้อยู่บ่อน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักหน่วยต่อไปคอยพนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นข้างที่4

หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่4ได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นข้างที่4การจัดตั้งการออกเลขรางวัลหวยพัฒนามีจุดประสงค์ให้ประชาชนได้ผ่อนคลายอารมณ์ในการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลด้วยความสมัครใจเท่านั้นขอขอบใจน้ำคณะกรรมการข้าพนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบานและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักห้อยต่อไปข้าพนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นข้างที่5

0: หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่5ได้แก่หมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่5การดำเนินกิจการหวยพัฒนาก็ยังเพื่อเปลี่ยนการระดมทุนจากสังคมสร้างรายรับของงบประมาณของรัฐเพียงคู่กับการประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมและจำกัดการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนวยผานและนำไปวางไว้อยู่บ่อน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักหมื่นและต่อไปขอเชิญคณะกรรมการเสียงหน่อยบานหมายเลขประจำหลักเป็นครั้งที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายขอเยินเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการและหน่อยบานหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่6ได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่ยุบก่อนวงกลมในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการได้ยอคันยกเพื่อเฮ็ดให้หน่วยบานตกลงมาสู่บนองหับทางด้านนอกขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอพนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบานและนำไปวางไว้อยู่บนองหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักพัน
1: และในเวลานี้หน่วยบานทั้ง6หน่วยบานก็ได้ถูกไปวางไว้อยู่บนองหับตามตำแหน่งที่เสียงได้เป็นเทียบห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลจับเอาหน่วยบานและทำการไขหน่วยบานเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

ในเวลานี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาท่านได้รับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่62ออกครั้งวันที่11เดือนพฤษภาคมปี2026รางวัลเลข6ตัวเลขที่ออก

ได้แก่หมายเลขสี่ห้าเจ็ดห้าศูนย์เก้าสี่ห้าเจ็ดห้าศูนย์เก้าเลขห้าตัวได้แก่หมายเลขห้าเจ็ดห้าศูนย์เก้าห้าเจ็ดห้าศูนย์เก้าเลขสี่ตัวได้แก่หมายเลขเจ็ดห้าศูนย์เก้าเจ็ดห้าศูนย์เก้าเลขสามตัวได้แก่หมายเลขห้าศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าเลขสองตัวได้แก่หมายเลขศูนย์เก้าศูนย์เก้าและเลขหนึ่งตัวท้ายได้แก่หมายเลขเก้าหมายเลขเก้าผลการออกได้รางวัลหมายเลข6ตัวก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปแม่นจะได้ทำการออกเลขรางวัลสลักพัฒนาหาทับ45ขอให้พนักงานออกเลขรางวัลออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์ในโอกาสต่อไปขอเชิญเสริญคณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากกระทรวงยุติธรรมได้ให้เกียรติออกมาประจำที่เพื่อทำการออกเลขรางวัลขอเชิญเสริญสลักพัฒนาหาทับ45เลือกซื้อหามาเลขใน1เกียร์มูลค่า 1,000 เกียร์สามารถลุ้นถึงรางวัลได้หารางวัลรางวัลที่1ต้องถือหามาเลข4เลขหน้าจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถือกับผลออกมูลค่ารางวัลต่ำสุด1ตู้กีบถ้ามีเงินรางวัลสะสมแม่นจะได้บวกเพิ่มสลักพัฒนาหาทับ45หน่วยที่1ได้แก่หมายเลข17หมายเลข17รางวัลที่2ต้องถือ4หมายเลข3เลขหน้าจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถือกับผลออกรางวัลละ5ล้านกีบหน่วยที่2ได้แก่หมายเลข22หมายเลข22รางวัลที่3ต้องถูก3หมายเลข2เลขหน้าจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขใต้ท้องถูกรับผลออกรางวัลละ 200,000 กีบหน่วยที่3ได้แก่หมายเลข10หมายเลข10รางวัลที่4ต้องถือ2หมายเลข1เลขหน้าจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถือกับผลออกรางวัลละ 20,000 กีบหน่วยที่4ได้แก่หมายเลข36หมายเลข36และรางวัลพิเศษต้องถือ5หมายเลขจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้รางวัลละ10ล้านกีบ

0: และหน่วยที่5ได้แก่หมายเลข32หมายเลข32ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการผลการออกเลขรางวัลสลักพัฒนา 5/45 ก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปแม่นจะได้ทวนคืนผลการออกเลขรางวัลทั้งหมดให้บรรดาทานได้รับทราบ
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่62ออกข้างวันที่11เดือนพฤษภาคมปี2566เลขครบโตได้แก่หมายเลข457509 457509เลขหาโตได้แก่หมายเลข57509 57509เลข4โตได้แก่หมายเลข7509 7509เลข3โตได้แก่หมายเลข509 509เลข2โตได้แก่หมายเลข09 09และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข9หมายเลข9ผลการออกเลขรางวัลสลักพัฒนา 5/45 มี5หมายเลขได้แก่หมายเลข17หมายเลข22หมายเลข10หมายเลข36หมายเลข32ขอแสดงความขอบใจมายังบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสักขีพยานในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ขอขอบใจน้ำผู้ที่มักเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลทั้งหลายที่ได้ประกอบส่วนสุขหิ้วหวยพัฒนามาโดยตลอดขออวยพรมายังบรรดาท่านจะมีแต่ความผาสุกโชคดีมีความเจริญก้าวหน้าในทุกหน้าที่เวียกงานพบกันใหม่ในการออกเลขรางวัลข้างต่อไปสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังรายการเพลงดังในอดีต
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 น. 18:30 น.ทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์และวันจันทร์หาวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 น. หา 21:00 น.
2: มื้อนี้เบาสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังคำพรไส้อุดมควบคุมการผลิตมาพบกันทุกครั้งรายการเพลงดังในอดีตจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยดังในเมื่อก่อนนี้บางเพลงอาจก้าวถึงนักประพันธ์นักแปลงนักฮ้องที่โด่งดังมีชื่อเสียงที่ยังมีชีวิตและบ่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนำมาเสนอให้ทานได้รับฟังเมื่อนี้จะเว้าถึงเพลงดังใดๆนั้นติดตามได้ต่อไปนี้

0: ท่านที่เคารพดอกจำปานั้นเป็นสัญลักษณ์ที่สวยงามและก็มีความหมายลึกซึ้งสําหรับคนลาวเฮามันบ่ได้เป็นแต่ดอกไม้ที่สวยงามด้วยการเห็นด้วยตาเท่านั้นแต่ยังแฝงไปด้วยความหลากหลายทางด้านจิตใจและวัฒนธรรมสีขาวของดอกจำปาสื่อถึงความสะอาดบริสุทธิ์ความจริงใจความอ่อนน้อมถ่อมตัวของคนลาวดอกจำปาเป็นดอกไม้ที่สื่อถึงความรักอันมั่นคงในสมัยก่อนคนลาวของพวกเฮานี่ก็ซะดอกจำปาเนี่ยนะเป็นตัวแทนของความรักและก็ความคิดโหดมาโหดปัจจุบันนี่ก็คือกันดอกจำปาก็ยังเป็นตัวแทนของความรักและความคิดโหดบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองเหมือนเก่าดังนั้นการที่ดอกจำปาถูกเลือกให้เป็นดอกไม้ประจำชาติเหล่านั้นก็หลายคนก็คงจะคิดว่าเอ๊ะมันย้อนเหตุผลใดวะแต่ว่าเข้าใจว่านี่คือดอกจำปาที่เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นลาว
1: คนลาวฮู้ดีว่าต้นจำปาเป็นพืชที่ทนทานต่อสภาพอากาศถึงจะถูกตัดกิ่งไปปักซำใหม่ก็สามารถเติบใหญ่ได้ง่ายสื่อถึงความเข้มแข็งและความบ่ยอมจำนนเหมือนคนลาวที่อดทนยอมเสียสละได้ทุกอย่างเพื่อความเป็นชาติบ่เพียงเท่านี้กลิ่นหอมของดอกจำปานั่นก็เปรียบเหมือนความสันติสุขและความฮุ่งเฮืองศรีวิไลของบ้านเมืองถ้าเว้าถึงดวงจำปาแล้วหลายคนอาจนึกถึงเพลงดวงจำปาหรือจำปาเมืองลาวที่แต่งโดยท่านอุตมะจุลมณีซึ่งเป็นเพลงที่มีความหมายเกี่ยวกับความหักซาดความคิดฮอดบ้านเกิดเมืองนอนและได้กลายเป็นเพลงอมตะที่อยู่ในใจของคนลาวทุกยุคทุกสมัย
0: รายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้จะนำเสนอเกี่ยวกับเพลงที่มีคนรู้จักหลายที่สุดจนว่ากลายเป็นเพลงที่เป็นสัญลักษณ์ของชาติลาวนั่นก็คือเพลงดอกจำปาดวงจำปาหรือบางคนเอิ้นว่าจำปาเมืองลาวเป็นเพลงที่แต่งและฮ้องมาแล้วทั้งอยู่ในประเทศลาวของพวกเขาแล้วก็อยู่ต่างประเทศห้องมาหลายสิบปีแล้วดิตั้งแต่ภูเขาบุทันเกิดพุ่นเลยวะผ่านมาเพลงดวงจำปาเป็นบทเพลงที่คนลาวฮู้จักดีแต่ว่ายังมีน้อยคนที่ฮู้ว่าเอ๊ะเพลงนี้เป็นผู้ใดแต่งวะเป็นผู้ใดห้องก่อนมูวะเนาะแต่ถึงแต่ก็ตามรายการเพลงดังในอดีตมื้อนี้ขอเสนอให้ท่านได้ฮู้จักเพลงดวงจำปานี้ประพันธ์ขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1942โดยมหาภูมิจิตพงศ์เป็นคนแต่งและกท่านอุตมะจุลมณีนี่เป็นคนให้ทำนองส่วนว่านักฮ้องนั่นมาฮอดปัจจุบันนับขอมือนี่บ่ควยแหละมีคนฮ้องหลายโพดดังนั้นเพลงทำอิฐจากรายการมื้อนี้มาฟังเพลงนี้ดวงจำปาหรือจำปาเมืองลาว

0: ทานที่เคารพบทเพลงดวงจำปาดอกจำปาหรือจำปาเมืองลาวนั้นเป็นบทเพลงที่พรรณนาถึงความผูกพันอันลึกซึ้งระหว่างดอกจำปาและจิตวิญญาณของคนลาวผู้ประพันธ์ได้ใส่กลิ่นหอมของดอกไม้ประจำชาติเป็นสัญลักษณ์เพื่อสื่อถึงความคิดฮอดบ้านเกิดและวิถีชีวิตอันเรียบง่ายอยู่แคมฟังของบทเพลงนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกของคนที่อยู่ห่างไกลซึ่งยังคงจือจำฮากเงาและวัฒนธรรมเสียงแคนของตนเองยังบ่เสื่อมคลายนอกจากนั้นยังมีการเน้นหนักถึงคำมั่นสัญญาที่จะกลับคืนสู่แผ่นดินแม่เพื่อพบปะกันคืนใหม
1: ่มโหสถปัจจุบันเพลงที่กล่าวถึงดอกจำปานั้นปรากฏว่ามีหลายเพลงแต่ว่าทุกเพลงแม้นได้พรรณนาถึงความสวยงามเป็นพิเศษของดอกไม้ชนิดนี้ซึ่งมันเป็นดอกไม้ที่มีมนต์ขลังฝังอยู่ในจิตใจของคนลาวโดยเฉพาะคนที่ได้พัดพากหรือห่างไกลไปจากประเทศชาติบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองย้อนว่าดอกจำปานั้นมีความหมายอันลึกซึ้งและก็มีความสำคัญยิ่งใหญ่ต่อจิตใจของคนลาวโดยเฉพาะในด้านการเป็นสัญลักษณ์แห่งความคึดทอดบ้านเกิดเมืองนอนในเมื่อจำจรจำจากภาคไปไกลจะไปด้วยเหตุผลใดก็ตามคนเฮาก็ยังคิดถึงดอกจำปานั้นอยู่เมื่อยามใดที่คนลาวเฮามีความรู้สึกว่ามันง่อมมันเหงาแล้วก็ตอนที่คนลาวไปอาศัยอยู่ต่างถิ่นดินเพิ่นบ้านพระท่านจังซี่เพียงแต่คำว่าดอกจำปาซื่อนี่เท่านี้ก็จินตนาการกินหอมของดวงจำปานั้นได้แล้วสามารถเฮ็ดให้เฮานั้นคิดถึงบ้านเกิดเมืองนอนคือทอดทงให้ปลายเขาทงนาและสายน้ำดังนั้นเพลงที่พรรณนาเกี่ยวกับดอกจำปานี้จึงมีหลายๆเพลงแต่ถึงอะไรก็ตามคนเฮาคันเอ่ยถึงดอกจำปาแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ฮู้สึกว่าโอ้แม่นประทับใจหลาย
0: นอกจากนี้ดอกจำปายังมีความสำคัญต่อจิตใจในแง่ต่างๆเช่นดอกจำปาถูกยกย่องว่าเป็นดอกไม้ที่มีความสำคัญสูงส่งซึ่งคนลาวทุกหัวใจใส่ซื้อความหมายถึงกันกลิ่นหอมของดอกจำปานั้นถูกบรรยายว่าเป็นกลิ่นที่หอมไปฮอดส่วนลึกของใจและเป็นเสียงเอื้อนเตือนให้ผู้คนที่ห่างไกลได้คิดฮอดประเทศลาวบ่เพียงเท่านี้ดอกจำปายังเปรียบดังเครื่องหมายแห่งความกตัญญูต่อแผ่นดินมีหลายคนคิดเสมอว่าดอกจำปาเปรียบเหมือนสิ่งที่ยืนยันว่าลูกหลานลาวจะบ่มีวันลืมแผ่นดินแม่บ่ว่าจะอยู่ห่างไกลเพียงใดก็ตามดอกจำปาได้กลายเป็นตัวแทนในการฝากความปรารถนาดีและความคิดฮอดไปหาคนที่รอทาอยู่ทางบ้านพร้อมกับความหวังที่จะได้กลับคืนมาเห็นหน้ากันอีก
1: เพลงที่ทางรายการของพวกเขาจะนำเสนอต่อไปนี้ก็ยังแม่นเพลงที่เกี่ยวกับดอกจำปาซึ่งเป็นดอกไม้ที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการให้เป็นดอกไม้ประจำชาติลาวของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งเป็นตัวแทนความจริงใจความรู้สึกนึกคิดและความสุขของชีวิตแบบลาวท่านที่เคารพบ่ฮู้ว่ามีท่านใดๆที่มักฟังเพลงหอมกินจำปาซึ่งเพลงนี้เนื้อในส่วนใหญ่แม่นพรรณนาถึงความผูกพันความคิดฮอดบ้านเกิดเมืองนอนและความรักกันลึกซึ้งที่มีต่อพื้นแผ่นดินลาวเนื้อในของเพลงดังกล่าวได้กล่าวไว้ว่าเพียงแต่ได้ยินซื้อหรือลับตานึกเห็นดอกจำปาก็สามารถสำนึกได้ถึงกลิ่นหอมและมันสะท้อนไปถึงหมากหัวใจฝังลึกอยู่ในหมากหัวใจยามเมื่อมีความรู้สึกเหงาดอกจำปาจะเฮ็ดให้เฮานั้นนึกถึงบ้านเกิดเมืองนอนนึกถึงแม่น้ำของที่ไหลผ่านประเทศลาวตั้งแต่เหนือถึงใต
2: ้แม่นแล้วเพลงนี้บ่เฉพาะแต่ได้กล่าวถึงดอกจำปาเท่านั้นแต่ยังกล่าวถึงเสียงแคนและวิถีชีวิตของคนลาวซึ่งเสียงแคนที่ดังขึ้นนั้นมันเปรียบเหมือนเสียงเอิ้นให้กลับคืนเมื่อยามบ้านเนื้อในของเพลงนี้สะท้อนถึงชีวิตของคนที่ต้องไปอาศัยอยู่บ้านเพิ่นเมืองทาน ต่กินของดอกจำปาก็ยังคอยเตือนสติให้คิดฮอดประเทศลาวอยู่เสมอเพราะว่าเนื้อในของบทเพลงนี้ได้เน้นและย้ำบอกว่าลูกลาวคนนี้จะบ่มีวันลืมแผ่นดินแม่และยังมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะกลับคืนเมื่อบ้านเพื่อไปอาบน้ำคองและฟังหมอลำห่วมกับคนที่รอถ่าอยู่บ้านเกิดนอกนั้นดอกจำปาถูกยกย่องว่าเป็นบุพผามาลายิ่งใหญ่ที่คนลาวทุกคนใช้เป็นสื่อกลางในการส่งความหมายและความรู้สึกหากันดังนั้นต่อไปนี้เข้ามาฟังเพลงหอมกินจำปาเพลงนี้เนื้อห้องและทำนองโดยบ่าวลำเซลิกุดมใสขับห้อง

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 ระบบคลื่นกลาง AM 567 กิโลเฮิรตซ์เวลา 18:00 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

0: ท่านที่เคารพดอกจำปาเป็นตัวแทนของความผูกพันระหว่างพี่น้องผ่านความทรงจำและความรู้สึกอันลึกซึ้งของคนลาวโดยแท้เพราะว่ามันได้กลายเป็นสื่อกลางแห่งความทรงจำร่วมกันยอมรับว่าหลายคนเมื่อเบิ่งหรือได้กินของดอกจำปาแล้วคงจะเฮ็ดให้นึกถึงภาพวิถีชีวิตที่เคยปฏิบัติร่วมกับครอบครัวญาติพี่น้องเพราะว่าดอกจำปานั้นมันได้กลายเป็นสื่อความหมายถึงกันและกันย้อนว่าดอกจำปานั้นเป็นบุพผามาลาที่ยิ่งใหญ่ที่คนลาวทุกคนใช้เป็นสื่อกลางในการทรงความหมายและความรู้สึกถึงกันและกันของญาติพี่น้องในยามที่ต้องห่างไกลจากบ้านเกิดเมืองนอนคนลาวมักฝากความปรารถนาผ่านดอกจำปาไปถึงพี่น้องที่อยู่ห่างไกลกันโดยเฉพาะผู้ที่รอทาอยู่ทางบ้าน
1: ดอกจำปาช่วยให้คนลาวรู้สึกคือได้เมื่อยามบ้านโดยการเป็นสิ่งที่กระตุ้นความทรงจำและคาบจินตนาการถึงบ้านเกิดเมืองนอนอย่างชัดเจนผ่านทางความรู้สึกและสิ่งสัมผัสต่างๆโดยเฉพาะเมื่อเบิ่งดอกจำปาในยามเหงามันจะซวยให้เห็นบ้านเฮาในใจภาพที่ปรากฏขึ้นมาคือกับได้ไปเห็นด้วยตาตนเองมีทั้งทงนาป่าเขาต้นไม้ใหญ่และบรรยากาศอันอบอุ่นของบ้านเกิดสำหรับพี่น้องเสื้อซาดลาวผู้ที่อยู่ห่างไกลจากบ้านเกิดก็อย่าลืมหาเวลากลับมาเยี่ยมยามหรือกลับมาพัฒนาสร้างสาแผ่นดินเกิดของเฮาเสื้อว่าบ่มีแผ่นดินตอนใดจะให้ความสุขเท่าอยู่แผ่นดินเกิด
0: แม่นแล้วสำหรับคนที่อยู่ไกลบ้านเกิดเมืองนอนถ้าว่ามีเวลาก็กลับมาเยี่ยมยามถามข่าวเพราะเดี๋ยวนี้นี่นโยบายของรัฐบาลลาวที่มีต่อคนเสื้อชาติลาวอยู่ต่างประเทศนั้นเมนเพิ่นได้เน้นใส่การสร้างความสามัคคีการเปิดกว้างและการอำนวยความสะดวกเพื่อให้คนลาวอยู่ต่างประเทศได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศชาติหากอีกใส่รัฐธรรมนูญและดำรัสต่างๆโดยเฉพาะก็เป็นดำรัสเลขที่135ของนายกรัฐมนตรีที่ว่าเกี่ยวกับแนวทางที่สำคัญที่รัฐบาลลาวมีต่อคนเสื้อชาติลาวที่อยู่ต่างประเทศนั้นอันดับหนึ่งเป็นนโยบายด้านสิทธิและพันธะซึ่งรัฐบาลลาวถือว่าคนเสื้อชาติลาวที่อยู่ต่างประเทศนั้นเป็นภาคส่วนหนึ่งของวงศาคณะญาติแห่งชาติลาวดังนั้นรัฐบาลลาวจึงปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของคนลาวที่อยู่ต่างประเทศผ่านสถานทูตและสถานกงสุลส่งเสริมให้มีการหักษาฮีดของประเพณีภาษาและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ
1: อันดับที่2แม่นการอำนวยความสะดวกด้านวีซ่าและการพักเซาเพื่อให้การไปมาหาสู่สะดวกขึ้นรัฐบาลได้มีนโยบายพิเศษให้วีซ่าระยะยาวสามารถขอวีซ่าพักเซาได้ระยะยาวเช่นวีซ่า B3 ที่มีอายุ 3-6 เดือนหรือหลายกว่านั้นตามระเบียบการบ่เพียงเท่านี้ยังมีการยกเว้นวีซ่าในบางกรณีหรือตามระยะนโยบายมีการผ่อนผันค่าธรรมเนียมหรือขั้นตอนการขอวีซ่าสำหรับผู้ที่มีต้นกำเนิดเป็นคนลาวอันดับที่3แม่นการส่งเสริมการลงทุนและธุรกิจซึ่งรัฐบาลสุกยุให้คนลาวอยู่ต่างประเทศนำเอาทุนฮอนและบทเฮียนกลับมาพัฒนาบ้านเกิดให้มีสิทธิในการถือครองที่ดินซึ่งเพิ่นได้มีระเบียบการเฉพาะที่อนุญาตให้คนเสื้อซาดลาวสามารถซื้อสิทธิ์นำไซต์ที่ดินหรือเซาที่ดินระยะยาวเพื่ออยู่อาศัยหรือประกอบการธุรกิจตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด
0: สำหรับเรื่องงานการลงทุนนั่นคนเสื้อชาติลาวอยู่ต่างประเทศที่มาลงทุนอยู่บ้านเกิดจะได้รับการส่งเสริมและปกป้องการลงทุนคือกันกับนักลงทุนต่างประเทศแต่อาจมีบุริมสิทธิ์ในบางแขนงการเป็นพิเศษเพื่อเขาเจ้าสามารถนำใช้ความรู้และวิชาเฉพาะที่มีเข้าในการพัฒนาแผ่นดินเกิดของตนเองรวมกับคนในชาติ เอาเราเว้าลมกันมาพอสมควรแล้วมื้อนี้รายการเพลงดังอดีตได้เว้าถึงดอกจำปาและก็นำเอาเพลงที่เกี่ยวพันกับดอกจำปานี้มาเปิดสู่ท่านฟังดังนั้นต่อไปนี้ทางรายการยังมีเพลงอีกเพลงหนึ่งที่ชื่อว่าดอกจำปาคือกันครับหลายๆเพลงที่เอ่ยถึงดอกจำปาเพลงนี้ประพันธ์โดยคำลานอกแก้วซึ่งเพิ่นได้แต่งขึ้นในปีค.ศ. 1959และนักร้องต้นฉบับก็แม่นคำลานอกแก้วคือกันแต่เนื่องจากว่าเสียงของเพลงต้นฉบับนั้นมันบ่สดใสดังนั้นทางรายการของพวกเราจึงขอนำเอาผลงานการขับร้องของเขนทะลงแสงจันทร์มาเปิดให้ท่านได้ฟังมวลนำกันซะก่อนแล้วจึงกลับไปพ่อกันในตอนคอนของรายการ

0: านที่หักแพงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาใกล้จะหมดลงแล้วหากท่านมีคำคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยดังมาแล้วในอดีตท่านสามารถแนะนำโดยกงได้โดยการฝากข้อความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของพวกเราน
1: อกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุที่กระจายทางภาคพื้นดินโดยกรุงแล้วท่านยังสามารถรับฟังได้ทางอินเทอร์เน็ตฟังผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวก็ได้เข้าไปที่ www.lnr.org.la หรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุได้เช่นกันเช่นแอป Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดและติดตั้งได้ฟรีใน Play Store สำหรับระบบ Android และ App Store สำหรับระบบ iOSขอบใจหลายๆที่ท่านได้รับฟังรายการของเฮามื้อนี้บ่าวสาว AI ผู้ดำเนินรายการคำพรไสอุดมผู้ควบคุมการผลิตสิได้อำลาพาจากท่านผู้ฟังแล้วขอให้ท่านรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ในมื้อหน้าเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขโชคดีทุกทิวาลาตีกัน
0: สบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปซื้อทันฟังข่าวซึ่งมีข่าวสำคัญดังนี้จุดซุ่มปี2016สำหรับคงเขตเวียกงานขัวทางเมนสร้างและปรับปรุงนิติกรรมระเบียบการมาตรฐานเทคนิคและข้อกำหนดต่างๆในการคุ้มครองและพัฒนาเวียกงานขัวทางกะเกียมบรรดาโครงการปรับปรุงพื้นฐานของลางอยู่เขตด่านไซเดนลาวจีนจะจัดกองประชุมศึกษาดิจิตอลโลกในเดือนพฤษภานี้และข่าวสำคัญอื่นๆอีกหลายข่าวต่อไปเป็นรายละเอียด
1: จุดสุ่มปี2016สำหรับคงเขตเวียกงานขัวทางกระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะสืบโตสร้างและปรับปรุงนิติกรรมระเบียบการมาตรฐานเทคนิคคู่มือคำแนะนำและข้อกำหนดต่างๆในการคุ้มครองและพัฒนาเวียกงานขัวทางโดยเฉพาะการสร้างระเบียบการคำแนะนำในการก่อสร้างและซ่อมแปลงทางในระยะใหม่ระเบียบการในการคุ้มครองน้ำหนักรถบรรทุกและระเบียบการในการเก็บเงินค่าผ่านทางเฉพาะรถบรรทุกนักในโอกาสรายงานต่อกองประชุมเวียกงานโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศปี2025-2026และผ่านขยายแผนพัฒนาแขนงโยธาธิการและขนส่งระยะ5ปีคือแต่ปี2026-2030ท่านงามประสงค์เมืองมณีรองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้ฮู้ว่าสำหรับจุดสุ่มในคงเขตเวียกงานขัวทางจะสุ่มใส่ก่อสร้างและยกระดับเส้นทางหลวงแห่งชาติที่เป็นเส้นทางหลวงอาเซียนตามแล้วเศรษฐกิจให้สามารถรับน้ำหนักรถบรรทุกได้11ตันต่อเผาและบรรดาเส้นทางที่เป็นบุรีมสิทธิ์อื่นๆเป็นต้นสู่ซนให้สำเร็จการฟื้นฟูก่อสร้างทางหลวงแห่งชาติเลข8ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติสู่ซนให้สำเร็จการก่อสร้างขวา18แห่งตามเส้นทางหลวงแห่งชาติทางเลข8และทางเลข20โครงการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจตะวันออกเฉียงใต้เพื่อเสื่อมโจดเสื่อมโยมโครงการปรับปรุงและซ่อมแปลงทางหลวงแห่งชาติ13ไต้แต่กิโลเมตรที่21หากิโลเมตรที่71โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเลขที่12โครงการก่อสร้างขั้วข้ามน้ำเสดโดนเมืองคงเสดโดนแขวงสวรรณเขตโครงการก่อสร้างขั้ว12แห่งตามทางเลขที่13ไต้ปรับปรุงและก่อสร้างด่านปาง6ด่านน้ำเงินและอื่นๆ
2: สุมไซจะทำปฏิบัติโครงการในสองแปลงทางในระยะไว้เป็นต้นสืบต่อสองแปลงและฟื้นฟูทางเลขเก้าและเส้นทางที่รัฐบาลในหับห้องตามมติสูญหายไปโดยแผนการก่อสร้างและปรับปรุงขั้วทางในระยะ2026-2030สุมไซการเคลียมโครงการความมือสากลในโครงการลงทุนของรัฐเป็นต้นโครงการก่อสร้างขั้วข้ามน้ำคลองซีเมนต์เขียนโรงพยาบาลโครงการก่อสร้างทางเลข6โครงการก่อสร้างทางหนึ่งดีแต่สำเนียกภาษีหาเมืองปนสวรรค์โครงการก่อสร้างทางแต่บุญเนื้อทางเมืองนาหมอและโครงการอื่นๆสุมใส่บูรณาหักษาและสมแบ่งทางหลวงให้น้ำใส่ได้เป็นปกติโดยแข่งจัดตั้งปฏิบัติในกระทรวงที่ตามกฎกาซึ่งไปจึงคู่กับการคุ้มครองกฎการน้ำหนักรถบรรทุกโดยการหันเป็นทันสมัยนะครับประกันความโปร่งใสกดสอบได้
1: ท่านงามประสงค์เมืองมณีให้ฮู้ตื่นว่าสำหรับเวียกงานจุดสุ่มในปีนี้กระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะสร้างตั้งกองซ่อมแปลงทางหลวงประจำแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงเวียงจันทน์และ17แขวงให้สำเร็จสู่ซนก่อสร้างสถานีเก็บค่าบริการผ่านขั้วทางของเส้นทางที่ได้รับการก่อสร้างฟื้นฟูเป็นต้นสถานีเก็บเงินค่าผ่านทาง4จุดตามเส้นทางเลข9สถานีเก็บเงินค่าผ่านทาง4จุดตามเส้นทางเลขที่13ใต้กิโลเมตรที่71กิโลเมตรที่346ติดตั้งระบบเก็บเงินที่ทันสมัยของกองทุนทางอยู่ความมิตรภาพลาวไทยแห่งที่1แห่งที่2และแห่งที่3ให้สำเร็จ
0: คณะประจำพรรคแขวงประธานแนวลาวสังสาดแขวงสิงห์ขวางมีความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้เป็นตัวแทนให้ประชาชนบรรดาเผ่าในทั่วแขวงสิงห์ขวางเข้ามาร่วมกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวลาวสังสาดทั่วประเทศครั้งที่12ในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวรับสั่งชาติทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นเมื่อผู้เดินมานี่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ท่านเพชรสมรดาวงศ์สนคณะประจำพรรคแขวงประธานแนวรับสั่งชาติแขวงสิงห์ขวางให้สัมภาษณ์ว่าในนามที่เป็นตัวแทนให้แก่ประชาชนบรรดาเผ่าทั่วแขวงรู้สึกภาคภูมิใจที่สุดที่ได้เข้าร่วมกองประชุมใหญ่ครั้งนี้โดยได้รับฟังการรายงานการเมืองทั้ง2ภาค ซึ่งผลงานดังกล่าวนั้นเป็นความภาคภูมิใจและเป็นบทเรียนอันล้ำค่าให้แก่องค์การแนวรับสังสาดแขวง
3: แข่งเสียงของพวกเขาก็เป็นส่วนหนึ่งในการจัดตั้งปฏิบัติโดยเฉพาะแม่นการจัดตั้งปฏิบัติมติของประชุมใหญ่แล้วก็แผนพัฒนาเวียกงานขององค์การแนวรับสังสาดอันสำคัญที่สุดแม่นพวกเขาได้แสดงผลงานอันที่สำคัญเป็นต้นแม่นพวกเขาได้นำเอาผลงานการจัดตั้งปฏิบัติโดยเฉพาะแม่นการเต้าโฮมความสามัคคีประชาชนบรรดาเผ่าในทั่วแข่งเชียงของพวกเขาได้นำเอาผลงานการเคลื่อนไหวมาเป็นการผลงานเอกอ้างอันหนึ่งเพื่อประกอบส่วนเข้าในบทสรุปรายงานดังกล่าวนั้นปัญหาที่สองแม่นพวกเขาได้สุ่มใส่ในการจัดตั้งปฏิบัติโดยเฉพาะแม่นเอามติแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายต่างๆลงสู่หักฐานลงผันขยายอยู่ในบรรดาหักฐานบ้านโดยเฉพาะแม่นอยู่บรรดาเมืองต่างๆถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่พวกเขาได้จัดตั้งปฏิบัติเฮ็ดให้ประชาชนบรรดาเผ่าได้รับรู้เข้าใจต่อแนวทางนโยบายของพรรคเฮ็ดให้ประชาชนบรรดาเผ่าได้ผันขยายเสื่อมซึมมติต่างๆอันถือว่าเป็นขบวนการผุดฟื้น
0: ท่านพิสมรดาวงศ์สอนให้ฮู้ตื่มว่าเพื่อเฮ็ดให้การจัดตั้งพันธุ์ขยายมาที่กองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวรับสังสาดทั่วประเทศครั้งที่12ปรากฏผลเป็นจริงคณะนำแนวรับสังสาดแขวงเสียงขวางนำเอามติคำสั่งและระเบียบกฎหมายต่างๆที่นำมาผ่านอยู่ในกองประชุมในครั้งนี้ไปพันธุ์ขยายลงสู่หากฐานโดยเฉพาะบรรดาเมืองให้เข้าใจตัวเวียกงานก็คือแผนพัฒนาเวียกงานแนวรับสังสาดให้ปรากฏผลเป็นจริง
1: เพื่อพันขยายการตกลงเป็นเอกภาพของการนำสูงสุดของสองประเทศลาวและจีนในวันที่4พฤษภาคมนี้คณะกรรมการร่วมมือลาวจีนกระทรวงการเงินร่วมกับกระทรวงโยธาธิการและขนส่งและกระทรวงการต่างประเทศได้เปิกสหรือกักเกียมบรรดาโครงการปรับปรุงพื้นฐานของลางอยู่เขตแดนไซเดนลาวจีนที่ห้องการคณะกรรมการร่วมมือลาวจีนท่านนางแสงเดือนไสยโสนรองประธานคณะกรรมการร่วมมือลาวจีนร่วมกับท่านลิตตาคัทธิยะรองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งและต่างหน้าจากกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยคณะรับผิดชอบจากกรมกองที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินกองประชุมเปิกสหรือเกี่ยวกับการกักเก็บเวียกงานเกี่ยวข้องของบรรดาโครงการปรับปรุงก่อสร้างพื้นฐานของลางอยู่เขตไซเดนลาวจีนบ่อเต็นบ่อหานและบรรดาโครงการที่ติดพันกับการยกระดับบรรดาด่านไซเดนลาวจีนแห่งอื่นๆที่มีเพนจะเสนอนำไส้งบประมาณช่วยเหลือล่าจากจีนมาจัดตั้งปฏิบัติในกองประชุมได้ลงเลิกเปิกสหรือโดยสุ่มไส้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการแก้เกียมบทเสนอโครงการและการแก้เกียมข้อมูลเกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพื่อสนองให้แก่ฝ่ายจีนเพื่อประกอบเข้าในเพนร่วมมือเพื่อการพัฒนาในตนาเป็นต้นการกักเกียมบทเสนอโครงการอาคารกวดกาห่วมสำหรับผู้โดยสารอยู่ด่านสากลสถานีรถไฟลาวจีนบ่อเต็นบ่อหานการกำหนดแนวทางและสนองข้อมูลเทคนิคที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมให้ฝ่ายจีนสำหรับโครงการปรับปรุงก่อสร้างเส้นทาง13เนือบ่อเต็นบ่อเปียดร่วมกันค้นคว้าวิธีทางเพื่อเสนอฝ่ายแขวงยุนนานสืบโตให้การช่วยเหลือปฏิบัติโครงการก่อสร้างส่งทาง12เลนสำหรับรถขนส่งสินค้าอยู่ด่านบ่อเต็นบ่อหานกักเกียมค้นคว้าเสนอโครงการปรับปรุงยกระดับโครงสร้างพื้นฐานอยู่ด่านป่างไฮเมืองซิงแขวงหลวงน้ำทาและด่านล้านตุยเมืองยอดอู่แขวงพงศาลีร่วมไปถึงการปรึกษาหรือค้นคว้าเพื่อเสนอเอาโครงการก่อสร้างเส้นทางจำนวนหนึ่งที่มีการเสื่อมจอดกับบรรดาด่านไซเดนลาวจีนเหล่านั้นเพื่อจัดในเพนการร่วมมือเพื่อพัฒนาในตนาผ่านการปรึกษาหรือกองประชุมได้เป็นเอกภาพกันมอบให้กระทรวงโยธาธิการและขนส่งเป็นเจ้าการกักเกียมบทเสนอโครงการทั้งหมดรวมทั้งประกอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอให้ฝ่ายจีนมอบให้กระทรวงการต่างประเทศโดยเฉพาะห้องการคณะกรรมการไซเดนแห่งชาติเป็นเจ้าการประสานสมทบกับฝ่ายจีนกำหนดแดนหลักการและระเบียบการที่เกี่ยวข้องส่วนคณะกรรมการร่วมมือลาวจีนจะเป็นผู้สั่งรวมบรรดาบทเสนอโครงการและข้อมูลเกี่ยวข้องพร้อมทั้งเป็นเจ้าการค้นคว้าและกักเกียมหางแผนการร่วมมือเพื่อหิ้มห้อนเสนอหาองค์การสิทธิ์ก้าอย่างเป็นทางการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอยู่เขตแดนไซเดนลาวจีนถือเป็นเวียกงานจุดสุ่มที่สำคัญในการสูงยูส่งเสริมการร่วมมือของสองฝ่าย ลาวและจีนจะช่วยสร้างเงื่อนไขสะดวกให้แก่การผ่านด่านของคนและสินค้าสูงยกการท่องเที่ยวและดึงดูดการลงมือด้านการค้าและการลงทุนสูงยกการพัฒนาอยู่ท้องถิ่นก็คือการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของลาวให้เติบโตเป็นก้าว
0: หัวหน้ารัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขานครหลวงหนึ่งเรียกร้องถึงประชาชนในกรณีเกิดมีปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้าให้เข้ามาพัวพันหรือเสนอต่อรัฐวิสาหกิจเพื่อแก้ไขท่านวาสนาเพชรลำพันธ์หัวหน้ารัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขานครหลวงหนึ่งให้สัมภาษณ์ว่าระยะผ่านมากรณีเกิดไฟฟ้าตกไฟฟ้ามอดไฟบ่พอรวมทั้งปัญหาอื่นประชาชนจำนวนหนึ่งแมนโพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์อยากเรียกร้องให้ประชาชนเสนอหรือเฮ็ดหนังสือเข้ามาพัวพันน้ำรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวเขตหนองบึกได้โดยกงเกี่ยวกับปัญหาไฟฟ้าที่เกิดขึ้นว่าเกิดอยู่จุดใดเขตใดเมื่อพวกเขาได้ข้อมูลแล้วจะได้ค้นคว้าปรึกษาหรือเพื่อลงไปจะตั้งปฏิบัติตามขั้นตอนพร้อมนั้นหากเกิดมีไฟฟ้าช็อตหรือลัดวงจรแม่นสามารถโทรแจ้งสายด่วน1199ได้ตลอด24ชั่วโมงเพราะมีหน่วยงานประจำการอยู่แต่ละจุดเพื่อลงไปแก้ไขในเวลาเกิดเหตุฉุกเฉิน
4: ก็อยากให้พ่อแม่ประชาชนนี่เสนอมาเพราะว่าบางครั้งนี่พ่อแม่ประชาชนนี่โอ้ไฟบ่ได้พูดหรอกอ่ะมีแต่ว่าในสื่อออนไลน์ที่เขาอาจจะเข้าบ่ถึงครับอยากให้แบบพ่อแม่ประชาชนมาหาเลยเฮ็ดหนังสือมาหรือว่ารายงานเข้ามาว่าจุดใดแล้วพวกเขาจะลงสำรวจเดอร์วีแล้วเขาจะแก้ไขเป็นแผนเป็นแผนไปนะเพราะพวกเขาก็บ่มีแบบงบประมาณว่าเออมาแก้ปัดเดียวให้แล้วเลยแต่ว่าพวกเขาบ่มีข้อมูลในบางครั้งครับว่าประชาชนมีปัญหาแค่บ่อันนั้นแต่ว่าเดี๋ยวนี้พวกเขาก็มีข้อมูลจากประชาชนนี่ประมาณ100กว่าฉบับที่แจ้งเข้ามาว่าไฟบ่พอแห่งดับตกตรงนั้นพวกเขาก็พยายามแก้
0: ท่านวาสนาเพชรลำพันธ์หัวหน้ารัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขานครหลวงหนึ่งให้สัมภาษณ์ตื่นว่าปัจจุบันรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวแต่ละจุดได้มีกลุ่มของบ้านต่างๆในขอบเขตทั่วนครหลวงกลุ่มหน่วยงานมอดไฟสุกเสริญรวมทั้งหน่วยกู้ภัยต่างๆเพื่อประสานงานร่วมกันในเวลาเกิดเหตุสุกเสริญถ้ามีประชาชนอยู่เขตใดจุดใดรายงานสภาพการเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรหรือไฟไหม้แล้วโทรแจ้งสายด่วนมาทางรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวจะได้ประสานสมทบกันแล้วลงไปแก้ไขสุกเสริญอย่างทันเวลาขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติติดตามมาฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนกระทรวงศึกษาจีนได้จัดกองประชุมแถลงข่าวอยู่ในนครหลวงปักกิ่งในวันที่7พฤษภาคมนี้เพื่อแจ้งสภาพการกักเกียมกองประชุมศึกษาดิจิตอลโลกปี2026ท่านหยางตานหัวหน้ากลุ่มแลกเปลี่ยนและหัวมือสากลกระทรวงศึกษาจีนได้แจ้งให้ฮู้ว่ากองประชุมการศึกษาดิจิตอลโลก2026จะจัดขึ้นอยู่นครหางโจวแขวงเจ้าเจียนของจีนระหว่างวันที่11หาวันที่13พฤษภาคมนี้โดยกระทรวงศึกษาจีนและองค์การปกครองแขวงเจ้าเจียนจะร่วมกันเป็นเจ้าภาพภายใต้หัวข้อปัญญาประดิษฐ์การศึกษาการปฏิรูปการพัฒนาและการบริหารจะเชิญแขกจากภายในและต่างประเทศเข้าร่วมค้นคว้าปรึกษาหรือเกี่ยวกับวิธีที่ปัญญาประดิษฐ์จะสามารถสุขยูการหันเปลี่ยนและการปฏิรูประบบการศึกษาและสุขยูการพัฒนาด้านการศึกษาที่มีคุณภาพสูงพร้อมทั้งสร้างขอบการบริหารโลกแบบใหม่ที่กลมรวมปลอดภัยและยืนยง
0: ตามข่าวจากต่างประเทศอิงตามข้อมูลสถิติที่องค์การสถิติศูนย์กลางอินโดนีเซียเปิดเผยในวันที่4พฤษภาคมนี้ว่าไตรมาสทำอิฐของปีนี้มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางไปเที่ยวอินโดนีเซีย 3,440,000 เถื่อคนเพิ่มขึ้นหลายกว่า 8,000 เมื่อเทียบเซลเนียเดียวกันของปีผ่านมาซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมาข้อมูลนี้แสดงเห็นว่าไตรมาสทำอิฐของปีนี้รายจ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวต่างประเทศแม่นประมาณ 1,345 ดอลลาร์ต่อหัวคนส่วนใหญ่แม่นใช้จ่ายสำหรับที่พักเซากินดื่มและซื้อสินค้าตลาดการท่องเที่ยวภายในของอินโดนีเซียมีความคึกคืนหลายขึ้นสังเกตเห็นได้จากตัวเลขในเดือนมีนาปีนี้นักท่องเที่ยวภายในประเทศมีถึง106ล้านเถือคนเพิ่มขึ้นหลายกว่า42ส่วนห้อยเมื่อเทียบเซลเนียเดียวกันของปีผ่านมาการที่มีวันพักหลายวันและการออกเดินทางมีความสะดวกหลายขึ้นได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเหตุให้การท่องเที่ยวภายในประเทศนับมือนับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวพักนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์คันธวงศ์สาและไพมณีธรรมวงศ์สาอ่าน

ความดีเป็นเครื่องคำให้สูงเด่นดังไกลความดีคือแสงไฟส่องทางให้เห็นแจ้งเป็นดังแสงไฟกล้าให้เฮาฝีงอบอุ่นพาให้เฮาอุ่นเนื้อกายพร้อมพำใจแท้แล้วสบายดีท่านผู้ฟังมิตรรายการทีหักแพงพบกันเป็นประจำกับรายการบทกลอนและเสียงเพลงความมวลซื่นมีบทกลอนแน่มีเสียงเพลงมอบให้แก่มีรายการที่รับฟังอยู่ทางบ้านและโดยเฉพาะกับเป็นผู้ที่มีบทกลอนประกอบส่วนมวลซื่นเนาะหลายท่านหลังจากที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เวียกงานสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วกินข้าวแรงแล้วก่อนจะหลับจะนอนก็มารับฟังซะก่อนเนาะว่าค่ำคืนนี้จะมีผลงานของตนเองบ่หรือว่าท่านที่มักฟังกล่อมอารมณ์ของตัวเองไปพร้อมกับรายการนี้เนาะก่อนทำอิฐที่จะเสนอจากสมทรายแก้วบัวละพาขอฝากเด้อมีรายการทั่วประเทศมีเวียกงานอะไรก็ขอให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีว่าซะเนาะบทก่อนนั้นมีเสือว่าหรือเพาะกรรมหักบทจวนจอดจำถลำไฟเคียงคองสองเฮาเคยสัญญาว่าคำหวานตาลสุขสำราญมวนเมงในมโนเศร้าคำแต่กำบุญห่วมสร้างมาหามห่างห่างกันเดนอหักเฮาจบจ่อจ่อควมก่อประสานฝันควมสัมพันธ์เคยมีก็หายสูญสิ้นเหลือแต่กินอายไว้ในใจให้จำเจอมือนี้มีแต่คำกล่าวเว้าดังก้องปองหูผ่านมาสองเฮาเฮียงคู่ไกลประคองหักปักใจไว้ให้คำสัญญาว่าบ่ลาลงใดสิเดินไปข้างหน้าเคียงทางคนคองแต่แล้วใจก็มองมนเศร้าเนาห้องเนตรละสนดวงกระใจห่ำห้องมองมนซึมสวงคนที่ควงเคียงมาจากลาลงแล้วหักแค้วลาลงเบื้องเหหันปั่นปองไอ้แหล่นองของใครสุดท้ายแล้วได้นั่งโสมนี่บ่เพิ่นว่าบุญกรรมสร้างทางห่วมบ่สมผ่านทรมานหัวใจเมื่อมานมามั่งต่างคนคงความซ้ำเมื่อกำสนองไตสองเฮาจึงได้ผัดจากใดบ่สมเมง

พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เช่นล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่ของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

บทกลอนจากสมทรายแก้วบัวละพาเป็นกลอนทำเอ็ดจากรายการในคำเกินนี้เพื่อนว่าหรือเป็นเพาะกรรมหรือว่าเป็นน้ำบุญกรรมแถวสร้างไว้ตั้งแต่ศาสตร์ก่อนศาสตร์นี้จึงมาย้อนตอบสนองคิดอันใดทำอันใดกับบทสมหวังวาสนามีแต่ความโศกซ้ำและกรรม

ใจหักและก็ต้องจากลากันหวังว่าคงจะหับฟังอยู่เนาะมิตรรายการพร้อมด้วยมิตรประจำรายการที่หับฟังทั่วประเทศก่อนต่อไปจากแสงประเสริฐสุวรรณดอนขอมอบเป็นความสุขมือซืนให้กับมิตรรายการทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีทุกประการบทก่อนสื่อว่าจากบ้านเป็นกรรมกรลูกสาวนาเสนยากยุ่งคืนขาดหลายอันขั้นอาศัยดินนาทำกินบ่มีหลายคือเว้าเพียงแต่เฮาปลูกเข้าพอมีกินมีอยู่มูลมั่งมาแต่เข้ามีนาหน่อยทงเดียวฮอดยามฝนบ่ได้โหยห่ำลงมาในนามีหอยหาวหญิงแห้งดินแห้งยามสาวนาตกก้าไทยนาคาดวานยังปักดำบ่ได้ฝนนั่นบ่โหยฮอดยามเก็บเกี่ยวเข้าลุดกลัวปีกายสิเอายังมากินปองปีไปได้ตัดสินใจสิไก่บ้านไปหางานในเมืองใหญ่การเฮียนเดินบ่ได้วางไว้อยู่ที่สามเป็นเพราะความยากให้คืนขาดเงินคำความจะเป็นมาขวงบ่ไปตามดังเป้าความฝันเฮาอยากให้จบปริญญานำหมู่หวังอยากสู่สวยส่วนครอบครัวได้เพิ่งพาแต่เป็นไปบ่ได้คือดังใจคิดติดขัดเพราะความจนลูกสาวนาคือค่อยออกโรงเรียนไปหาจ้างเฮ็ดงานแนวใหม่ในโรงงานนิพพาหาเงินได้สิฝากมาพ

เอาแสงประเสริฐสุวรรณดอนบทก่อนของเพิ่นจากบ้านนามาเป็นกรรมกรเพราะว่าเป็นลูกเศร้าให้เศร้านาก็โอ้ยมีความยุ่งยากหลายประการการทำเฮียนศึกษาก็บ่ได้ไปไกลดังที่ฝันว่าสิเฮียนจนจบปริญญาก็เพียงแต่อยู่ที่ม.3เท่านั้นเนาะเอาจะเฮ็ดหยังอยู่ไสบ่ว่าจะอยู่ทางสนบททางบ้านนาหรือว่าอยู่ในตัวเมืองก็แล้วแต่เนาะขอให้มีความมุ่งมั่นคิดดีทำดีก็แน่นอนละในเมื่อเฮาเฮ็ดดีเฮาทำดีแล้วผลดีก็จะตอบสนองเนาะเอาก่อนต่อไปจากสมคิดสุริยศักดิ์ขอมอบก่อนที่จะดังออกไปนี้ให้กับเพื่อนมิตรรายการฝากให้ทั่วประเทศเด้อว่าซั่นบทก่อนสื่อว่าผัวเจ็ดจำพวกหนึ่งผัวเพชรสะคาดผัวเพชรสะคาดว่านั้นใจต่ำอำมหิตเกาะติดภรรยาคู่เข็นจาฆ่าเมียละแวงรอท่าลงอาญาโทษใหญ่จากผัวโจรโหดหายทำลายได้สู่อย่างสองผัวโจรผัวโจรคิดขดโค้งโกงหลอกเมียตนลักคนเอาเงินทองเครื่องของไปใส่การพนันหาลิ้นทรัพย์สินเสียเป่าหนี้สินเก่าไม่สร้างทวีขึ้นบ่ห่วงวันสามผัวนายผัวนายนั่นก็คือใครนายใหญ่โฮงงานสั่งการเมียตนทำเวียกตามบงซีเมียบ่มีสิทธิ์เว้าปากจาก่อยกล่าวผัวนำพาทุกด้านป่านในจ้างมีเมียสี่ผัวพอผัวคือพ่อว่านี้มีวุฒิทางอายุฮอบฮู้ทางวิชาผ่านประสบการณ์พร้อมฮักถนอมเมียค่ายลูกสาวควรใจพอบ่ให้เจ็บป่วยไข้เงินใส่ส่งเสีย5ผัวอายคำว่าผัวอายนี้เอาใจใส่ปกปักหักเมียเหมือนน้องสาวนางเนาเคียงอายเพี้ยนถนอมเมียให้บ่ไล่ลาเหินห่างเมียมีหยังเดือดท้อนผัวเฝ้าพรเบา6ผัวเพื่อนว่านั้นสัมพันธ์หักเมียขวนเหมือนเป็นเพื่อนห่วมฝันพัฒนาสรรสร้างไม่วางใจกันได้ไม่ตีมิตรภาพเป็นเพื่อนตายตาเท่าไวเท่าแก่สลาเจ็ดผัวทาสยอมหับใส่เป็นทาสทาสาคนเดียวของพัญญาเพราะหักคาใจแน่นแสนทุกผัวทนได้เพื่อเอาใจเมียมิ่งอุปสรรคหอบด้านผัวขานสู้เพื่อ

0: อ้าวแม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ้งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงลายมากัดเป็นไข้เลือดออกไหน
1: บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงลายมันมากัดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าจะนอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่มีคนเสียชีวิตจนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนใด
2: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

ำหรับบทกลอนของสมคิดสุริยศักดิ์นอผัว7จำพวกก็คือผัวที่1เป็นผัวเพชรสคาต2เป็นผัวโจร3เป็นผัวนาย4เป็นผัวพ่อ5ผัวอ้ายและ6เป็นผัวเพื่อนและ7เป็นผัวทาสเนาะเอานำมาฝากเป็นข้อมูลเสริมให้กับเพื่อนมิตรรายการในคืนนี้ก่อนต่อไปจากไม้แสงมณีขอมอบให้กับเพื่อนมิตรรายการในบทกลอนที่ชื่อว่าเกี่ยวเข่านาเข่านาเหลืองกองกลมเกินแก่กายห่างแล้วหนอสายลมวีวอยผัดเรียบเรียนลำเนินเบิ่งทงทามนาเข้าเป็นเหลาเลืองเหือพ่อดีดำเกี่ยวแงนแสนดั่วมากห่วงแท่เดเน้มผุ่มฟืนแรงล่าฝ้าคือดินขาวนะพาขาวแววใสหุ่งเหืองแสงแจงแยงอาวอาลุงป้าซื่นอุลาฮอดเข้าใหม่ไผก็ยิ้มเปยเปยจาเว้าว่าสะอ่อนเดหนอตอนอลุงหุ่งเศร้าแสงซองห้องมาเสียงนกกาประสันขันมวนงันเหลือล้นเนมนาเฟืองเมืองเกียงงอยเทียงสมเข้าใหม่เข้าอยู่ให้สุกเหลืองเฟืองอยู่นาสุกแห้มแนมแล้วจังแม่นงามงามแรงลงใส่ตุ้มเอากบเขียดแคมนาใส่เบ็ดมองเอาปูป่าใส่ลันเลาะห้วยหมานเดป่าข้าวกั้งทั้งเข่งคอเอียนเวียนแวยามหึงเศร้าเต็มหิ้วหาบเมือตะเวนเทียงซอกซอนเอาโตจีดแมงดาออมใส่ผักศีลากินหอมหอยเฮาป่าซิวทองหิวเข้าอังออเนาหน้าลียามเกี่ยวเข้านาปีนี้มีความสุขมวนแมงแยงเล่าข้า

เกี่ยวข่าวนาเป็นบทกลอนของไม้แสงมณีเอาคิดว่าคงจะสร้างข้อมูลซื่นให้กับเพื่อนมิตรรายการได้โบราณกันหน่อยเนาะท่านใดที่เดินทางไกลใส่ทางรถในยามค่ำคืนก็ขอให้มีความระมัดระวังมีสติใส่หยุดยานพาหนะอย่าประมาทอย่าเฝ้าอย่าฟังขอให้ไปถึงจุดหมายปลายทางน้องบ่ว่าท่านจะขึ้นเหนือลองใต้ก็แล้วแต่เนาะก่อนต่อไปจากโอทองคำอินซูบทก่อนของเพิ่นซื้อว่าละวางทาง

การเกิดมาแต่งตั้งเฮาเริ่มซีวีการตายคือความจริงอยู่คงคอยท่าทั้งที่เฮาหวนหูการตายรออยู่แต่ว่าหนีบ่มุ่งเลยต้องแต่งตามต่างแต่ไผย่างซาไผเล่นไว้ว่าระหว่างทางหลายคนต่างกันการสร้างลางคนสีวาสั้นเพียงขาวจอนจากแต่ว่าการก่อเกื้อลายล้นลื่นไผลางคนยาวยืดเยื้อตายยากยังยืนแต่บ่ทำอันใดเด่นดีดังได้เหตุแต่แนวเขาป้อยปงคำสาบแสงประโยชน์หาบ่พอพอให้ลูกลือบางคนพอแต่มุมคันเมมาตายยังบ่ทันการสั่งสร้างจรจำห้างเฮ็ดให้คนคอยต้อนอาศัยซึมโซกเกิดกับตายจองโจ้ปานข้านย่างไปไผบ่สามารถสร้างการเกิดเอาเองแต่ว่ายามเดินทางแม่นแห่งเฮาสร้างอยากได้คำย่อย่องทำแนวดีเด่นอยากให้คนด่าป้อยทำซ่าซัวสาม

บทกลอนจากโอทองคำอินซูที่มีชื่อว่าระหว่างทางและเสียงเพลงที่ผ่านไปคิดว่าบรรดามิตรรายการที่รับฟังอยู่นี้ก็คงจะบึกบันมือซื่นได้บ่หลายก็คงน้อยเดี๋ยวเบิ่งเวลานาทีแล้วคงสิได้ลาจากท่านผู้ฟังไปคืนนี้ขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังขออวยใจพรทุกท่านจะมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีคืนต่อไปพบกันใหม่คืนนี้ราตรีสุขสันต์

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้ข้อมูลข่าวสาร
2: ทันยุคทันเหตุการณ์
3: ให้ความสุขสำราญ
4: แก่ทุกท่าน

0: โอ้ยมื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรักไว้ก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปวดบ่ทันถึงตายได้สิบอกให้
2: ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: แม่นลูกเฮ็ดหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
1: แต่มันสบายหั่นเด้แม
0: ่เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแด่หั่นล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำแน่ใดเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

ต่อไปนี้เชิญท่านติดตามรายการราตรีเสียงเพลงเสียงเพลงดังกองเกี้ยวฝากส่งมาหากอมอุลายามนอนพักแฮมคืนนี้มีให้ฟังทางคืน 103.7 กระจายออกบอกกล่าวเล่าเรื่องราวเพื่อเจ้าสุขี

เป็นคนขอจงเป็นดังไม้ต้นใหญ่ล้ำสูงกิ่งงาสาขาเขียวห่มเย็นเป็นพัวจงยืนยองไว้ตั้งแคมทางบนขนเที่ยวย้ำเมื่อแดดแก่กาให้คนใดห่มเย็นน้องตอบป้าพ่อสุขสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงขอต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการลาตีเสียงเพียงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ฮอตเวลานาทีเวลาที่นัดหมายกันแล้วเนาะมีน้องอายคือบ่เป็น22:00 น.ถึง23:00 น.มื้อวันจันทร์ฮอตมื้อวันอาทิตย์1:00 น.อยู่กับอีพ่ออีแม่เฮามีหลากหลายเรื่องราวนำมาเว้ามาว่ามาฝากมาต้นมาเป็นแห่งจิตแห่งใจให้กับทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของเฮาอยู่ในปัจจุบันนี้บางมื้อนอกก็จะมีสาระนะฮู้มีข้อมูลข่าวสารและสิ่งหลายอย่างเพื่อมาเว้ามาว่ามาแลกเปลี่ยนกับพ่อแม่พี่น้องเฮาได้รับฟังกันและบางมื้อก็จะบ่มีเกี่ยวกับสาระนะฮู้เนาะก็จะมาโอ้มาล้มกันนี่แหละกับพ่อกับแม่เฮาหลายอันหลายแนวมาเว้ามาว่าเพราะว่าในปัจจุบันนี้สภาพการของโลกก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเนาะหลายครอบหลายครัวหลายผู้หลายคนกับประสบพบพ่อกับปัญหาเศรษฐกิจฟืดเคืองการใช้การจ่ายเนาะหรือว่าการทำมาหากินนี่แหละก็แม่นพบความยุ่งยากหลายแนวใดก็ตามเด้อเนาะจะยุ่งยากซ้ำใดก็ยาทางรายการลาตีเสียงเพียงของเฮาก็ขอเป็นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านพร้อมกันอดทนสู้สนผ่านผ่าทุกอุปสรรคปัญหานี้ให้ก้าวผ่านไปนำกันให้ได้เพราะว่าปัญหานี้มันบ่ได้เกิดขึ้นแต่บ้านเฮาเมืองเฮามันเกิดขึ้นกับหลายๆประเทศทั่วโลกฉะนั้นเนาะอย่าไปท้อถอยอย่าไปบั่นทอนจิตใจตัวเองก็ต้องสู้อดทนก้าวผ่านไปให้ได้ปัญหาใดที่ท้อแท้ก็อย่าลืมให้กำลังใจซึ่งกันและกันด้วยการเว้ากันจากันยิ้มกันม่วนนี่แหละหรือว่าจะเป็นการฟังเพลงนี่ก็ช่วยเฮ็ดให้จิตใจเฮาสดชื่นผ่อนคลายได้และตอนต้นของรายการนี้จะมาเปลี่ยนบรรยากาศฝากเสียงเพลงม่วนๆให้ท่านได้รับฟังจากทางรายการสะกอนแล้วระยะต่อไปเนาะเฮาก็กลับเข้ามาเว้ามาว่ามาโอมาลมกันเติม

0: จ้าฮู้บ่ว่ายงลายมันใครอยู่ไสแด
1: ฮู้แท้อยู่ตามน้ำในกระโปะกระป๋องโถดอกไม้แม่นบ
0: ่แม่นแต่ยังบ่พอทุกบ่อนที่มีน้ำใสขังอยู่ทางในและนอกเฮือนมันใครใส่ได้หมดน้ำห้องติดตู้อาหารทานห้องน้ำของตู้น้ำเย็นยางติรถเก่าถุงยางขวดแก้วน้ำเปาที่ปะตากฝนไหอ่างฟุยน้ำและอื่นๆ
1: จะเฮ็ดในใดซะน่ะ
0: บ่ยากน้ำใส่ให้เอาฝาปิดดีๆโถดอกไม้หรือน้ำห้องติดตู้อาหารเปลี่ยนน้ำเรื่อยๆกระโปะกระป๋องแก้วแตกยางติรถเก่าอยู่หน้าเฮือนหลังเฮือนเฮ็ดอนามัยอย่าให้มีน้ำขังแม้แต่น้อยเดียวส่วนอ่างน้ำที่ปลูกดอกไม้เอาปลาหานกยุงปล่อยใส่เฮ็ดแล้วนี่ก็จัดการยุงลายได้แล้ว
1: อย่าลืมบ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกมาช่วยกันกำจัดยุงลายเดี๋ยวนี้เลย

เป็นจะได้เนาะส่งเสียงเพลงฝากตอนให้อีพ่ออีแม่เฮาได้รับฟังหวังว่าคงจะทึกอกทึกใจมิตรหลายการพอสมควรเนาะกาเพลงก็มีหลายจังหวะแด่มีเพลงซาเพลงไวเพลงเก่าเพลงใหม่บางมือบางคราวบางเวลาเนาะเฮาก็ซอกเอาก่อนลำบ่จังสิเป็นขับทุ่มบ่หรือว่าจะเป็นลำตั้งวายลำผู้ไทยกะเมนพยายามสลับสับเปลี่ยนกันไปให้ท่านได้รับฟังอยู่ในบรรยากาศค่ำคืนแบบนี้และมาในระยะนี้ก็อยากมาก้าวมาเตือนมาเว้ามาว่าอีพ่ออีแม่เฮาทุกผู้ทุกคนนี่แหละเนาะให้มีสตินำกันเด้อเกี่ยวกับปัญหาที่ว่าตัวเหงื่อลอกล้วงการต้มตุ๋นบ่หรือว่าการโซ่โกงคันภาษาบ้านเฮาเพิ่นก็ว่าขี้ตัวแหละเนาะคันเพิ่นเว้าขึ้นมาได้ก็ว่าต้มตุ๋นลอกล้วงหรือว่าเป็นแก๊งสแกมเมอร์บ่จังซี่เนาะแก๊งคอลเซ็นเตอร์ก็เกิดขึ้นมีหลายและชีวาประสบพบพอก็คือเรื่องการที่ว่าตัวยั่วแบบเป็นหักเป็นแพงเป็นเพื่อนสนิทมิตรสหายนี่แหละเนาะตัวยืมรถยืมล้างบ่หรือว่าตัวการยืมเงินยืมคำซ้อโกงกันแบบที่ว่าหน้าดันดานนี่แหละเนาะเว้ากับบ่สุภาพแต่ว่าเว้าด้วยความจริงใจเนาะซึ่งว่ากลุ่มคนนี้เป็นคนที่ว่าบ่ย่านกลัวต่อระเบียบกฎหมายบ่ย่านกลัวต่อเจ้าหน้าที่ตัวผู้นี้แล้วก็ไปตัวผู้นั้นตัวอยู่แขวงนั้นแล้วอยู่บ่ได้มีปัญหาแล้วก็ลงมาเวียงจันทน์ไปเวียงจันทน์เขานำเขาใต้หลายก็ไปทั้งใต้ทั้งเหนือปัญหานี้เกิดขึ้นหลายในสังคมบ้านเฮาเมืองเฮาก็อยากมาเว้ามาก้าวมาฝากมาเตือนมาให้พ่อแม่พี่น้องเฮามีสตินี่แหละเนาะเพราะว่าปัญหานี้เกิดขึ้นมาแล้วเสียทรัพย์เสียสินเสียเงินเสียคำก็แก้กันยากท่านผู้ฟังเนาะถ้าว่าเฮาเว้าไปแล้วจับได้ไล่ทันก็มีแต่ติดคุกติดตารางปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายแต่ว่าทรัพย์สินที่เฮาเสียไปหั่นมันก็เป็นการสูญเสียไปละเนาะโชคดีก็ได้คืนโชคบ่ดีก็ถือว่าเขาเจ้าก็รับโทษตามระเบียบกฎหมายกะจักเสียวยังมาแทนเพื่อกะติดคุกล่ะแม่นบ่เงินคำเฮาก็ไปอยู่หั่นดังนั้นแหละกาอยากให้พ่อแม่เฮามีสตินำกันทุกท่านเป็นห่วงเป็นใยเด้อ

0: บายดีเซียว
1: สบายดีโทษมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้
0: อเฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลากหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวชมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

0: าแก้วแม่นลูกเฮ็ดหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม
0: ่เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

ลับสับเปลี่ยนทั้งเสียงเพลงเสียงขับเสียงล้ำและกาความเป็นห่วงเป็นใหญ่เว้าว่าให้พ่อแม่พี่น้องเฮาได้รับฟังเอาแนวใดก็ตามในระยะนี้สภาพดินฟ้าอากาศแต่ละเขตแต่ละท้องถิ่นแต่ละมื้อแต่ละวันนี่ก็บ่คือการนอบักมื้อนี่อากาศที่ว่าร้อนอบเอาเพราะว่าคายมาแรงมากาท้องฟ้าสีครึ้มๆผัดมีฝนตกฟ้าลมคันตกกับบ่ตกลาเด้ท่านผู้ฟังลมนี่จนว่าเอาเทเอาว่าผู้เลยเนาะตกลงมามักเห็บกะซ้ำหน่วยไข่เป็ดไข่ไก่ทึกรถทึกล้างกะเพพังเฮือนซานพาหนะก็ได้เนาะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเฮามีสตินำกันเกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงทุกมื้อนี้เนาะถ้าว่าเฮาจะเดินทางไกลก็ต้องเอาใจใส่ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากทางกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์อย่างไกลชิดและพร้อมเดียวกันนั้นกาเส้นทางที่เฮาจะเดินไปนั้นก็ต้องมีการติดตามเบิ่งว่ามีเส้นทางใดที่เดินไปได้แด่หรือว่ามีการลีกเลี่ยงเบาะกันที่ว่าเพิ่นตัดทางแป่งทางเนาะก็ต้องให้มันฮู้ทันถึงการถึงเวลาเฮาจะบ่ได้เสียเวลาในการเดินทางเฮาเอาเป็นกำลังแห่งใจให้พ่อแม่พี่น้องเฮาทุกท่านมอบเสียงเพลงให้ท่านได้รับฟังอีกตื่มเนาะแล้วก็ระยะต่อไปจึงกลับมาเว้ามาว่ามาโอมาลมกันอีก

0: จ้าฮู้บ่ว่ายงลายมันใครอยู่ใส่แด
1: ฮู้แท้อยู่ตามน้ำในกระโปะกระป๋องโถดอกไม้แม่นบ
0: ่แม่นแต่ยังบ่พอทุกบ่อนที่มีน้ำใสขังอยู่ทั้งในและนอกเฮือนมันใครใส่ได้หมดน้ำห้องติดตู้อาหารถ่านห้องน้ำของตู้น้ำเย็นยางติรถเก่าถุงยางขวดแก้วน้ำเปาที่ปะตากฝนไหอ่างฟุ้ยน้ำและอื่นๆ
1: จะเฮ็ดในใดซะน่ะ
0: บ่ยากน้ำใส่ให้เอาฝาปิดดีๆโถดอกไม้หรือน้ำห้องติดตู้อาหารเปลี่ยนน้ำเรื่อยๆกระโปะกระป๋องแก้วแตกอย่างติรถเก่าอยู่หน้าเฮือนหลังเฮือนเฮ็ดอนามัยอย่าให้มีน้ำขังแม้นแต่น้อยเดียวส่วนอ่างน้ำที่ปลูกดอกไม้เอาปลาหานกยุงปล่อยใส่เฮ็ดแล้วนี่ก็จัดการยุงลายได้แล้ว
1: อย่าลืมบ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกมาช่วยกันกำจัดยุงลายเดี๋ยวนี้เลย
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
3: ให้ข้อมูลข่าวสาร
4: ทันยุคทันเหตุการณ
5: ์ให้ความสุขสำราญ
6: แก่ทุกท่าน

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามหับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทําการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เป็นจังได๋อีพ่ออีแม่เฮาค่ําคืนแบบนี้หลายผู้หลายคนเข้าหลับเข้านอนพักผ่อนกันแล้วบ่หรือว่าหลายคนนี่ยังเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่เนาะเพราะว่าในระยะนี้สําหรับสาวให้สาวนาสาวหัวสาวส่วนของเฮาก็แม่นลืมห่างหากาเกียมเพื่อสืบต่อในการผลิตฤดูฝนก็ตกลงมาแล้วบางบ่อนบางท้องถิ่นก็เหมาะแก่การที่ว่าห่างหากาเกียมเครื่องปลูกของฟังเรื่องการเฮ็ดไห้เฮ็ดนานี่แหละบางคนนี่โอ้ยไปไถแล้วก็ว่านแล้วได้ผู้เพิ่นเฮ็ดนาว่านนี่เนาะเพิ่นว่าจักน้อยฝนตกลงมามีน้ำหลายก็ว่านบ่ได้ว่านตั้งแต่หัวปีพี่แหละฝนตกมาเข้าก็พอดีขึ้นพอดีงามว่าซั่นก็แม่นเริ่มห่างหากาเกียมกันแล้วเฮ็ดจังได๋เฮ็ดให้มันท่วงทันกับฤดูกาลเฮ็ดจังได๋เฮ็ดให้มันท่วงทันกับเวลาของเฮานี่แหละเนาะเพราะว่าเวลานี่บ่คงคอยท่าไผได้ท่านผู้ฟังผ่านไปแล้วก็ผ่านไปเลยบ่ดังนั้นเฮาจะเฮ็ดหยังทำหยังก็ขอให้มันท่วงทันกับเวลาแล้วให้แล้วนาแล้วเฮาก็แม่นไปสืบต่อเฮ็ดเวียกงานอันอื่นๆเพื่อเฮ็ดจังใดให้ชีวิตการเป็นอยู่ของครอบครัวเฮามีความผาสุกมีความอุดมสมบูรณ์พอยุคนี้ก็เป็นยุคข้าวยากมากแพงเด้ถ้าเฮาเกียจค้านหรือว่าเฮาเลือกเวียกเลือกงานหรือว่าเฮ็ดเวียกงานแต่หน้าเดียวนี่ก็คงจะอยู่ไปบ่รอดเนาะดังนั้นอันใดที่พอจะเฮ็ดได้ทำได้บ่เลิกจากเวียกให้การนาแล้วก็แม่นสืบต่อเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนหรือว่าการที่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงสัตว์สาวาสิ่งหรือจะเฮ็ดอันใดก็ดีเนาะเพื่อให้เป็นเวียกเสริมให้มีรายได้หะแหละมาหมุนเวียนใส่ใจในครอบในครัวของเฮา

เวลานาทีอยู่กับพ่อแม่พี่น้องเฮาเนาะตอนนี้ก็แม่นเดินทางมาถึงระยะสุดท้ายแล้วคือว่าปึดเดียว1ชั่วโมงเนาะฟังเพลงกันไปนําเว้าว่ากันไปพร้อมเวลานี่ก็จันจอหม่อมาแล้วแต่ก่อนจักกันไปก็อยากเว้าอยากว่าพ่อแม่พี่น้องเฮาอีกตื่มเพิ่นพาสิว่าโอ้ยคือมีหลายเรื่องหลายราวที่มาเว้ามาว่าแท้ว่าซั่นโคซกเอ้ยเรื่องราวนี้หลายอันหลายแนวเพราะว่าเป็นห่วงเป็นใยพ่อแม่พี่น้องเฮาโดยเฉพาะแม่นการใช้ฟืนใช้ไฟเนาะให้ระมัดระวังเพราะว่าข่าวข่าวการที่เกิดอัคคีภัยมันก็แม่นเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องหนึ่งมาก็แม่นการใช้ฟืนใช้ไฟเนาะเกินกำหนดบ่มีไฟฟ้าลัดวงจรไฟฟ้าหัวบ่จังซี่เนาะก็แม่นเกิดปัญหาอัคคีภัยตามมาและก็นอกจากนั้นก็ปัญหาที่ว่าจุดซุ่มขี้เหยื่อตามหัวให้ปลายนาตามหัวตามสวนตามเฮือนตามศาลกลางบ้านหันหญ้าหรือว่าการที่เฮาใส่เครื่องไฟฟ้าโดยที่ว่าขาดสติระมัดระวังก็แม่นเป็นปัญหาอัคคีภัยเกิดขึ้นได้เนาะดังนั้นทุกคนเฮาระมัดระวังเด้อก่อนเข้าหลับเข้านอนบ่หรือว่าจะไปเวียกไปงานอันอื่นๆยามมื้อเว้นก็ดียามมื้อสวยยามมื้อค่ำมื้อคืนทุกอย่างก่อนเฮาจะออกจากเฮือนจากศาลจากบ้านจากซองหรือว่าจากห้างค้าห้างขายหรือห้องราห้องการจังซี่เนาะ ก็ขอให้กวดกาอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างคักแน่ถ้าว่าบ่มีคนอยู่แล้วก็ต้องทอดปลั๊กบ่หรือว่ามอดสวิกเนาะก่อนออกจากบ้านจากเฮือนทั้งเป็นการประหยัดเงินในถุงเฮาแล้วก็ยังเป็นการปลอดภัยป้องกันปัญหาอัคคีภัยตามมาตื่มอีกเนาะอาจจะมามอบเสียงเพลงให้ท่านได้รับฟังปิดท้ายรายการเพลงหมดเวลาหมดมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการดวงตะวันจันทพนิษฐ์ลาท่านไปก่อนอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขโชคดีสบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เส้นทันติดตามรับฟังได้ใหม่ในมืออื่นซึ่งจะเริ่มเวลาหาโมงเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ทานผู้ฟังทุกทานสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เข้าโลบที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งซาลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 น.ถึง 23:00 น.มื้อนี้แมนวันอังคารแฮม11ค่ำเดือน6ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่12พฤษภาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5โมงรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ6โมงรายการเพื่อสุขภาพที่ดี6โมง30นาทีรายการข่าวตามเหตุการณ์7โมงรายการข่าวภาคเศร้า7โมง30นาทีรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรค8โมงรายการขับขี่ปลอดภัย9โมงรายการลองลิสต์ลองไล่11โมงรายการอุตสาหกรรมและการค้า12โมงรายการข่าวภาคเที่ยง12โมง30นาทีรายการเพื่อนธนาคาร13โมงรายการเพลงสากล14โมงรายการนิทานพื้นบ้าน15โมงรายการเสียงจากแนวลาว15โมง30รายการประกันสังคม16โมงรายการชีวิตติดพันสังคม16โมง30นาทีรายการฮอบบ้านผ่านเมือง17โมงรายการสนทนาภาษาแม่18โมงรายการอาทิตย์อัสดง19โมงรายการข่าวภาคคำ19โมง30นาทีรายการหักแผ่นดินแม่20โมงรายการเพื่อมาตุภูมิ20โมง30นาทีรายการเพลงดังในอดีต21โมงรายการข่าว15นาที21โมง15นาทีรายการเพลงกอมนิทรา22โมงรายการล้าตีเสียงเพลง23โมงหมดรายการกระจายเสียงแล้วอัดสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งซาลาว FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานรับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

พัฒนาประเทศชาติเข้มแข็งประชาชนหังมีผาสุกสังคมศรีวิไลยุติธรรมแม่นหน้าที่ของพลเมืองลาวหมดทุกคนสบายดีท่านผู้ฟังที่อยากแพงทุกทุกท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการล้มทั่วทิศหับอรุณจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการนี้มีให้ท่านฟังเป็นประจำแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์เวลา 5:00 น. 5:00 น. 6:00 น.นะซึ่งมันบุญเที่ยงแก้ววิไลวงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังนำเอาข่าวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในทุกทิศของประเทศเฮาพร้อมด้วยเพลงล้ำจำนวนหนึ่งมาสร้างบรรยากาศเบิกบานมวลซื่นให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังรายการล้มตัวทิศหับอรุณพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้แมนวันอังคารแฮม11ค่ำเดือน6ปีมะเมียพุทธศักราช2569ซึ่งมื้อนี้คงกับวันที่12เดือนพฤษภาคริสตศักราช2026พบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้ก็เช่นเคยกับมื้อที่ผ่านมาหันและผู้ดำเนินรายการบุญเทียงแก้ววิไลวงศ์ก็ได้นำเอาข่าวนำเอาเพลงเอาล้ำมาฝากมาต้อนมาสร้างบรรยากาศมาแจ้งข่าวสู่ท่านฟังให้ท่านผู้ฟังที่ตื่นดึกลุกเช้าปฏิบัติเวียกงานอยู่โดยเฉพาะการเพิ่มพูนผลิตผลอยู่ในครอบครัวงานสารของพวกเขาเองฮะละเฮ็ดได้เป้าหมายการแม่นอยากให้ครอบครัวมีอยู่มีกินอยากให้ครอบครัวหลุดพ้นจากความทุกข์ยากจึงออกแห่งบุกบืนสร้างสาไปเคียงคู่กับการพันขยายมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวมติของสภาแห่งชาติในการจัดตั้งทุกหน้าที่เวียกงานปฏิบัติทุกหน้าที่เวียกงานที่รับผิดชอบจูเฮ็ดได้จึงจะประสบผลสำเร็จอันนี้ก็แม่นเองใส่พวกเฮาโมทุกคนอยู่ในสังคมละต้องเป็นเจ้าการนำกันในการสู่สนจัดตั้งปฏิบัติแน่ใส่เฮ็ดให้ประชาชนลาวบรรพเฒ่ามีชีวิตกับอายุที่ดีขึ้นเศรษฐกิจครอบครัวของเฮาดีขึ้นเศรษฐกิจแห่งชาติดีขึ้นสุดท้ายมากันนำพาประเทศชาติก้าวเข้าสู่จุดหมายปลายทางสังคมนิยมตามที่พรรครัฐบาลได้กำหนดไว้ดังนั้นการปฏิบัติทุกหน้าที่เวียกงานที่พวกเขาหาผิดชอบอยู่นั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในการที่จะนำพาเอาประเทศชาติบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเขานี่ก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางก้าวสู่สังคมนิยมตามที่พรรครัฐบาลได้กำหนดไว้แต่อยากได้เนี่ยนั้นทุกคนในสังคมเราต้องเป็นเจ้าการนำกันในการปฏิบัติตามมติตามแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐให้ถูกต้องเหมาะสมสิ่งใดที่ฝ่าฝืนสิ่งใดที่บ่ถูกบ่ต้องกับพร้อมกันตีถอยปรากฏกันหยอดทอดต่างๆให้หมดไปพร้อมใจกันสร้างสาบ้านเมืองให้หังมีเข้มแข็งขึ้นไปอย่างบ่จุดจั่งออกจากวันที่1กรรมกรวันที่1พฤษภาวันกรรมกรแล้วในเดือน6นี่หลายเขตหลายแขวงหลายท้องถิ่นตามประเพณีตามฮีต12ของลาวเฮาล่ะเนาะฮีตเดือน6ก็แม่นบุญบั้งไฟหลายบอนหลายที่ได้จัดตั้งสืบทอดบุญบั้งไฟประเพณีอันดีงามของชาติเราเฮาแต่ก็ต้องได้ลิ้นด้วยความมีสติเด้อท่านผู้ฟังมีสติเนี่ยใดบนหลักการประหยัดมัธยัตินั่นแหละประหยัดมัธยัติเองใส่เศรษฐกิจในปัจจุบันนี้ก็ยุ่งยากฝืดเคืองแดพวกเฮาจะฟุ่มเฟือยเกินโตแม่นเป็นไปได้ยากนะเฮ็ดพอดีพองามพออยู่พอกินพอกำลังทรัพย์ของพวกเฮามีถึงอีกอันนึงปรากฏการณ์ยอโทเด้สิ่งบ่จบบ่งามเด้ขัดกับเหตุของประเพณีหั่นก็ให้ตีถอยส่งเสริมแต่สิ่งยอดยิ่งสิ่งดีๆในประเพณีเหตุของชาติเฮาให้ดำรงคงตัวอยู่คู่กับคนลาวตลอดไปสิ่งนึงที่สำคัญเวลาจุดบั้งไฟเด้อท่านผู้ฟังเวลาจุดบั้งไฟนี่อย่าขาดสติได้ต้องมีสติบ่แม่นว่าสิขึ้นเอาบั้งไฟขึ้นข้างแล้วไปอยู่ข้างบั้งไฟจับบั้งไฟจุดแบกบั้งไฟจุดเวลามันแตกขึ้นมาเด้เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเด้พวกเขาจะเฮ็ดยังไงพาให้มีความสูญเสียเลยมีหลายแล้วหลายเหตุการณ์หลายกรณีเกิดขึ้นแล้วดังนั้นพวกเขาจงมีสติจุดเพื่อความปลอดภัยเฮ็ดยังไงจึงจะมีความปลอดภัยจุดอยู่ไกลนะ
จูดอยู่ไก่ใส่ใส่สนวนมันนะให้ยาวๆจูดเนาะอยู่ไก่ว่าซะเลี่ยงเว้นการจับการแบกจูดนั่นแหละอันนี้จะเฮ็ดให้พวกเฮามีความปลอดภัยลีนด้วยความเบิกบานมวลซื่นอย่างแท้จริงลีนด้วยความปลอดภัยนะซึ่งมื้อนี้ทั้งรายการพวกเขาก็มีข่าวมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกทิศนั่นแหละมานำเสนอให้ท่านฟังพร้อมเดียวกันนั้นก็ยังมีเพลงมีลำจำนวนนึงมาเปิดสร้างบรรยากาศเบิกบานมวลซื่นให้ท่านผู้ฟังที่ตื่นดึกลุกเช้าเฮ็ดเวียกอยู่ในปัจจุบันนี้ได้ฟังรายการไปนำฟังข่าวไปพร้อมฟังเพลงฟังล้ำไปแด่สร้างบรรยากาศเปิดปานมนต์ซื่อในยามเศร้าๆก็อย่างสินี่เพื่อเฮ็ดให้ท่านผู้ฟังได้พรคลายอารมณ์บางคนก็หัดกายยะบริหารอยู่ก็ฟังรายการพวกเขาไปนำรายการนี้เป็นของทุกคนเด้พร้อมกันฟังพร้อมกันฟังแล้วพร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติสิ่งใดดีก็ถอดถอนเป็นบทเรียนในการดำรงชีวิตของพวกเขาเริ่มต้นของรายการก็ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพลงฟังล้ำจากรายการก่อนจากนั้นจึงจะล้มข่าวสู่ท่านฟังในระยะต่อไป

เอาเสียงครับเสียงลำสองก่อนทำอิดกับผ่านทานผู้ฟังไปแล้วก็หวังว่าคงจะสร้างบรรยากาศเบิกบานมนซื่นในยามเศร้าๆก็ยังสิได้ดีพอสมควรเนาะศิลปะวัฒนธรรมการขับห้องลำต่างๆก็เป็นศิลปะอันหนึ่งของประชาชนลาวบนเผ่าในขอบเขตทั่วประเทศแต่ละเขตแต่ละแขวงแต่ละภาคก็มีเสียงขับเสียงลำที่แตกต่างกันไปดังนั้นนั้นก็คือศิลปะวัฒนธรรมมูลมรดกอันดีงามของศาสตร์เหล่าเฮาพวกเขาจงสืบต่อเสริมขยายให้กว้างขวางต่อไปอีกบัดนี้จะล้มข่าวสู่ฐานฟังข่าวนี้แม้นเว้าถึงกองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนเมษายนกองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนเมษายนดำเนินไปในท้ายเดือนเมษายนที่ผ่านมาอยู่ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีภายใต้การเป็นประธานของท่านสนใสศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีมีบรรดาท่านรองนายกรัฐมนตรีสมาชิกรัฐบาลประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์เข้าร่วมแบบเซิงหน้าและผ่านระบบทั้งไก่ของกองประชุมรองประธานคณะกรรมการปกครองบรรดาแขวงอันนี้ก็เป็นได้เข้าร่วมเช่นกันนะเพื่อฟังและประกอบความเห็นต่อการรายงานสภาพที่พ้นเด่นประจำเดือนเมษาและวางทิศทางแผนการจุดซุ้มประจำเดือนพฤษภานี้ซึ่งกองประชุมหันก็ได้ไขขึ้นในทำกลางบรรยากาศทั่วภาคทั่วรัฐและทั่วปวงชนลาวบรรพเฒ่ากำลังขุ่นเขียวจัดตั้งพันขยายมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10และอยู่ในระยะที่หลายแขวงจัดกองประชุมข้างปฐมมะเล็กของสภาประชาชนแขวงเนาะเอาจะเห็นข่าวได้ยินข่าวทุกมื้อนี้ก็มันเว้าถึงกองประชุมข้างปฐมมะเล็กของสภาประชาชนแต่ละแขวงนั่นแหละดําเนินไปอย่างฟุดฟื้นและเคียงคู่กันนั้นหันก็อยู่ในทำกลางที่สภาพภาคพื้นและสากลยังสืบต่อเข่งห้อนสับสนและคาดคะเนได้ยากโดยเฉพาะปัญหาข้อขัดแย้งอยู่เขตตะเวนออกกลางและเขตอื่นๆซึ่งได้ส่งผลเหตุให้สภาพเศรษฐกิจของโลกมีความหยุ่งยากอยู่แล้วนั้นยิ่งสืบต่อมีผลกระทบเป็นวงกว้างตึมรวมถึงอยู่ประเทศลาวของพวกเขาโดยเฉพาะราคาสินค้าการขนส่งและอื่นๆฉะนั้นต้องมีมาตรการแก้ไขแต่หัวทีให้ทันการเพื่อลดพรผลกระทบต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนพนักงานและทกรและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมกองประชุมครั้งนี้ก็ได้ดำเนินไปเป็นเวลา2วันคือวันที่27และวันที่28เมษายนผ่านมาโดยได้พร้อมกันค้นคว้าปรึกษาหารือประกอบความคิดความเห็นและพิจารณาต่อบรรดาหัวข้อสำคัญเป็นต้นแม่นรายงานสภาพที่พ้นเด่นและเวียงงานชุดสุ่มเหียบด่วนจำนวนหนึ่งคือเวียงงานที่พ้นเด่นประจำเดือนเมษาและทิศทางแผนการประจำเดือนพฤษภา2026ของรัฐบาลปัญหาที่2ก็แม่นสภาพการที่พ้นเด่นในภาคพื้นและสากลเวียงงานป้องกันชาติป้องกันความสงบรวมทั้งสภาพอุบัติเหตุอัคคีภัยและบรรดาปรากฏการณ์ยอดท่อต่างๆในระยะผ่านมาโดยเฉพาะก็แม่นระยะบุญปีใหม่ลาวฮะแหละอันที่3มาก็แม่นความคืบหน้าในการปรับปรุงซ่อมแปลงเส้นทางในทั่วประเทศปัญหาที่4การแก้ไขผลกระทบจากพายุหมากเห็บอันที่5การก้าเขียมต้านภัยแห่งแรกสภาพไฟไหม้ป่าการทางป่าจุดป่าการแก้ไขปัญหาหมอกควันหรือว่าฝุ่นPM 2.5 พร้อมทั้งเสนอมาตรการแก้ไขอันที่6การปฏิบัติคำสั่งเลขที่40/ย.ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาน้ำมันและปัญหาวิกฤตการบันและหันวิกฤตเป็นโอกาสเพื่อนำใช้รถไฟฟ้าและพลังงานทดแทนการแก้ไขปัญหาลักลอบขุดค้นแร่ธาตุและทิศทางการคุ้มครองการพัฒนาแร่ธาตุในตนาบนพื้นฐานการกวดกะและประเมินโครงการที่ได้อนุมัติผ่านมาอันที่7ก็แม่นสภาพอัตราแลกเปลี่ยนเงินเฟ้อและมาตรการแก้ไขปัญหาที่2บัดนี้ปัญหาที่2ก็แม่นห่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตลาดทุนของลาวใน10ปีแต่2026หา2035และวิสัยทัศน์ฮอดปี2045บรรณาธิ3
ห้างดำรัสว่าด้วยการถอนสิทธิ์นำใช้ที่ดินปัญหาที่4ห้างดำรัสว่าด้วยกองทุนกันและควบคุมเสื้อพยาธิ HIV หรือว่าพยาธิเอดส์นั่นแหละนะและในโอกาสนี้นี้ท่านนายกรัฐมนตรีเพิ่นก็ได้เรียกร้องให้บรรดาสมาชิกรัฐบาลและบรรดาท่านที่เข้าร่วมกลุ่มประชุมทั้งไกลหั่นจงได้พร้อมกันเอาใจใส่คนควบประกอบความคิดความเห็นอย่างลึกซึ้งแท้เหมาะกับสภาพความเป็นจริงของแต่ละปัญหาด้วยการเสนอทัศนะอย่างคงไปคงมากระทัดรัดมีจุดสุ่มมีทั้งออกที่จะแจ้งเฮ็ดในกองประชุมเนี่ยผลสำเร็จตามจุดประสงค์และคาดหมายที่กำหนดไว้พร้อมทั้งแน่ใจเฮ็ดในผลกองประชุมครั้งนี้ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิผลสูงในอันนี้ก็เป็นเว้าถึงกองประชุมรัฐบาลกองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนเมษาสรุปคืนการจัดตั้งปฏิบัติเวียงงานในเดือนเมษาที่ผ่านมาหันมีอย่างใดที่ประสบผลสำเร็จด้วยเหตุผลอย่างจึงสำเร็จได้เป็นอย่างดีและด้วยเหตุผลใดก็มีจึงพาให้มีปัญหาอ่อนที่ยังคงค้างอยู่การแก้ไขถูกจุดหรือบอวางแผนไปแล้วได้มีการจัดตั้งปฏิบัติหรือบออันนี้ก็ได้มีการทบทวนคืนพร้อมทั้งวางทิศทางแผนการจุดสุ่มจัดตั้งปฏิบัติในเดือนพฤษภานี้ก็มีหลายเวียกหลายงานนะที่จะต้องได้สุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติดังนั้นรัฐบาลก็เป็นหัวจักรักแรงในการจัดตั้งปฏิบัตินำพาจัดตั้งปฏิบัติดังนั้นสังคมประชาชนอยู่ในสังคมทุกตัวหน้าประชาชนบรรเภาเป็นกำลังแห่งที่สำคัญในการจัดตั้งปฏิบัติแนวทางนั้นให้ประสบผลสำเร็จตามระดับคาดหมายเอาอีกข่าวนึงอีกข่าวนึงนี่แม่นเพิ่นได้มีการสัมมนาประกันภัยการคุ้มครองความเสี่ยงในแขนงการพลังงานและขุดค้นบ่อแฮในไทยเดือนเมษาที่ผ่านมาอยู่นครหลวงเวียงจันทน์บริษัทจำปาประกันภัยจำกัดได้ร่วมกับกรมคุ้มครองวิสาหกิจการเงินกระทรวงการเงินจัดกองประชุมสัมมนาประกันภัยการคุ้มครองความเสี่ยงในแขนงพลังงานและขุดค้นบ่อแฮโดยการเข้าร่วมของท่านเหวินมิงตึมเอกอัครทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำลาวมีท่านไพฑูรย์เทียงละไมสมาชิกสภาแห่งชาติคณะผักกระทรวงการเงินหัวหน้ากรมคุ้มครองวิสาหกิจการเงินมีอำนวยการใหญ่พร้อมด้วยคณะบริษัทจำปาประกันภัยต่างหน้าจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ากระทรวงการเงินกระทรวงป้องกันประเทศคณะกรรมการร่วมมือลาวเวียดนามพร้อมด้วยบรรดาครูร่วมมือยุทธศาสตร์กลุ่มบริษัทประกันภัย DBV บริษัท Willis Towers Watson ประกันภัย QBE และบรรดาวิสาหกิจที่เคลื่อนไหวในแขนงการพลังงานบ่อแฮในภาคพื้นเขาห่วมท่านเหวียนเมาฮงมิงผู้อำนวยการใหญ่บริษัทจำปาประกันภัยจำกัดต่างนาคณะจัดงานกองประชุมกล่าวว่ากองประชุมสัมมนาครั้งนี้นี่แมนเป็นครั้งแรกที่ได้จัดขึ้นในระดับสากลซึ่งเป็นการบุกเบิกในแขนงการประกันภัยโยลาวโดยผ่านกองประชุมสัมมนาหวังว่าจะสุกยู่แลกเปลี่ยนบทเรียนสากลพร้อมทั้งเพิ่มทวีการร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆเพื่อสร้างระบบการคุ้มครองความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและยืนยงอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกองประชุมสัมมนาในครั้งนี้ประกอบมีหลายหัวข้อสนทนาอย่างลึกซึ้งเช่นว่าบทบาทของการประกันภัยในการคุ้มครองความเสี่ยงการนำใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจการคุ้มครองความเสี่ยงด้วยความปลอดภัยทางไซเบอร์ความรับผิดชอบต่อบุคคลที่3บทเรียนจากบริษัทประกันภัยระดับสากลในการแก้ไขความเสี่ยงขนาดใหญ่และการแบ่งปันบทเรียนจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเป็นบอนที่แขนงไฟฟ้ามีการขยายตัวที่โดดเด่นหลายอย่างในการจัดกองประชุมสัมมนาครั้งนี้แม้การถอดถอนบทเรียน
จากบรรดาวิทยากรที่มาจากหลายองค์การจัดตั้งที่มีชื่อเสียงเซนทานเหงื่อนตวนห้วงผู้อำนวยการฝ่ายทรัพย์สินเทคนิคและการเดินเรือกลุ่มบริษัทประกันภัย DBV ทานสำลิ่วมาจากบริษัทมิลิสทาวเวอร์วัตสันทานนางเฟืองว่อมาจากบริษัทลิสทาวเวอร์วัตสันและทานนางลิงฟัมมาจากบริษัทQBE ประกันภัยพร้อมด้วยบรรดาวิทยากรในภาคพื้นได้ร่วมกันแบ่งปันบทเรียนตัวจริงและท่าเอียงไม้ของตลาดซึ่งนั้นได้เน้นถึงการเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบการประกันภัยแบบดั้งเดิมไปสู่การประกันภัยคุ้มครองความเสี่ยงการสมณะดังกล่าวประกอบส่วนจะประกอบส่วนของในการสุกยุการร่วมมือระหว่างบรรดาวิสาหกิจประกันภัยนักลงทุนและองค์การคุ้มครองโดยจะยกสูงช่วยยกสูงขีดความสามารถในการต้านทานของพื้นฐานเศรษฐกิจต่อบรรดาความเสี่ยงพร้อมทั้งสนับสนุนกระบวนการพัฒนาแบบยืนยงในแขนงพลังงานและบ่อแหในภาคพื้นจากนั้นหันทานไพฑูรย์เทียงละไมเพิ่นได้กล่าวในงานสัมมนาหัวข้อประกันภัยและการคุ้มครองความเสี่ยงในแขนงพลังงานและบ่อแหว่าการประกันภัยและการคุ้มครองความเสี่ยงในแขนงพลังงานและบ่อแฮแมน2หน้าเวียกที่มีความสำคัญที่สุดบ่สามารถตัดแยกออกจากกันได้บรรดาเวียกงานในของเขตพลังงานและบ่อแฮแมนล้วนแต่มีความเสี่ยงหลายๆอย่างที่แฝงลึกอยู่ในเวียกงานฉะนั้นถ้าอยากคุ้มครองความเสี่ยงดังกล่าวได้ดีขึ้นก็ต้องได้เอาใจใส่และผู้เกี่ยวกับความเสี่ยงอย่างลึกซึ้งถึงท้องแท้เวียกงานคุ้มครองคุ้มเสี่ยงของบรรดาโครงการต่างๆอยู่ในลาวแม้นติดพันกับการประกันภัยแบบสมัครใจและแบบบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกันภัยซึ่งจะต้องได้มีการคุ้มครองบุคคลที่3จากประกันภัยในขอบเขตของโครงการที่มีการก่อสร้างและหลังดำเนินกิจการ

ในการสุกยู่ลงทุนขุดค้นในแขนงพลังงานและขุดค้นบ่อแฮให้มีความปลอดภัยหลายขึ้นเป็นทางออกอันหนึ่งที่ดีให้แก่บริษัทเนาะในการตัดสินใจว่ากรรมกรของตนพนักงานของตนโครงการของตนเวียกงานของตนนี้จะมีความปลอดภัยขึ้นได้ก็ต้องมีการตัดสินใจให้ถูกต้องมาฟังเพลงจากทางรายการตื่มอีกจากนั้นจึงจะล้มข่าวสู่ทานฟังในระยะต่อไป

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามมาฟังรายการล้มตัวทิศฮับปะลุนจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่เอาบัดนี้ก็จะให้ท่านได้ฟังข่าวตึมอีกข่าวนี้นี่แม่นว่าถึงเพิ่นได้ไขกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวรับสังสาสทั่วประเทศครั้งที่12กองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวรับสังสาสทั่วประเทศครั้งที่12ไขขึ้นอย่างเป็นทางการในตอนเช้าวันที่18เดือนเมษาที่ผ่านมาหันภายใต้คำควรยกสูงบทบาทของแนวรับสังสาสสู่คุณภาพใหม่เสริมสร้างมหาสามัคคีและเต้าโฮมกำลังแห้งของทั่วปวงชนลาวทั้งชาติเข้าในการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองโดยการเป็นประธานของทานกี่แก้วไขคำพิทุนประธานศูนย์กลางแนวเล้าสังสาสให้เกียรติเขาง่วมกับมีทานทองรุ่นศรีสุริตประธานประเทศบรรดาการนำพักรัฐอดีตการนำขันสูงและภาคส่วนที่เกี่ยวของทานกี่แก้วไขคำพิทุนเพิ่นได้กล่าวว่าเพิ่นกล่าวเปิดกล่องประชุมมันก็เพิ่นได้กล่าวว่ากล่องประชุมโดยมีบางตอนว่ากล่องประชุมใหญ่ผู้แทนแนวรับสังสาสทั่วประเทศครั้งที่12ได้สรุปตีราคาหมักผลการจัดตั้งปฏิบัติเรียกงานของกรรมการส่วนกลางแนวรับสังสาสสมัยที่11ของส่วนกลางแนวรับสังสาสและแนวรับสังสาสแต่ละขันธ์ในทั่วประเทศเข้าในการปฏิบัติภาระบทบาทของตนตลอดระยะ5ปีที่ผ่านมาแนวรับสังสาสในทั่วประเทศได้เป็นใจกลางเต้าโฮมมหาสามัคคีทั่วปวงชนลาวทั้งชาติเฮ็ดหน้าที่ประสานสมทบกับองค์การจัดตั้งพรรครัฐองค์การจัดตั้งมหาชนและองค์การปกครองท้องถิ่นในแต่ละขันธ์ในการปลุกระดมสุขยู่ประชาชนลาวบรรดาเผ่าประกอบส่วนเข้าในกระบวนการแข่งขันทักษะและพัฒนาติดพันกับการสุขยู่การผลิตการปลูกการเลี้ยงการสร้างไร่ฮับสร้างเศรษฐกิจเพื่อแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนลาวบรรดาเผ่าเถื่อละกาวแนวเล้าสังสาสได้เป็นศูนย์กลางศึกษาหาโฆษณาศึกษาอบรมประชาชนบรรดาเผ่าให้เคารพและปฏิบัติรัฐธรรมนูญและกฎหมายมติคำสั่งของพรรคของรัฐตลอดฮอดปุกระดมทั่วสังคมสมาคมมูลนิธิบุคคลนิติบุคคลทางภายในและต่างประเทศให้การช่วยเหลือต้านการระบาดของพยาธิภัยน้ำท่วมภัยหนาวและอื่นอันที่พ้นเด่นแนวรับสังสาสได้สร้างกระบวนการแข่งขันสร้างครอบครัวบ้านสามัคคีปองดองสร้างเมืองสามัคคีปองดองติดพันกับการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนลาวบรรดาเผ่าซึ่งก็ให้เกิดมีบรรยากาศใหม่และมีใบหน้าอันใหม่ในการปฏิบัติเวียกงานแนวโฮมอยู่ขันหากฐานท้องถิ่นกองประชุมครั้งนี้ได้พิจารณาและพ้องเอาห่างรายงานการเมืองห่างรายงานการเมืองแผนพัฒนาองค์การแนวรับสังสาสกฎระเบียบแนวรับสังสาสสมัยที่12ห่างบทสำรวจการนำพารวมของคณะกรรมการศูนย์กลางแนวรับสังสาสสมัยที่11ระยะ5ปีผ่านมาหับพ้องเอาการเสนอแต่งตั้งและหับพ้องเอาคณะกรรมการศูนย์กลางแนวรับสังสาสสมัยที่12ประธานห้องประธานคณะประจำและประธานกวดกาศูนย์กลางแนวรับสังสาสสมัยที่12โครงประกอบบุคลากรมีลักษณะกว้างขวางหลากหลายและจำนวนที่เพิ่มขึ้นเพื่อปฏิบัติภาระบทบาทสัมพันธ์ทางการเมืองที่เป็นตัวแทนของบรรดาเผ่าสั้นคนศาสนาเพศไว้ผู้ทรงคุณวุฒินักเรียนหูปัญญาชนในขอบเขตทั่วประเทศนับทั้งพี่น้องคนลาวอยู่ต่างประเทศที่หักเสื้อแพงชาติลาวที่มีความสามัคคีเป็นพึกแผ่นมีน้ำใจหักชาติอันดูดดื่มและมีความบริสุทธิ์พุทธพองต่อภารกิจปฏิวัติที่ญาติมาได้อันนี้ก็แม่นเว้าถึงเวลาดำเนินกองประชุมกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวรับสังสาสทั่วประเทศครั้งที่12เพิ่นได้ดำเนินไปในท้ายเดือนเมษาที่ผ่านมาคือวันที่28และวันที่29เดือนเมษาที่ผ่านมาหั้นก็ได้มีหลายสิ่งหลายอย่างปรากฏขึ้นเกิดขึ้นอยู่ในกองประชุมครั้งนี้โดยเฉพาะแล้วก็แม่นได้มีการรับรองเอาประธานห้องประธานคณะกรรมการแนวรับสังสาสห้องประธานผู้ประจำการแด่บ่ประจำการแด่สมาชิกแนวรับสังสาสทั้งหมดในครั้งนี้250คนนั้นก็เป็นเพียงยิงจำนวนหนึ่ง
อันนี้ก็สำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วเป็นได้วางกำหนดจุดหมายปลายทางของเบียงงานในเราสังสารไว้เป็นอย่างดีนะขอบใจกีตาร์ที่เขียนข่าวนี้นะข่าวต่อไปอีกข่าวต่อไปนี่แมนเฝ้าถึงท่านนายกรัฐมนตรีนี่แหละท่านนายกรัฐมนตรีเพิ่นได้ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสมัยก่อนธรรมศาสตร์และสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทยคือตอนบ่ายวันที่19เมษายนนี้เมษายนแล้วนี้อยู่ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีท่านสอนไซศรีพันดรนายกรัฐมนตรีเพิ่นก็ได้ให้เกียรติต้อนรับกันเขาเยี่ยมคำนับของท่านสุศาสตร์สมกลิ่นรัฐมนตรีกระทรวงสมัยก่อนธรรมศาสตร์และสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทยพร้อมด้วยคณะในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมยามและเข้าร่วมกองประชุมอยู่ลาวเฮาในโอกาสดังกล่าวนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเพิ่นก็ได้แสดงความยินดีต้อนรับสมเสยและตีราคาสูงต่อการเดินทางมาร่วมกองประชุมอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยเฉพาะแม่นการประสานงานและการร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมของลาวกับกระทรวงสมัยก่อนธรรมศาสตร์และสิ่งแวดล้อมของไทยที่ได้ร่วมกันดำเนินมาตรการเพื่อลดพรแรงกำเนิดมลพิษโดยเฉพาะหมอกควันฝุ่น PM 2.5 ในระยะที่ผ่านมาโดยเน้นนักต่อการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยการส่งเสริมและสุขยู่ให้ประชาชนปกปักรักษาป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติอย่างยืนยงลดพรกันจุดป่าและการก่อให้เกิดมลพิษเฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศที่อาจส่งผลกระทบต่อการผลิตกิจกรรมซึ่งเป็นการประกอบส่วนอันสำคัญของการเสริมสร้างสายพัวพันธุ์มิตรภาพฐานบ้านใกล้เคียงเคียงที่ดีระหว่างรัฐบาลและประชาชนสองชาติลาวไทยให้นับมือเจริญงอกงามยิ่งขึ้นพร้อมกันนั้นก็ได้แสดงความเยื่อยามถามข่าวอันอบอุ่นถึงพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและท่านนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทยในโอกาสเดียวกันท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสมัยก่อนธรรมศาสตร์และสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทยก็ได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นของท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมทั้งตีราคาสูงต่อการพัวพันหุ่มมืออันดีงามระหว่างไทยกับลาวในระยะที่ผ่านมาพร้อมทั้งได้แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับผลการเฮ็ดเวียกร่วมกับกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมของลาวซึ่งได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหามลพิษหมอกควันที่เกิดขึ้นในระยะนี้และทิศทางแผนการแก้ไขในตอนหน้าโดยได้ตกลงกันหลายมาตรการเพื่อร่วมกันควบคุมและลดพรแรงกำเนิดของมลพิษโดยเฉพาะกับเป็นการควบคุมการจุดป่าและการป้องกันไฟไหม้ลำป่าอยู่เขตชายแดนของ2ประเทศเพื่อให้2ประเทศมีสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างต่อเนื่องนะอันนี้ก็เป็นพอถึงท่านนายกรัฐมนตรีเพิ่นก็ได้ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทยที่ได้เข้าเยี่ยมคำนับในโอกาสที่เดินทางมาร่วมกองประชุมอยู่ลาวเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศนี่แหละนะฮะก็ได้ผ่านพ้นไปแล้วข่าวต่อไปอีกในระยะเดียวกันนี้นี่ซึ่งก่อนหน้านี้แหละคือวันที่18เมษายนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ต้อนรับกันเขาเยี่ยมคำนับของผู้แทนองค์การใจกล้าอยู่ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านสอนไซศรีพันดรนายกรัฐมนตรีนี่แหละเพิ่นก็ได้ต้อนรับกันเขาเยี่ยมคำนับของท่านนางมิยาซากิกัตสุระรองประธานอาวุโสขององค์การร่วมมือสากลญี่ปุ่นหรือใจกล้าจากสำนักงานใหญ่ที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นพร้อมด้วยคณะที่ได้เดินทางมาเยี่ยมยามลาวเพื่อติดตามสภาพการช่วยเหลือของรัฐบาลญี่ปุ่นให้แก่ลาวเฮาในโอกาสนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความยินดีต้อนรับสมเสยและตีราคาสูงต่อสายพัวพันหัวมือ2ฝ่ายลาวญี่ปุ่นในระยะผ่านมาที่ได้สืบต่อขยายตัวอย่างได้สืบต่อขยายตัวอย่างต่อเนื่องการแลกเปลี่ยนเยี่ยมยามของผู้นำและคณะผู้แทนการแข่งขันต่างๆในทุกระดับของ2ประเทศนับมือเพิ่มขึ้นพิเศษในเดือนพฤศจิกายนปี2025สมเด็จเจ้าหญิงไอโกะ
แห่งประเทศญี่ปุ่นก็ได้มาเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการซึ่งถือเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญหลายเพื่อเฉลิมฉลองวันสำคัญต่างๆและเป็นสัญลักษณ์สำคัญต่อสายพัวพันหัวมือสองชาติลาวญี่ปุ่นการช่วยเหลือของญี่ปุ่นแม้อยู่ในระดับหนึ่งของการช่วยเหลือหัวมือสองฝ่ายของบรรดาคู่ห่วมพัฒนาในลาวโดยเฉพาะในระยะแต่ปี2019หา2024โดยได้สุ่มทุนฮ้อนเข้าในการแข่งขันทางเส้นศึกษาสาธารณสุขพัฒนาพื้นฐานโครงล่างเศรษฐกิจเวียกงานพัฒนากิจกรรมป่าไม้และอื่นๆซึ่งทั้งหมดนั้นแม่นสอดคล้องตามแผนงานโครงการบริมสิทธิ์ของรัฐบาลลาวโดยผ่านรูปแบบโครงการช่วยเหลือด้านเทคนิควิชาการฝึกอบรมระยะสั้นระยะยาวโครงการช่วยเหลือนอกโครงการช่วยเหลือขั้นพื้นฐานโครงการช่วยเหลือผ่านองค์การจัดตั้งสากลและองค์การเก็บกู้ระเบิดบนแตกหรือว่า UXO ผ่านโครงการก่อสร้างด้วยทุนช่วยเหลือล่าและเงินกู้ยืมดอกเบี้ยผ่อนผันนอกจากนั้นยังมีการร่วมมือในเวียกงานอาสาสมัครและการช่วยเหลือทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะเกิดมีความขัดแย้งในตะเวนออกกลางเกิดวิกฤตการทางด้านเศรษฐกิจการเงินในทั่วโลกเฮ็ดให้เกิดมีความยุ่งยากและสับสนต่างๆแต่รัฐบาลญี่ปุ่นก็ยังได้พยายามค้นคว้าทุนฮอนมาช่วยลาวอย่างต่อเนื่องและในโอกาสเดียวกันนี้ท่านนางมิยาซากิกัตสุระรองประธานอาวุโสขององค์การหัวมือสากลญี่ปุ่นหรือใจก้าจากสำนักงานใหญ่ที่โตเกียวก็ได้แจ้งให้ท่านนายกรัฐมนตรีรับทราบเกี่ยวกับจุดประสงค์ของการมาเคลื่อนไหวเยี่ยมยามในเหตุเวียกยุนลาวและแสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นของท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมทั้งตีราคาสูงต่อการผูกพันหัวมืออันดีงามระวังญี่ปุ่นกับลาวในระยะที่ผ่านมาเว้ารวมเว้าเฉพาะแม่นผลสำเร็จในการหัวมือระวังญี่ปุ่นและลาวโดยผ่านองค์การใจกล้าซึ่งองค์การใจกล้ายินดีที่จะสืบต่อให้การสนับสนุนการจัดตั้งปฏิวัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมก็คือการลดพ้นออกจากสถานภาพด้อยพัฒนาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเติมอีกฮะคราวนี้ก็เป็นท่านนายกรัฐมนตรีเพิ่นได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของผู้แทนองค์การใจกล้าที่เป็นองค์การหนึ่งจากประเทศญี่ปุ่นที่ได้ให้การช่วยเหลือประเทศลาวอย่างเสมอต้นเสมอปลายตลอดมาเอามาฟังข่าวเติมอีกซึ่งเป็นข่าวอยู่ในระยะสุดท้ายของรายการแล้วคราวนี้ไปทั้งแขวงหัวพันนะแขวงหัวพันนี่ได้แจ้งเตือนต้องจ่ายค่าน้ำประปาราคาเริ่มแต่4เม็ดก้อนลงมาต่อเดือนนั้นจะใส่หรือบ่ใส่ก็ต้องได้จ่ายแจ้งการบันเอกโยธาธิการและขนส่งสบับเลขที่5120/ยทคลงวันที่24เดือนตุลาคม2024ได้กำหนดโครงสร้างราคาน้ำประปาเริ่มแต่เดือนพฤศจิกายน2024เป็นต้นมาถึงปี2028ซึ่งรายละเอียดนั้นเพิ่นแจ้งการเพิ่นบอกว่าผู้ส้มไส้ประเภทครัวเฮือนแต่ปี2024หา2028ผู้ที่ส้มไส้น้ำแต่0หา7เม็ดก้อนนั้นราคาแม่น5460กีบ6279กีบ7221กีบ8304กีบและ9134กีบต่อเม็ดก้อนเนาะอันนี้แต่057เด้อยู่ใน4เม็ดก้อนก็ต้องได้จ่ายเจ้าบ่ได้ใส่น้ำก็ต้องได้จ่ายนะแต่บัดนี้แต่855เม็ดก้อนราคาหันเริ่มต้นก็แม่นปีทมิตร6674กีบปีต่อไป 7,675 กีบขึ้นมาเป็น 8,806 กีบและ 10,150 กีบและ 11,165 กีบต่อเมตรก้อนแต่15เมตรก้อนขึ้นไปในราคา 8,500 กับ1กีบ 9,776 กีบ 11,242 กีบ 12,918 กีบและ 14,200สาเวทกีบต่อเม็ดก้อนวันนี้ประเภทสำนักงานองค์การจัดตั้งของรัฐราคาแต่ 8,592 กีบ 9,881 กีบ
11,363กีบและ13,067กีบและราคาสุดท้ายแม่น14,374กีบต่อเมตรก้อนราคาน้ำเสลียปี2024แม่น7,223กีบต่อเมตรก้อน2,008,338กีบต่อเมตรก้อน2,009,634กีบต่อเมตรก้อน2,017,111,103กีบต่อเมตรก้อนและปี2028นะ2028แม่น12,224กีบเพิ่นยังบอกว่าลูกค้าประเภทครัวเฮือนที่ใช้น้ำแต่4เมตรก้อนลงมานี่จะได้จ่ายค่าน้ำคือตัวอย่างการคิดไรในปี2024แม่น4เมตรก้อนคูณให้ 5,460 กีบจะออกมาเป็นเงิน 21,840 กีบต่อเดือนบวกค่าบำรุงรักษาและค่าอากรมอบให้รัฐตามระเบียบการปีต่อไปเป็นคิดไรตามราคาน้ำที่ได้รับการอนุมัติในแต่ละปีนี่อันนี้ก็มันจะใส่หรือบ่ใส่ก็ต้องได้จ่ายได้แต่4เมตรก้อนลงมานี่นะเซาคงเตอร์ไว้ซื้อๆคันมันจ่ายค่าคงเตอร์ละล่าครับบ่เป็นหยังเนาะแต่ว่าจ่ายค่าน้ำที่น้ำบ่ได้ใส่ก็ต้องได้จ่ายอันนี้ก็เป็นระเบียบการของเพิ่นคิดว่าถูกต้องเหมาะสมแล้วล่ะเพิ่นจะค่อยคิดไล่ออกมาจึงค่อยมีการจัดตั้งปฏิบัติพวกเขาเป็นประชาชนผู้สมใส่ก็ต้องได้ปฏิบัติตามระเบียบการของเพิ่นที่ได้วางลงมาหาเวลาก็จะหมดแล้วมาฟังเพลงสุดท้ายจากรายการหมดเพลงหมดเวลาผู้ดำเนินรายการมื้อนี้บุญเที่ยงแก้ววิไลวงศ์ลาไปก่อนมื้อหน้าจึงค่อยพบกันใหม่สำหรับมื้อนี้สบายดี

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

วยกันคิดช่วยกันสร้างช่วยกันพัฒนาประเทศชาติให้มั่งคั่งเข้มแข็งทักทายสวัสดีมิตรการทุกท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปน้ำพระทานเข้าสู่เวลาของรายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้ฟัง FM 103.7 MHz ติดพันกับการดำรงชีวิตในปัจจุบันพวกเฮามีผลิตภัณฑ์ดีๆของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาแนะนำมาเว้าสู่มิตรการได้ฟังเนาะผู้ใดที่เคยสมใส่ผลิตภัณฑ์ของพวกเฮาไปแล้วเนาะบ่ว่าจะเป็นยาอมผลิตภัณฑ์ที่ใส่ในครัวเฮือนเป็นแป้งนัวซากาเฟ่ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ทานนั้นมีสุขภาพดีท่านผู้ฟังดังนั้นผู้ใดที่สนใจผลิตภัณฑ์ใดก็ตามของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษหูผลิตภัณฑ์ใดเพิ่มเติมก็แม่นติดต่อสอบถามได้ที่020-5570-4709โทรไปโลดลุงคำสิงสีหาเทพเพิ่นยินดีแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้าดีๆของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษให้มีรายการได้ฮู้จักก่อนตัดสินใจในการซื้อท่านผู้ฟังแต่ว่าบางคนนี่คิดง้อคิดเหียงคิดโดนเกินไปเนาะจะลืมว่าปัญหาสุขภาพนั้นบ่เคยของถาผู้ใดเป็นอะไรก็ตามเนาะก็ต้องได้รับการปินปัวรักษาให้ถูกต้องแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆไปไว้คู่กายของมีรายการป้องกันพยาธิที่อาจจะเกิดขึ้นป้องกันพยาธิที่จะเกิดขึ้นกับมีรายการและคนที่มีรายการหักบ่ว่าจะเป็นสมาชิกในครอบครัวญาติพี่น้องหมู่เพื่อนหรือพ่อแม่ลูกหลานทุกคนสามารถดื่มได้เป็นต้นแมนซากาเฟ่ของเห็ดเมือนปิดในวัยที่ออกแห่งงานเติมความสดชื่นห่าวหันในตอนเช้าด้วยซากาเฟ่ของเห็ดเมือนปีจะเห็ดให้ทานนั้นสดชื่นห่าวหันในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานหมดมือผู้ใดที่อยากได้ซากาเฟ่ซอกซื้อได้ตามห้างมินิมาร์ททั่วไปตามตัวแทนจำหน่ายดังนั้นผู้ใดที่ได้ดื่มซากาเฟ่ของเห็ดเมือนปีทาวาดีต่อสุขภาพขอให้ประชาสัมพันธ์บอกต่อให้คนที่ทานหู้จากนั้นได้ดื่มผลิตภัณฑ์ดีๆของคนลาวในที่นี้อยากแนะนำผลิตภัณฑ์เห็ดเมือนปีท่านผู้ฟังโดยเฉพาะเป็นกาเฟ่เห็ดเมือนปีซึ่งว่ากาเฟ่เห็ดเมือนปีนี้จะมีทางสนิทที่มีน้ำตาลและกระบอกมีน้ำตาลกาเฟ่เห็ดเมือนปีบวกสมสรรพคุณที่ได้หลังจากที่ทานดื่มกาเฟ่เห็ดเมือนปีลงไปแล้วเนาะจะช่วยเรื่องของการสร้างภูมิต้านทานให้แก่ร่างกายปรับความสมดุลให้แก่ร่างกายและก็ยังขับไล่สารพิษออกจากร่างกายเฮ็ดให้เลือดนั่นไหลเวียนดีส่วนว่าผู้ใดที่มีอาการอิดเมื่อยอ่อนเพลียประดงภูมิแพ้สมุนไพรของเห็ดเมือนปีก็ช่วยทันได้เช่นเดียวกันช่วยบำรุงหัวใจตับมาไข้หลังกินข้าวบ่แซ่บนอนหลับบ่แซ่บขับถ่ายยากแบบนี้ให้คิดถึงผลิตภัณฑ์ของเห็ดเมือนปีเพราะว่าอาการที่หลับยากในเวลากลางคืนทั้งที่ว่าเป็นโมงพักผ่อนนั้นเห็ดให้ทานนั้นนอนบ่หลับหลับบ่เจ็บหรือว่าตื่นขึ้นมาแล้วเห็ดให้มุดมาใจให้ขับถ่ายบ่สะดวกดื่มซากาเฟ่เห็ดเมือนปีผลิตภัณฑ์ของเห็ดเมือนปีดีต่อสุขภาพลองซื้อไปไว้ดื่มได้เนาะซื้อได้ตามห้างมินิมาร์ททั่วไปตามตัวแทนจำหน่ายแต่ในขอบเขตทั่วประเทศหรือว่ามีรายการนั้นอยากได้เป็นตัวแทนจำหน่ายหรือเป็นของต้นของฝากให้ญาติพี่น้องหมู่เพื่อนในวันโอกาสที่มีความหมายสำคัญอย่าลืมผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนอกจากซากาเฟ่แล้วยังมีหลากหลายผลิตภัณฑ์ให้มีรายการนั้นได้ซื้อไปเป็นของตนของฝากอีกเติมเนาะอย่าลืมผลิตภัณฑ์ดีๆของคนลาวฝากไว้นำมีรายการหมดทุกคนช่วยการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ภายในคนลาวต้องส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของคนลาวเอาล่ะให้มีรายการได้ฮู้จักผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนั่นก็คือซากาเฟ่เห็ดเมือนปีและเนี่ยต้นของทางรายการแบบนี้เปลี่ยนบรรยากาศก่อนเนาะมีรายการเนาะและเนี่ยต่อไปยังจะเพิ่มเติมกับหลากหลายผลิตภัณฑ์

0: หน้าที่เรียกงานของข่อยต้องมาก่อนอธิบายบทเรียนแต่งบทสอนซ่อมหากิจกรรมต่างๆให้เด็กๆได้ดีพาเด็กน้อยเขียนหนังสือทุกๆเช้าต้องหาต้อนรับน้องๆ นักเรียนเรียกงานจะหนุ่มยากซับสนปานใดค่อยก็สามารถทานพาให้สำเร็จไปได้บางครั้งก็ท้อและอิดเหนื่อยแต่เรื่องสุขภาพค่อยใจใจอยู่แล้วค่อยดื่มกาแฟเฮ็ดมื้อปีเป็นประจำท่านเด็กดื่มแล้วหรือยัง
1: ทำน้ำสนใจสุขภาพด้วยการดื่มกาแฟเฮ็ดมื้อปีของชุมชนเสริมผลิตภัณฑ์ล้างปอดสังกีตภาคุ้มบำรุงเลือดบำรุงทางกายต่างกลุ่มตามฐานคัดนั่งสารพิษกินพอเสิร์ฟนอนหลับชับทายสะดวกส่วนใหญ่สั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อที่เบอร์0205532 4492 0205570 4709
2: กาแฟสมุนไพรลดน้ำหนักยิ่งตามข้อมีของต้องการของผู้บริโภคกาแฟลดน้ำหนักกาแฟลดพวกปวดมีบ่ก็เลยในคนขั้วอะไรว่าเฮ็ดกาแฟลดน้ำหนักหรือว่าลดความปวดคนที่ว่าอ้วนโพดมันพาให้เกิดโรคง่ายต่างๆถ้ากินกาแฟอันนี้แหละมันจะควบคุมบ่ให้อ้วนให้มันสมดุลในคนขั้วผลิตออกมาแล้วก็ให้คนไปทดลองเบิ่งเห็นว่าได้ส่งข่าวมาบอกว่าได้ผลดีพอกันกินกาแฟอันนี้แหละที่ว่ามันจะบ่หิวแล้วก็บ่เมื่อยเฮากินอาหารได้พอดีบ่กินหลายเกินไปที่ว่ามันเกิดที่ว่าราคามันก็บ่ได้แพงครับแต่ว่ากาแฟสมุนไพรบำรุงสายตากาแฟดีกว่าหวานที่ทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ละครทางผลิตของพวกเขาได้ดีกว่า
3: เมืองลาวสมใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันสมใส่ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวใส่ลาวได้ลาวเจริญ

0: มีรายการได้หับฟังสิ่งดีๆจากทางรายการโคบเฮากับการแนะนำผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษฝากไว้นะมีรายการแด่คนลาวต้องส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของคนลาวที่เป็นภูมิปัญญาในการค้นคิดผลิตภัณฑ์ดีๆออกมาหับใช้สังคมซึ่งว่าปัจจุบันนี้อย่าลืมก็แล้วกันเนาะผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษในปัจจุบันบางคนอาจจะรู้จักเพียงแต่1 2 3ผลิตภัณฑ์เท่านั้นแต่ว่าปัจจุบันนี้มีหลากหลายเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายบ่ว่าจะเป็นวัยกลางคนโดยพอแมนไวที่กำลังออกแห่งงานอยู่ในปัจจุบันเนาะต้องดื่มซากาเฟ่เห็ดเมือนปีจะสวยให้ทานนั้นสดชื่นห่าวหันพร้อมที่จะสู่นาทีเวกงานในหมดมือหรือว่ามีรายการนั้นอยากได้เป็นของต้อนของฝากอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ได้สิแล้วกันเนาะเพียงแต่ติดต่อมาที่หมายเลขโทรศัพท์020557-4709จะไปแวะซุ้มแวะซื้อสถานที่ตัวจริงที่เพิ่นผลิตและจำหน่ายสถานที่ที่1 นี้ตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเซฐานนครหลวงเวียงจันทน์ส่วนว่าสถานที่ที่2นั้นตั้งอยู่บ้านนางงามเมืองนาไซทองนครหลวงเวียงจันทน์020557-4709 021412977ซึ่งว่าเดี๋ยวนี้เนาะก็คิดว่าหลายทานนั้นคงมีปัญหาเรื่องของสุขภาพแต่บ่ว่าจะเป็นตามืดตามัวตาบ่ฮุงบ่แจ้งท่านผู้ฟังหรือว่าบางคนนี่มีปัญหาอ่านหนังสือบ่ได้เนาะเป็นพนักงานของร้านของการจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์หมดมือแบบนี้ก็มีปัญหาเรื่องของสายตาได้ปัญหาของสายตามืดตามัวท่านผู้ฟังเกิดขึ้นกับทุกเพศทุกวัยซึ่งว่าปัจจุบันนี้บ่ได้เลือกแล้วบางครั้งนี่เกิดกับวัยหนุ่มนักเรียนนักศึกษาเนาะทานต้องเลือกผลิตภัณฑ์ของซาบำรุงสายตาหรือว่าซาอายุวัฒนะนี้ไปไว้ดื่มราคากับบ่แพงทุกคนสามารถเข้าถึงราคาจับต้องได้ส่วนว่าผู้ใดที่อยากได้เป็นของต้นของฝากเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของคนลาวแบบนี้ก็แม่นติดต่อสอบถามได้เนาะที่หมายเลขโทรศัพท์020557-4709ท่านผู้ฟังแนะนำกันไว้ดื่มสำหรับกาเฟ่บำรุงสายตาซื้อของเพิ่นแมนกาเฟ่บำรุงสายตาเด้อถ้าว่ามิตรและกานั้นไปซอกซื้อให้ถามผู้ที่เพิ่นจำนายว่ากาเฟ่บำรุงสายตานั้นมีหรือบ่ซึ่งว่าคุณประโยชน์ของกาเฟ่บำรุงสายตานี่จะมีวิตามิน A วิตามิน B และวิตามิน E ผู้ใดที่ว่าอยากได้ผลิตภัณฑ์ของพวกเฮาก็แม่นติดต่อสอบถามเบอร์ที่อนุรักษ์บอกไปบอกเป็นประจำผู้ใดที่เจอได้020557-4709ละกาจะมีเสียงให้มีรายการได้รับฟังก็คือเจ้าของผลิตภัณฑ์ลุงคำสิงสีหาเทพเพิ่นจะแนะนำอีกครั้งนึงเกี่ยวกับซาอายุวัฒนะหรือว่ากาเฟ่บำรุงสายตามาหาฟังหลังจากนั้นจะมอบเสียงเพลงให้มีรายการได้รับฟังรายการต่อไปยังอยู่กับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษ
1: มื้อนี้จะขอเราเรื่องยาอายุวัฒนะหรือว่ายาอายุยืนศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษเฮาได้คนคู่สองอาตำราดังเดิมของเราเฮาที่ผ่านมาเพิ่นใส่มาหลายพันปีแล้วเห็นว่าคนลาวเฮาเมื่อก่อนนี่เท่าละอายุมันจะ8 90ปี100ปี100กว่าปีนั่นน่ะเฮาจึงค่อยสืบสานหาตำราก็มีแต่เนื้อถึงใต้ที่ตำรายาพื้นเมืองเฮาที่ว่าเป็นยาอายุวัฒนะหรือว่ายาอายุยืนทั้งพวกเฮาได้ผสมประสานเอาตั้งแต่เนื้อถึงใต้มาร่วมและมาพลิกพื้นฐานต้นต่อกันเป็นเฮ็ดหมื่นปีหรือว่าเฮ็ดดินจืดอยู่บ้านเฮานี่เฮ็ดดินจืดนี่ก็คือว่าอยู่ในป่าดงดิบที่ว่าอากาศชุ่มชื้นดีอุณหภูมิก็บ่สูงบ่ต่ําหลายแล้วเฮ็ดให้เฮ็ดหมื่นปีอยู่ในบ้านเฮานี่มีคุณภาพสูงดังนั้นเฮาได้คัดเลือกเอามาเป็น6สายพันธุ์6สายพันธุ์นี่มาจากว่า6สีขาวสีแดงสีเหลืองสีดําสีเขียวแล้วก็สีม่วงสิ่งที่มันบ่พอสีหายากแดงคือสีขาวกับสีเหลืองเขาก็ปลูกเนาะสีแดงสีเหลืองสีขาวปลูกอันนี้จะก็มาผสมประสานใส่กับยาเอิ้นว่าเพิ่มพลังพวกว่าเพิ่มพลังนี่ก็มันยาที่เฮ็ดให้มีเหือมีแห้งนับตั้งแต่กำลังเสื้อโครงวันนี้เนาะมากระถือโค้งแห้งสามสานโลบลบค้างเคลื่อนหักและอื่นๆอีกที่ว่ามาผสมประสานใส่กันอย่างว่า6บวก5อันนี้แหละที่ว่าเป็นยาอายุยืนหรือว่ายาอายุวัฒนะก่อนว่าจะเอิ้นว่ายาอายุวัฒนะและยาอายุยืนนี่มันก็มีหลักฐานตัวพิสูจน์แต่คนจีนที่ท่านลีซิงยุนเพิ่นอายุ256ปีเป็นคนอายุยืนที่สุดของโลกเพิ่นใส่ยังเป็นยาสำหรับบำรุงสุขภาพคืออันที่1แหละแม่นว่าเฮ็ดดินจืดหรือเฮ็ดพื้นปี้เฮาว่านี่แหละอันที่2แหละมันลีซูหูหรือว่าโสม
2: วส้มใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันส้มใส่ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวใส่ลาวได้ลาวเจริญ
1: มื้อนี้อยากเสนอเรื่องผลิตภัณฑ์ธรรมศาสตร์บำรุงสายตาหรือว่ายาพื้นเมืองลาวบำรุงสายตาตาของเขานี่นะก็ต้องได้รับวิตามินเอหรือว่าวิตามินอาร์ในแต่ละวันประมาณ20-25มิลลิกรัมเพราะว่าวิตามินเอนี่มันจะไปบำรุงประสาทตาตามันผู้ใดที่ว่าขาดวิตามินเอนี่ตามันจะมัวตามันจะบ่เห็นรูปอ่านหนังสือก็ได้ที่ว่าเจ้าของเองนี่ก่อนจะมาเฮ็ดยาบำรุงสายตาเนื่องจากว่าอยากใส่แว่นตาใส่แว่นตาเนี่ยมันลำคาญก็เลยไปค้นคั่วซอกหาจะเอายังมาแก้ไขอันที่บ่ใส่แว่นตาก็ฮู้ได้ว่ามันมีต้องได้รับวิตามินเอเฮาจึงค่อยมาซอกวิตามินเออยู่ในพืชหมากไม้บ้านเฮานี่จึงค่อยมาได้ 2-3 ชนิดแต่มาปรุงเป็นแคปซูลและกินแคปซูลนี่ยาบำรุงตานี่มื้อนึง2แคปซูลนี่พอเพราะในแคปซูลนึงนี่มัน250มิลลิกรัมในการดูดซึมนี่ก็ประมาณจัก5หรือ10เปอร์เซ็นต์เนาะมันก็คือว่าจะได้อยู่ประมาณ10หรือ15มิลลิกรัมกินช็อกนั่นก็คือว่า30มิลลิกรัมต่อวันและพอดีอันนี้ทดสอบแล้วเมื่อก่อนนี่ใส่แว่นตาเมื่อกินอันนี้3เดือนเรียนกันติดกันหรือ90วันได้ถิ่มแว่นตาเลยตั้งแต่อายุ40ปีจนมาฮอด18 10นี่ก็เกือบ40ปีนี่ถือว่าเฮาบ่ได้ใส่แว่นตาฉะนั้นอันนี้แหละมันถือว่าพิสูจน์ได้อย่างเห็นได้เฮาก็จะคอยว่ามาเฮ็ดยาบำรุงสายตาแต่นอกจากนั้นก็ถือว่าคนที่มากินกาแฟก็เลยมาเอายาบำรุงสายตานี่เข้าในกาแฟผู้ที่กินกาแฟแล้วก็ถือว่าก็ช่วยได้คือกันพวกตามั่วพวกตาบ่แจ้ขั้นตาน้ำตาหยอดอันนี้เห็นว่าใส่ได้ผลจะเป็นผลิตภัณฑ์ของลาวเขาปลอดสารพิษหรือว่าผู้ที่ว่ามีปัญหาเรื่องสายตานี่นำใส่ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษแม่นธรรมศาสตร์ปลอดสารพิษอันนี้ดีที่สุด

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาไม่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำชากาแฟเฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรตำรับยาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรตำรับยาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

0: ทักทายมิตรายการอีกครั้งหนึ่งมิตรายการยังหับฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีบรรยากาศตอนเช้าแบบนี้หลายคนก็สืบต่อกิจวัตรประจำวันของตนเองเช้ากสิกรไทยนาหัวสวนกำลังสุมใส่ในการปลูกพืชบ่ว่าจะเป็นฤดูแล้งฤดูฝนท่านผู้ฟังเป็นอาชีพหมุนเวียนเนาะถึงว่าจะเป็นอาชีพที่เอาหนักแต่เป็นอาชีพที่ต้องได้บุกเบิกสู่สนเป็นอาชีพที่ต้องได้ปฏิบัติในเวลาที่กลางแจ้งแดดกระทนฝนกระสู่หนาวก็ต้องได้ผ่านพาเวียกงานของมิตรายการจึงจะประสบผลสำเร็จเป็นกำลังแห่งใจให้ชาวเกษตรกรไทยนาหัวสวนกบเฮาเนาะเพราะว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพหมุนเวียนแดดหลังจากสำเร็จฤดูแล้งสืบต่อฤดูฝนหลังจากสำเร็จฤดูฝนกลับคืนมาสู่ฤดูแล้งปกติเนาะเวียกงานที่บ่ได้ลดละเป็นแห่งใจให้มิตรายการเด้อมื้อนี้ก็เช่นเดียวกันเนาะตื่นดึกลุกเช้าไปให้ไปนาไปหัวไปสวนตามหน้าที่เวียกงานของแต่ละคนที่ว่าแตกต่างกันไปประกอบอาชีพอันใดก็ได้ท่านผู้ฟังขอเพียงแต่สื่อสัตย์มั่นเทียงถูกต้องตามกฎหมายบ้านเมืองหลายคนก็หาฟังเสียงเพลงในรายการคบเฮาแต่เนาะหาฟังสิ่งดีๆจากทางรายการคบเฮาไปพร้อมแน่นอนว่า30นาทีนี้รายการคบเฮาอยู่กับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษแล้วก็ต้องย้ำเตือนผลิตภัณฑ์จากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี้มีหลากหลายผลิตภัณฑ์บ่ว่าจะเป็นซ้ายาอมยาสีดป้องกันยุงก็ได้ทันผู้ฟังเพราะว่าเหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงและการยุ่งหลายในครัวเฮือนของมิตรายการต้องมีสิ่งที่ป้องกันเนาะก็คือยาสีดป้องกันยุงนอกจากผลิตภัณฑ์ที่ได้แนะนำไปยังมีผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันเป็นต้นแมนแป้งนัวเด้อแป้งนัวนี่บางครอบครัวนี่ขาดบ่ได้เลยทันผู้ฟังแต่ว่าส่วนหลายนี่อาจจะนำใช้ผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศอย่าลืมว่าผลิตภัณฑ์ของคนลาวคือแป้งนัวนี่ก็มีหลากหลายเช่นเดียวกันทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษกบเฮากะตอบโจทย์ก็คือเป็นพืชธรรมชาติมาปรุงแต่งเป็นแป้งนัวให้แม่บ้านแม่เฮือนกบเฮานั้นได้ใส่อาหารให้สมาชิกในครอบครัวได้รับประทานน้ำกันบ่ว่าจะเป็นคาบข้าวเช้าสวยแรงต้องมีแป้งนัวทันผู้ฟังอยากได้แป้งนัวของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษไปไหว้ปรุงแต่งอาหารกติดต่อพัวพันได้หรือว่ามีสถานที่ที่พวกเขาจำหน่ายอยู่ทางบ้านเวียงเจริญเมืองไซสถานนครเวียงจันทน์มิละการก็เข้ามาแวะซมแวะซื้อได้อยู่เขตเมืองนาไซทองกลับไปได้บ้านนางงามเมืองนาไซทองนครเวียงจันทน์นอกจากเพิ่นแสดงหรือว่าวางจำหน่ายสินค้าของผลิตภัณฑ์ของคนลาวแล้วเนาะเพิ่นยังสร้างเป็นศูนย์จำหน่ายสร้างเป็นตัวแบบในการปลูกพืชเป็นยาท่านผู้ฟังและกับผู้ใดที่มีสมุนไพรเป็นพืชเป็นยาแบบนี้อยากมาขายให้เพิ่นก็รับซื้อเช่นเดียวกันเด้อไปบ่ฮอดจดบันทึกประการใดติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์020557074709021412977คือห้านแสงจันดาราเวลานี้ก็เดินทางมาถึงตอนท้ายแล้ว30นาทีนี้พวกเราอยู่กับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษต้องขอขอบใจมิตรการแดที่รับฟังรายการนี้ตั้งแต่ต้นรายการมาเมื่อหน้ามิตรการรับฟังได้ปกติเนาะเมื่อนี้ลามิตรการไปเพียงเท่านี้สบายดี
1: หน้าที่เรียกงานของข่อยต้องมาก่อนอธิบายบทเรียนแต่งบทสอนเข้าหากิจกรรมต่างๆให้เด็กๆได้ดินพาเด็กน้อยเขียนหนังสือทุกๆเช้าต้องหาต้อนรับน้องๆนักเรียนเรียกงานจะหนุ่มยากซับสนปานใดค่อยก็สามารถคันพาให้สำเร็จไปได้บางครั้งก็ท้อและอิดเหนื่อยแต่เรื่องสุขภาพค่อยใจใจอยู่แล้วค่อยดื่มกาแฟเฮ็ดมื้อปีเป็นประจำท่านเด็กดื่มแล้วหรือยังมันมุ่งเสริมสุขภาพด้วยการดื่มกาแฟเฮ็ดมื้อปีของซึ่งส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตะปบคุ้มบำรุงเลือดบำรุงทางกายต่างภูมิต้านทานคัดไล่สารพิษกินเพื่อเสริมนอนหลับชักไล่สะดวกส่วนใหญ่สั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อที่เบอร์020552449

0: บายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาไม่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำซากาเฟ่เฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตร

ู่เมืองลาวสมใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันสมใส่ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวใส่ลาวได้ลาวเจริญ

สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพและนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่สีสันบรรยากาศและการเสนอข่าวตามเหตุการณ์กับวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการของพวกเฮานี้ก็มีนําเสนอให้เป็นรายการนะครับฟังเป็นประจําเนาะครับชมครับฟังเนาะทุกมื้อวันจันทร์หามื้อวันอาทิตย์หรือว่า7มื้อเต็มๆเนาะพบพ่อกับรายการของพวกเฮาเสนอข่าวตามเหตุการณ์กับพบพ่อก็มีรายการในมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นตอนเช้าของมื้อวันอังคารเด้เป็นตอนเช้าของมื้อวันอังคารเนาะอากาศกะเช้าๆเกียงซี่กะอากาศเย็นสบายเนี่ยอยู่นครหลวงวิ่งจันทร์ก็ได้เนาะถือว่า 2-3 มื้อนั้นก็มีฝนตกลงมาเนาะอากาศสภาพดินฟ้าอากาศก็ถือว่าโอ้เย็นสบายเย็นสบายพอสมควรบ่ฮู้ว่าอยู่ท้องถิ่นอื่นหรือว่าอยู่ทั้งเขตทั้งแขวงอื่นจะคือกับอยู่นครหลวงวิ่งจันทร์บ่เนาะก็คือเก่าเนาะเส้นเก่าเส้นเคยก็มีข่าวมาต้นมาฝากมาโอ้มาลมให้มิดรายการได้รับชมรับฟังอีกเช่นเก่าเช่นเคยเนาะมื้อนี้30นาทีอยู่กับเดชอรุณแก้ววิไลครับมาเฮียนรายการสู่มิดรายการนะครับชมรับฟังเนาะก็เชื่อแน่ว่าระยะนี้ก็เข้าสู่ระยะฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนาะเข้าสู่ยามฝนอย่างเป็นทางการแล้วฉะนั้นชาวไร่ชาวนาชาวหัวชาวสวนชาวเกษตรกรนี่กําลังกาเกียมเนาะกาเกียมที่ว่าจะเฮ็ดการผลิตฤดูแล้งต่อใส่ฤดูฝนเก็บเกี่ยวผลผลิตฤดูแล้งแล้วก็ต่อใส่กับฤดูฝนเลยเพื่อว่าเฮ็ดเอาใดให้สามารถกุ้มกินหรือว่าสามารถค้ำประกันเสบียงอาหารได้เนาะเฮ็ดให้ครอบครัวมีอยู่มีกินแน่ครอบครัวมีอยู่มีกินทางใจมีอยู่มีกินแล้วก็ส่งออกขายเป็นสินค้าได้เนาะสร้างรายรับเข้าสู่ครอบครัวเฮ็ดให้เศรษฐกิจครอบครัวนั้นมีท่าเอียงที่ดีขึ้นแล้วก็ประกอบส่วนในส่วนหน้าที่ยุทธศาสตร์ก็คือการปกป้องรักษาสร้างสาพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองเนาะเอาขอเป็นกำลังแห่งใจให้เด้อเอาสมองเงียบรวนคือจังซี่เนาะ

0: บ่พอเท่าใดชั่วโมงข้างหน้านี้7โมงหาเวลา 7:30 นนี่ยามนี้แหละเป็นยามที่เวลาชั่วโมงหีบด่วนหลายผู้หลายคนก็กำลังกะเกียนไปล่าไปการไปห้องห้ำห้องเฮียนไปส่งลูกส่งเต้าเนาะอยู่ทั้งห้องเฮียนบ่สถาบันการศึกษาต่างๆเนาะไปล่าไปการฉะนั้นคอยไปคอยมาเด้อในยามเช้าคือจังซี่เนาะชั่วโมงหีบด่วนคือจังซี่รถก็เริ่มเออัดมาแล้วตั้งแต่ 6:30 นหาระยะ 7:00 นหา 7:30 นนี่โอ้รถหลายแท้ๆอยู่นครหลวงจันทน์เนาะเอาจังไดก็แล้วแต่ค่อยไปค่อยมาเด้อท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนาะเพื่อว่าหลีกเลี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนและได้อารมณ์เองก็มีข่าวมีข้อมูลต่างๆมาว่าให้มีรายการได้รับชมรับฟังก็ไปเริ่มต้นข่าวทําอิดเนาะข่าวทําอิดของรายการก็จะอยู่ที่ก้าวเกิดขึ้นนี่แม่นประธานประเทศเข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองประธานประเทศเข้าร่วมเฉลิมฉลองนี่วันไสยชนะสงครามปกป้องปิตุภูมิครบรอบ81ปีเนาะโดยตอบสนองตามคำเชิญของพระธานวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเนาะท่านทองรุ่นศรีสุริตประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยบัตสลาวได้นำพาคณะผู้แทนขั้นสูงของลาวนี่เข้าร่วมเพื่อเฉลิมฉลองเนาะพิธีเฉลิมฉลองวันไสยชนะสงครามปกป้องปิตุภูมิครบรอบ81ปีจัดขึ้นในวันที่9พฤษภาคม2026ที่นครหลวงมอสโกสหพันธ์รัสเซียการเฉลิมฉลองวันไสยชนะสงครามปกป้องปิตุภูมิเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่สำคัญของรัสเซียและกับบรรดาประชาชาติจึงได้จัดขึ้นเนาะเพื่อระลึกถึงหรือว่าจะระลึกคุณงามความดีและแสดงความรู้บุญคุณต่อบรรดานักรบกองทัพแดงโซเวียตเนาะและทุกคนที่ได้เสียสละชีวิตเลือดเนื้อเพื่อปกป้องปิตุภูมิจนสามารถญาติได้ไสยชนะในสงครามโลกครั้งที่2ไสยชนะดังกล่าวนั้นก็ถือว่าเป็นความเอกอ้างทนงใจเนาะของประชาชนสหภาพโซเวียตในเมื่อก่อนก็คือสหพันธ์รัสเซียในปัจจุบันนี้เนาะการเข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองในครั้งนี้บรรดาผู้นำและกาต่างหน้าจากประเทศเพื่อนมิตรมีหลายกิจกรรมสำคัญถูกจัดแสดงในงานดังกล่าวเป็นต้นเป็นการแสดงพิธีสวนสนามเนาะของก้อนกำลังของเหล่าฮบต่างๆจากทั่วประเทศในโอกาสเข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองในครั้งนี้พระธานทองลุ้นศรีสุริตประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ถูกต้อนรับจากท่านวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์รัสเซียและก็ได้พบปะแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นด้วยบรรยากาศที่ว่าสร้างสรรค์กงไปกงมาซึ่งว่าสองฝ่ายนี่ก็ได้ตีราคาสูงต่อผลมากผลของการร่วมมือสองฝ่ายในหลายกงเขตเวียกงานในระยะผ่านมาก็คือในระยะต่อหน้าเนาะเว้ารวมเว้าเฉพาะการเข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองวันไสยชนะสงครามปกป้องปิตุภูมิของประธานพนันธานทองลุ้นศรีสุริตประธานประเทศในครั้งนี้การเมนได้ครับการทับต้นอย่างอบอุ่นและดำเนินไปอย่างมีผลสำเร็จอันจบงามแต่ต้นตลอดไปทั้งได้ประกอบส่วนสำคัญเข้าในการเพิ่มทวีเนาะการหัดแน่นสายพวกพันที่เป็นมูลเสื้ออันยาวนานระหว่างสองประเทศลาวรัสเซียให้ก้าวเข้าสู่ล้วงลึกและก็มีมากผลนับมือนับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเอาอันนั้นก็เป็นข่าวทำอิฐเนาะเป็นข่าวทำอิฐที่ผู้ดำเนินรายการได้นำเสนอประธานประเทศเข้าร่วมเนาะวันเฉลิมฉลองพิธีเฉลิมฉลองวันไสยชนะสงครามปกป้องปิตุภูมิครบรอบ81ปีอยู่รัสเซียอยู่รัสเซียกับบรรยากาศก็คือเด็กอรุณในว่าผ่านมาเมื่อกี้นี้รวมถึงมีภาพประกอบไปนำเนาะก็จะเฮ็ดให้ผู้ฟังหรือว่าผู้ชมอยู่ในปัจจุบันนี้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างจะแจ้งขึ้นไปเติมมีสีมีสันมีรูปมีแบบหลายรูปหลายสีขึ้นไปเติมเนาะออกจากข่าวทำอิฐมาสู่ข่าวที่2วันนี้นายกรัฐมนตรีลาวเวียดนามกัมพูชาพบปะปรึกษาหารือการพัวพันหัวมือ3ฝ่ายในโอกาสการร่วมกลุ่มประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เซบูประเทศฟิลิปปินส์ในตอนเช้าของวันที่8พฤษภาคม2026เนาะที่เซบูประเทศฟิลิปปินส์ประธานสอนไซส์ 4,000 ดอนนายกรัฐมนตรีของลาวเพิ่นก็ได้นำพาคณะผู้แทนขั้นสูงของลาวในเข้าร่วมรับประทานอาหารเช้าเนาะแบบเฮ็ดเวียกร่วมกับประธาน เลมิงฮึ่งนายกรัฐมนตรีนี่ของเวียดนามแล้วก็ท่านสมเด็จฮุนเซนฮุนมาเน็ตขออภัยน้องฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีของราชอาณาจักรกัมพูชาตามการเสื้อเชิญของฝ่ายเวียดนามเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48และกับบรรดาการประชุมที่เกี่ยวของในระหว่างวันที่7ถึง8พฤษภาคม2026ในโอกาสนี้3นายกรัฐมนตรีก็ได้แสดงความปิติยินดีที่ได้มีโอกาสพบปะกันอีกครั้งนึงและกติราคาสูงต่อกลไกการพบปะระหว่าง3นายกรัฐมนตรีกัมพูชาเวียดนามและก็ลาวเนาะในโอกาสเดินทางเข้าร่วมการประชุมต่างๆอยู่ในภาคพื้นและก็สากลซึ่งบ่เพียงแต่เป็นเวทีแลกเปลี่ยนปกติแต่ยังเป็นกลไกการร่วมมือยุทธศาสตร์อันสำคัญในการเพิ่มทวีและก็หัดแน่นสายพันธุ์มิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อความสามัคคีแบบพิเศษและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันที่มีมาแต่ดนนานของ3ชาติอินโดจีนพร้อมเดียวกันนี้3นายกรัฐมนตรีก็ได้แสดงความชมเชยและก็ตีราคาสูงต่อสายพัวพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมือรอบด้านระหว่าง3ประเทศกัมพูชาลาวเวียดนามที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและก็เข้มแข็งยิ่งขึ้นซึ่งว่าพ้นเด่นนี้แม่นการร่วมมือทางด้านการเมืองนี่การป้องกันชาติป้องกันความสงบบนพื้นฐานความไว้เนื้อเชื่อใจกันในระดับสูงสุดและก็แสดงความเชื่อมั่นว่ากลไกการพบปะในทุกระดับจะเป็นกำลังขับเคลื่อนที่หัดแน่นความสามัคคีและยกระดับความร่วมมือระหว่าง3ประเทศให้เข้าสู่ลงลึกยิ่งขึ้นนอกจากนั้น3นายกรัฐมนตรีก็ยังได้แจ้งสภาพการที่พ้นเด่นของการพัวพันร่วมมือ2ฝ่ายระหว่างลาวเวียดนามกัมพูชาให้กันทราบโดยย่อพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับการสภาพการพ้นเด่นในภาคพื้นและสากลที่มีความสนใจร่วมกันในโอกาสดังกล่าวท่านสมศักดิ์ 4,000 ดอนก็ได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเวียดนามที่ได้ทรงสารแสดงความชมเชยในโอกาสที่ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีของลาวอีกวาระหนึ่งพร้อมทั้งได้สุกยู่การร่วมมือ3ฝ่ายในกลุ่มเขตที่เป็นบริมสิทธิ์โดยเฉพาะความเชื่อมโยงนอกการเชื่อมโยงทางด้านโครงรางพลังงานการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในวิธีภาคพื้นและสากลเพิ่มขึ้นในต่อหน้าเอาอันนี้ก็เป็นการหัวมือพบปะหัวมืออยู่ในกองประชุมวงแคบในโอกาสเดินทางไปเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ของ3นายกรัฐมนตรีก็คือกัมพูชาลาวแล้วก็เวียดนามซึ่งว่า3ประเทศนี้พวกเขาก็ฮู้นํากันมันเรียกว่าเป็น3ประเทศ3ชาติอินโดจีนว่าซั่นซะมีการสัมพันธ์สู้รบร่วมกันมาแต่ก่อนแล้วว่าซั่นซะต้านศัตรูตัวเดียวกันจนเฮ็ดให้เกิดมีพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนเกิดขึ้นเนาะแล้วก็มีพัวพันร่วมมือกันตลอดมานับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็ยังมีการพัวพันร่วมมืออันดีงามร่วมกันมาต่อที่คณะกรรมการส่งเสริมการคุ้มครองการลงทุนและจัดกองประชุมเพื่อตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานผ่านมาและก็กำหนดทิศทางแผนการในต่อหน้าในเวียกงานส่งเสริมและก็คุ้มครองการลงทุนซึ่งว่าคณะกรรมการส่งเสริมการคุ้มครองการลงทุนก็ได้จัดกองประชุมข้างปฐมฤกษ์เนาะในวันที่8พฤษภาคม2026อยู่ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีโดยการเป็นประธานของท่านเฉลิมชัยกมลสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการรัฐบาลเนาะประธานคณะกรรมการส่งเสริมและก็คุ้มครองการลงทุนขั้นส่วนกลางโดยมีบรรดาสมาชิกคณะกรรมการส่งเสริมและก็คุ้มครองการลงทุนขั้นส่วนกลางตามข้อตกลงฉบับเลขที่30หรือว่า30ทับนอยอลงวันที่20เมษายน2026นี่เข้าร่วมท่านนางพรวรรณอุทะวงศ์รองรัฐมนตรีรองประธานผู้ประจำการก็ได้รายงานเกี่ยวกับสภาพการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนเนาะขั้นส่วนกลางนี้ในระยะ10เดือนผ่านมาโดยสามารถสั่งรวมผลสำเร็จและก็สภาพรวมทางด้านการจัดตั้งการจัดตั้งเวียกงานวิชาเฉพาะในบรรหาโครงข้างเป็นสิ่งท้าทายและกระทิทางเปลี่ยนการในตัวหน้าพร้อมเดียวกันนั้นท่านวันธนานอลินทากรรมการผู้ประจำการหัวหน้าห้องการคณะกรรมการส่งเสริมและการคุ้มครองการลงทุนก็ได้มีคำเห็นนอเพิ่นก็ได้มีคำเห็นเสนอเกี่ยวกับผลการ ค้นคว้าปรับปรุงบัญชีกิจการควบคุมและกับกิจการสัมปทานและกลไกการคุ้มครองและประสานงานระหว่างคณะกรรมการส่งเสริมการคุ้มครองการลงทุนขั้นศูนย์กลางและกับท้องถิ่นเพื่อขอการพิจารณาจัดกองประชุมหลังจากนั้นก็มีการประกอบความเห็นอย่างสร้างสรรค์และกับบรรดาผู้เข้าร่วมก็ได้มีการประกอบความเห็นเช่นเดียวกันเนาะผ่านการปรึกษาหารือนิทานเสลิมไซกุมวสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการรัฐบาลประธานคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนขั้นศูนย์กลางหรือว่าคลท.นี้ก็ได้ให้เกียรติโอ้ล้มและก็ให้ทิศซีน้ำโดยได้แสดงความย่องยอชมเชยต่อผลสำเร็จในเบื้องต้นที่สามารถญาติมาได้พร้อมทางได้เน้นนักบางปัญหาสำคัญที่จะต้องได้เอาใจใส่ปรับปรุงในตัวนะเปลี่ยนต้นนี้มันการสืบต่อปรับปรุงเนาะขั้นตอนพิจารณาอนุมัติการลงทุนอยู่ภายในคลท.ก็คือกลไกการค้นคว้าอยู่บรรดากระทรวงนี่องค์การปกครองท้องถิ่นให้มีความลงเรียนและก็วงไว้ดีขึ้นกว่าเก่าตามขอบการกำหนดเวลาของกฎหมายส่งเสริมการลงทุนและกลไกรวมศูนย์หันเวียกงานเป็นทันสมัยอย่างเป็นระบบครบสุดโดยเฉพาะการเสื่อมโยมฐานข้อมูลเวียกงานลงทุนกับบรรดาแขนงการและท้องถิ่นเพื่อเพิ่มทวีการคุ้มครองติดตามและก็กวดกาบรรดาโครงการที่ได้รับอนุมัติไปแล้วให้มีประสิทธิภาพกว่าเก่าดังนั้นให้ยกสูงบทบาทและก็ความรับผิดชอบของท้องถิ่นในการสุกยู่ติดตามโครงการลงทุนต่างๆทั้งหมดเหล่านี้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็เพื่อหยังเพื่อว่าสร้างเป็นเงื่อนไขเนาะให้แก่การลงทุนนี่อยู่ภายในและต่างประเทศซึ่งเป็นการประกอบส่วนได้นอกจากนั้นก็ยังเป็นการประกอบส่วนให้แก่การจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติอีกได้ตามทิศหยังตามทิศการสร้างเศรษฐกิจที่เป็นเอกราชเนาะเป็นเจ้าตนเองหรือว่าสอจฮั่นเนาะที่ว่าเพิ่นได้วางไว้อันนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารเนาะที่ผู้ดำเนินรายการได้นำเสนออยู่ข่าวที่3มาต่อที่เหตุการณ์อีกเหตุการณ์นึงเนาะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นข่าวข้อมูลข่าวสารในสภาพป่าตายตามลำน้ำเซโดนเกิดจากการปล่อยน้ำเปื้อนของโรงงานแป้งมันต้นว่าจะเป็นคือจังไหนเนื่องในข้อมูลข่าวสารสาเหตุที่เฮ็ดให้ปลาตายนอตามลำน้ำเซโดนแขวงสละวันและจำปาซักแมนเกิดจากการปล่อยน้ำเปื้อนของโรงงานแป้งมันต้นควรมีไซคงเซโดนจำกัดตั้งอยู่บ้านมืนปูเมืองคงเซโดนแขวงสละวันเนื่องจากน้ำเปื้อนที่ได้ปล่อยลงสู่น้ำเซโดนนั้นมีค่าออกซิเจนหรือว่าค่าออกซิหรือว่าดีโอแหละเนาะในน้ำนี่สูงในน้ำนี่ต่ำกว่าค่ามาตรฐานขออภัยเนาะต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่ได้กำหนดไว้จึงส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศเฮ็ดให้น้ำเมาน้ำเปื้อนเฮ็ดให้มันเน่าอะไรเฮ็ดให้น้ำเน่าแล้วก็สัตว์น้ำโดยเฉพาะนี่ปลาขาดออกซิเจนในการหายใจแล้วก็ปลาตายในที่สุดเนาะสภาพน้ำเปื้อนนี่นะเกิดขึ้นนี่นะอยู่ทางคงเสียดนี่คือพวกเขาเห็นเนี้ยน้ำกันอยู่ในอนาสังสื่อสังคมออนไลน์เนาะท่านนางจิตถนอมอุ่นศรีดาห้องหัวหน้ากลุ่มสิ่งแวดล้อมกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมก็ได้แถลงข่าวเมืองบดุลมณีวาภายหลังได้รับการรายงานจากแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงสละวันและจำปาซักว่าเกิดมีสภาพป่าตายอยู่ตามลำน้ำเสโดนตามลำน้ำเสโดนเนาะในวันที่5พฤษภาคม2016กลุ่มสิ่งแวดล้อมกลุ่มเลี้ยงสัตว์และการประมงกลุ่มทรัพยากรน้ำกลุ่มกวดกาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้สมทบกับแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงจำปาซักแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงสละวันเนาะมหาวิทยาลัยจำปาซักแขนงการที่เกี่ยวข้องของแผนกและห้องการเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมและการจัดตั้งบ้านที่เกี่ยวข้องรวมลงติดตามเก็บกำข้อมูลสภาพป่าตายและวัดแทกคุณภาพน้ำอยู่สายน้ำเสโดนเขตบ้านตาลเปียวเนาะเขตบ้านตานเปียวบ้านบุรพานี่บ้านโอกาสเมืองคงเสียโดนแขวงสละวันและบ้านนาดานบ้านคิรีเมืองสนะสมบูรณ์แขวงจำปาซักนี่ผ่านการเก็บกำข้อมูลวัดแท้คุณภาพน้ำและวิเคราะห์ซอกหาสายเหตุของการตายของป่านี้เนาะการตายของป่านี้ในระยะแต่วันที่23เมษายนหาวันที่5พฤษภาอยู่สายน้ำเสียโดนเห็นว่ามีการพบเห็นโรงงานแป้งมันคุณมีไซคงเสียโดนจำกัดตั้งอยู่เมืองตั้งอยู่บ้านมืนปูเนาะเมืองคงเสียโดนแขวงสละวันได้มีการลักลอบปล่อยน้ำเปื้อน อ่างสุดท้ายของอ่างบำบัดน้ำเปื้อนของโรงงานนี่ลงสู่สายน้ำธรรมชาติหรือว่าน้ำคงสิโดนอะไรเนาะในวันที่23เมษายนผ่านมาห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองคงเสโดนแขวงสารวันนี่ก็ได้พบเพียนปลาเน่าเปื่อยฟูขึ้นมานำหน้าน้ำหะแหละท่านผู้ฟังท่านผู้ชมในจำนวน4บ้านก็คือบ้านผามไซบ้านคงไงนี่บ้านแก้งตาหวังบ้านดอนเมืองบ้านทานหลวงซึ่งสามารถรวบรวมปริมาณการตายของปลาได้ประมาณ460กิโลกรัมผ่านการเก็บกรรมข้อมูลและกับวิเคราะห์เห็นว่าโดยรวมนี่แม่นค่าปริมาณออกซี่นี่อยู่ภายในที่ละลายในน้ำนี้โตต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานแห่งชาติที่กำหนดไว้ซึ่งเป็นสาเหตุเฮ็ดให้ค่าออกซี่ละลายในน้ำลดลงเนาะละลายในน้ำนี่ลดลงเฮ็ดให้ปลาเน่ามาปลาตายแล้วก็เน่าส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมสัตว์น้ำโดยเฉพาะปลาขาดออกซี่ในการหายใจและในที่สุดก็ตายเนาะอันนี้คือพวกเขาเห็นน้ำกันในระยะผ่านมากับมีภาคส่วนหนึ่งออกมาให้ความกระจ่างแจ้งแต่มันกับบุตรถือตามเป้าหมายแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งกลุ่มที่เกี่ยวข้องหรือว่าภาคส่วนเกี่ยวข้องนี่เพิ่นก็ได้ลงไปเก็บกรรมข้อมูลหรือว่ากวดกาเองเลยวันนี้เพิ่นก็ได้สมทบกับแผนกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงสารวันหันลงไปเก็บกรรมตัวจริงว่ามันสภาพมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วใดจะเคยเฮ็ดให้ปลาตายยังมีวิทยาศาสตร์ที่สุดว่าซั่นซะแล้วก็สามารถหาข้อสรุปได้ก็คือมีการลักลอบปล่อยน้ำเปื้อนของบางโรงงานก็คือเดอรุณได้ว่าผ่านมาแหละอยู่ในโรงงานตัวนี้ปล่อยน้ำเปื้อนออกไปเป็นการช่วยโอกาสแล้วก็เป็นการที่บ่รักษาสิ่งแวดล้อมบ่มีสติเคารพต่อกฎหมายบ้านเมืองเนาะเฮ็ดเอานี่ก็เฮ็ดได้เนาะฉะนั้นขอให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องนี่ช่วยดำเนินคดีหรือว่าปฏิบัติตามมาตรการถือว่าให้มันสมเหตุสมผลที่สุดเนาะเพื่อป้องกันบ่ให้มันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นผ่านมาก็เคยเห็นมีหลายปล่อยสารเคมีลงน้ำมันก็บ่เฉพาะแต่กระทบแต่ป่าได้กุ้งหอยปูปลาหรือว่าสัตว์น้ำอยู่แถวนั้นแหละระบบนิเวศแถวนั้นก็ถือว่าได้รับความเสียหายและอีกอย่างนึงถ้าคนได้เอาไปใส่ได้มันสิบ่เกิดมีผลกระทบต่อห่างกายวะต่อกายอินทรีย์วะว่าซั่นซะเนาะอันนี้ก็คอยภาคส่วนเกี่ยวข้องนี่เอาจริงเอาจังเนาะแก้ไขให้มันตกแท้ๆปัญหาตัวนี้ลักลอบมีการบุงแตงหรือว่ามีการผลิตอย่างขึ้นมาแล้วก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมบ่แม่นว่าจะเฮ็ดแนวใดก็เฮ็ดบ้านเมืองมีคือมีแปรเนาะบ้านเมืองมีคือมีแปรฉะนั้นขอให้เคารพในกฎหมายบ้านเมืองเนาะถ้าว่าเฮ็ดผิดก็ต้องยอมรับผิดแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเอาอันนี้ขอฝากไว้มาต่อที่ออกจากสารวันเนาะออกจากสารวันยับขึ้นมาหน่อยนึงเนาะมาอยู่ที่ทางแขวงสมณเขตแขวงสมณเขตนี่มีเด็กกลุ่มเป้าหมายอายุรุ่ม5ปีลงมานี่ได้รับการยอดยาวัคซีนป้องกันพยาธิโปลิโอหลายกว่า 100,000 คนเนาะหลายกว่า 100,000 คนแขวงสวรรณเขตนี่ก็ยังเอาใจใส่อย่างแข็งแรงอยู่เนาะในการยอดยาวัคซีนเพื่อป้องกันพยาธิโปลิโอและพยาธิหรือว่าพยาธิเปียลอยให้หมดไปจากชุมชนเนื่องจากว่าพยาธินี้ก็ได้สร้างผลกระทบทางด้านการเจริญพันธุ์ของเด็กน้อยแน่ใส่เฮ็ดให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรงเนาะท่านเตียงคำหรือว่าดร.เตียงคำป้องวงศาห้องหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงสวนเขตเพิ่นก็ได้ให้สัมภาษณ์โทรสื่อมวลชนในวันที่6พฤษภานี้เนาะ6พฤษภานี้ที่แผนกสาธารณสุขของแขวงเกี่ยวกับความคืบหน้าการจัดตั้งปฏิบัติการยอดวัคซีนเพื่อป้องกันพยาธิโปลิโออยู่ภายในแขวงก็ได้จัดตั้งปฏิบัติผู้และมาแต่วันที่27เมษายนที่ผ่านมาและมาฮอดปัจจุบันนี้ก็ได้สำเร็จเป็นที่เฮียมห้อยแล้วท่านผู้ฟังทั้ง2รอบเนาะสำเร็จเป็นที่เฮียมห้อยทั้ง2รอบมีกลุ่มเป้าหมายหรือว่าได้รับการยอดยาหรือว่าซักยาการวัคซีนป้องกันพยาธิโปลิโอหรือว่าเปียลอยนี่มี 118,158 กรณีเนาะบ้านเป้าหมายยอดยานี่มี 2,032 บ้านจุดยอดวัคซีนนี่มี 2,106 จุดเนาะแล้วก็สำเร็จตามแผนการที่วางไว้เป็นหยังค่อยว่าสำเร็จตามแผนการที่วางไว้เพิ่นก็ได้ให้ฮู้ตื่มอีกว่าย้อนแผนกสาธารณสุขของแขวงนี้ได้มีการกาเกียมทางด้านวัคซีนบุคลากรรวมถึงอุปกรณ์หับไส้ต่างๆในการลงเคลื่อนไหวในครั้งนี้แล้วก็ได้รับการซี้นำจากกระทรวงสาธารณสุขก็คือศูนย์ข่าวสารข้อมูลข่าวสารสุขการแพทย์และสุขศึกษาเพิ่นก็ได้ให้การได้ใกล้ชิดติดแทรกในการโฆษณาเผยแพร่ให้ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวนี้เพื่อว่าเฮ็ดแนวใดให้ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวนี้ให้ไปทั่วไปถึงประชาชนนำเอาลูกหลานของตนเองนี้ มาหยอดยาเหลือมาซักยาป้องกันพยาธิมักโปลิโอหรือว่าพยาธิเปียลอยป้องกันเนาะบ่ให้มันเกิดขึ้นนะอยู่ภายในชุมชนก็คืออยู่ภายในแขวงหั้นก็กวมเอาใน14เมือง1นครเนาะกวมเอาหลายกว่า90ส่วนห้อยได้ถือว่าการจะตั้งปฏิบัติเทื่อนี้ก็ได้รับการร่วมมือจากทางภาคส่วนเกี่ยวข้องได้จากประชาชนชุมชนที่ว่าให้ความร่วมมือเข้ามกเข้าใจต่อแนวทางต่อความหวังดีว่าสันสาต่อบรรดาสุขปัญหาสุขภาพเนาะเฮ็ดให้พ่อแม่ประชาชนหลายคนหั่นนะครับฮู้เข้าใจถึงแนวทางตัวนี้แล้วก็นําเอาลูกหลานของตัวเองมาหยอดยาหรือว่าซักยาป้องกันพยาธิโปลิโอหรือว่าพยาธิเปียลอยหั่นเฮ็ดจังได๋ให้มันหมดไปจากสังคมลาวของพวกเขาอันนี้ก็ถือว่าทีมงานนักข่าวก็ได้ลงเคลื่อนไหวก็มีวิทยุแห่งชาติแต่มีปกสแล้วก็มีทีมงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารการแพทย์สุขศึกษากระทรวงสาธารณสุขรวมถึงอนาประชาหนังสือพิมพ์ประชาชนเพิ่นก็ได้มีการติดตามลงเก็บกำข้อมูลข่าวสารตัวนี้หนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ใหม่ในการเปิดขบวนการซักยาวัคซีนหรือว่ายอดยาวัคซีนป้องกันพยาธิโปลิโออยู่ภายในแขวงสวรรณเขตซึ่งว่าผู้ดำเนินรายการเองก็ได้ลงไปติดตามก็เห็นสภาพเนาะเห็นสภาพเคลื่อนไหวต่างๆประชาชนให้ความร่วมมือดีได้สภาพเส้นทางอย่างต่างๆก็บางบ่อนบางที่ก็มีการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆประชาชนก็เข้าใจถึงแนวทางมีการโฆษณาหน่วยงานสุขศึกษาประชาชนเฮ็ดให้ประชาชนนะครับผู้เข้าใจเฮ็ดจังได๋จะให้พยาธิเปียลอยหรือว่าพยาธิโปลิโอนี่หมดไปนอกจากพยาธิโปลิโอแล้วเพิ่นก็ยังเปิดขบวนการซักพยาธิกันพยาธิมักแดงอีกได้รวมถึงนอนน้ำยุงลายกำจัดแรงพอพันของยุงลายแหละเพื่อว่าป้องกันบ่ให้มันเกิดพยาธิไข้เลือดออกหรือว่าไข้ยุงลายเนื่องจากว่าระยะนี้ก็เป็นยามฝนแล้วว่าท่านซะติดพันกันไปเบิดว่าท่านซะเพิ่นเฮ็ดย่างแข็งแฮงอีหลีอยู่ทางแขวงสวรรณเขตมาต่อที่ข่าวสภาประชาชนแขวงไซสมบูรณ์จัดกองประชุมนะสรุปถอดถอนบทเรียนการลงเผยแพร่ผลสำเร็จกองประชุมข้างปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่10และสภาประชาชนแขวงไซสมบูรณ์สุดที่5ในวันที่7พฤษภาคมนี้ภายใต้กับเป็นประธานของทานพลอยคำหงบุญยวงเลขาคณะบริหารพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมรายละเอียดนักข่าวแขวงไซสมบูรณ์รายงาน
1: ในกองประชุมผู้เข้าร่วมได้รับฟังบทรายงานการลงจัดตั้งแผนขยายและโฆษณาเผยแพร่ผลสำเร็จกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่10และสภาประชาชนแขวงไซสมบูรณ์สุดที่5ซึ่งผ่านการลงโฆษณาเผยแพร่ผลสำเร็จกองประชุมครั้งนี้ได้เฮ็ดให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีความรับรู้เข้าใจต่อแนวทางนโยบายของภาครัฐบรรดากฎหมายต่างๆของรัฐโดยเฉพาะผลสำเร็จกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่10และกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาประชาชนแขวงไซสมบูรณ์สุดที่5ซึ่งมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 4,031 คนยิง 1,655 คนในจำนวน47จุดและคำเสนอของประชาชนทั้งหมด178คำเสนอพร้อมนี้ยังได้ยกให้เห็นถึงจุดดีจุดอ่อนข้อคงค้างและบทเรียนที่ทอดถอนได้จากนั้นผู้เข้าร่วมกองประชุมได้ผัดเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นใส่บทรายงานอย่างมีจุดสุ่มเพื่อนำไปปรับปรุงให้มีเนื้อในสมบูรณ์หอบด้านมีความรัดกุมและสะท้อนให้เห็นสภาพตัวจริงของการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานก่อนจะส่งรายงานให้สภาแห่งชาติในลำดับต่อไปในตอนท้ายทานพลอยคำหุ่งบุญยวงได้มีความเห็นชี้นำต่อกองประชุมและเน้นหนักให้สมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนแขวงเอาใจใส่ติดตามบรรดาคำเสนอของประชาชนในเขตเลือกตั้งของตนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเอาคำชี้แจงคำเสนอกลับไปอธิบายให้กับประชาชนได้รับทราบเสนอให้คณะกรรมการป้องกันชาติป้องกันความสงบและยุติธรรมในนามที่เป็นเสนาธิการให้คณะประจำสภาประชาชนแขวงในการค้นคว้าคำห้องถูกของประชาชนมีการประสานงานและปรึกษาหารือกันเป็นประจำกับบรรดาแผนกการของแขวงและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อเฮ็ดให้คำห้องทุกของประชาชนได้รับการแก้ไขถูกต้องและทันตามกำหนดเวลาเพิ่มทวีการประสานงานและยกสูงความรับผิดชอบในการปฏิบัติภารกิจเพื่อให้ทุกเวียกงานที่ภาครัฐมอบหมายให้บรรลุผลดีและมีประสิทธิภาพ
0: อันนั้นก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่ผู้ดำเนินรายการได้นำเอามาเสนอมาต้นมาฝากมาอ้อมมาลมมาว่ามาว่าให้มีรายการนะครับฟังในมื้อนี้ก็หวังว่าจะสร้างความรับรู้เข้าใจให้แก่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้หลายสมควร มาเบิ่งเวลาในปัจจุบันนี้หมดลงไปพอดีขอขอบใจสำหรับมีรายการที่ติดตามรับชมรับฟังรายการของผมแต่ต้นจนจบพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สบายดี
2: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data นำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำไส้ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มไส้เอ็กเข้าเดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคม

0: อ้าวเป็นจังได๋มาจังได๋น้อคือพากันมาฮอดบ้านฮอดเมืองเฮาพี่มีเวียกงานหยังบ
1: ่พวกเฮาคิดว่าจะมาถอดถอนบทเรียนเกี่ยวกับการสร้างวังสงวนเพื่ออนุรักษ์สัตว์น้ํานําอํานาจการปกครองบ้านเฮานี่แล้วได้ข่าวว่าประสบผลสําเร็จเฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนภายในบ้านดีขึ้น
0: เออก็แม่นล่ะบ่ภายหลังบ้านของพวกเฮาได้ประกาศสร้างตั้งให้มีวังสงวนขึ้นในระยะ2-3ปีมานี้ปรากฏว่าสัตว์น้ำทุกชนิดได้เพิ่มขึ้นอย่างหลวงหลายเฮ็ดให้แม่น้ำลำเซห้วยห้องคลองบึงต่างๆมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นย้อนมีบอนแพพันแล้วกระจายไปเขตอื่นประชาชนเฮาก็สามารถซอกอยู่หากินได
2: ้โอ้ดีเนาะการสร้างวังสงวนของบ้านนี้เฮ็ดให้ประชาชนมีอยู่มีกินคันสั้นทางบ้านพวกเฮามีการรักษาและคุ้มครองวังสงวนคือแนวใดล่ะ
0: ก็แม่นประชาชนมดทุกคนอยู่ภายในบ้านนี่แล้วเป็นเจ้าการปกปักรักษาด้วยการวางข้อกำหนดกฎระเบียบของบ้านขึ้นห้ามบ่ให้มีการหาปลาในขอบเขตวังสงวนถ้าผู้ใดฝ่าฝืนแม่นถูกปรับไหมและลงโทษ
1: คันสั้นพวกเฮาก็จะนำเอาบทเรียนเกี่ยวกับการสร้างวังสงวนนี้ไปจัดตั้งปฏิบัติอยู่ท้องถิ่นของพวกเฮาเพื่ออนุรักษ์พ่อพันธุ์แม่พันธุ์สัตว์น้ำทุกชนิดให้มีการเกิดแม่แพร่ลูกแล้วกระจายไปสู่บวกน้ำวังปลาในเขตอื่นให้หลายขึ้น
2: แม่นแล้วถ้าธรรมชาติสายน้ำลำเซมีความอุดมสมบูรณ์ก็จะเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนชาวบ้านพวกเฮามีความอุดมสมบูรณ์ดีขึ้น

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร